0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างแล้วควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
2: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
4: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
3: รองนายกรัฐมนตรีและร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพราดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
2: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
1: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
1: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายอันดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
2: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิโบเกียวที่ขยายวงกว้างใน DR คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีนักวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศินีเสวตระบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณและสุทัศินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจนับเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมสสุขประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปเป็นชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของอัซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพัชรเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นาทีสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09
10: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรม บัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมรุมายังพระที่นั่งทรงธรรม
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมหารแก่เจ้าสาวการมอบมหารคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
15: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายหลายจุดหลังเร่งระบายน้ำเต็มกำลังซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อยพยายามกู้คืนสภาพอาคารบ้านเรือนที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ออกมาแนะนำให้ตรวจสอบ5ระบบในอาคารหลังน้ำลดจะมีอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้ได้จากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
16: ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดนิดนึงค่ะว่าที่บอกว่าควรจะตรวจสอบ5ระบบหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยควรตรวจสอบอะไรบ้างอะคะ
17: โอเคก็คือเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวอาคารเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะระบบต่างๆในอาคารเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้บางระบบก็อาจจะเป็นเรื่องที่แค่ดูไม่สวยงามแต่บางระบบเนี่ยเป็นอันตรายโดยเฉพาะยิ่งพวกระบบไฟฟ้าระบบทางด้านของโครงสร้างเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยความเสียหายมันก็ไม่ได้ว่าทุกหลังจะเสียหายมันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่น้ำท่วมรวมทั้งลักษณะของการไหลของน้ำแล้วก็ตลอดจนกระทั่งถึงวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ภายในอาคารของเราด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วในทางวิศวกรรมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ากลับไปใช้อาคารหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบระบบสำคัญ5ระบบด้วยกันก็คือตัวโครงสร้าง2ก็คือสถาปัตยกรรม3เนี่ยระบบไฟฟ้า4เครื่องกลแล้วก็5สุขภิบาลครับ
16: ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยต้องระยะเวลาแค่ไหนถึงจะเสียหายคะ
17: อ๋อถ้ามันเป็นเรื่องของบางระบบเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีเรื่องของความชื้นถ้ายิ่งเวลานานเนี่ยน้ำมันก็ถูกดูดเข้าไปในพวกเนื้อไม้หรือว่าพวกกาวที่มันแปะอยู่กับตัวพื้นไม้ได้ก็จะยิ่ง นานขึ้นนะอย่างเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยผมว่าแช่น้ำสักวันสองวันเนี่ยก็เริ่มหลุดร่อนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็จะกระทบเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นระบบโครงสร้างการที่จะทำให้เกิดสนิมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานานอย่างเคสของปี54ซึ่งน้ำท่วมเป็นเดือนอันนั้นมีผลต่อสนิมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับระบบนะครับว่าระบบไหนที่จะอ่อนไหวบางระบบโดนน้ำแป๊บเดียวก็รู้เรื่องเลยมีปัญหาเลยบางระบบเช่นโครงสร้างก็จะทนน้ำได้มากหน่อยครับ
16: แล้วอย่างนี้ใน5ระบบที่อาจารย์แนะนำไว้อะค่ะควรจะต้องตรวจสอบยังไงอะคะ
17: ก็ระบบโครงสร้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นระบบทางวิศวกรรมบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบให้เราเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นอันตรายถ้าหากว่าเราจะไปตรวจสอบเองเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเรามีข้อสังเกตก่อนอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมองว่าระบบต่างๆอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจผมขอไล่ไปทีละระบบนะฮะระบบโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่ากรณีน้ำท่วมในคราวนี้มันเป็นน้ำท่วมในพื้นที่ราบภาคกลางก็คือทั้งกทม.ด้วยเพราะนั้นน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นลักษณะของน้ำเอ่อท่วมมันไม่ใช่น้ำป่าไหลหลากดังนั้นความแรงของน้ำเนี่ยจะน้อยผมก็เชื่อว่าแรงปะทะจากกระแสน้ำต่อโครงสร้างอาคารเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงมากนักในเหตุการณ์คราวนี้เพราะนั้นโครงสร้างอาคารก็คงไม่ค่อยจะรับความเสียหายเท่าไหร่แต่ว่าก็ควรตรวจสอบอยู่ดีว่ามันมีการแตกร้าวไหมอาคารมีการทรุดตัวหรือว่าเอียงผิดปกติการที่บางชิ้นส่วนคานเสาเกิดการบิดงอเสียรูปหรือว่าถ้าเป็นฐานรากเนี่ยมันมีการกัดเซาะของดินใต้ฐานรากหรือไม่อันเนี้ยก็จะทำให้กระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของอาคารได้ถ้าเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะปรึกษากับวิศวกรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเจอรอยร้าวขนาดใหญ่เอาง่ายๆเลยถ้าเราบัตรประชาชนเสียบเข้าไปได้เนี่ยอันนั้นถือว่ารอยร้าวขนาดใหญ่แล้วนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่ารอยร้าวพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่ขยายต่อไปทำให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการสูญเสียความมั่นคงได้นะครับทีนี้ระบบต่อไปก็คือระบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือพวกพื้นปาเก้ประตูหน้าต่างวงกบสีวอลเปเปอร์วัสดุตกแต่งพวกนี้ครับมันจะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้เยอะเลยเพราะว่าวัสดุพวกนี้หลายๆชนิดเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปพอมันดูดน้ำเนี่ยทำให้มันบวมมันชื้นก็โก่งแล้วก็หลุดร่อนออกมาทีนี้ผมเข้าใจว่าบางบ้านเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนทันทีทันใดเช่นทาสีใหม่ติดวอลเปเปอร์ใหม่แต่ว่าอันเนี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนวัสดุใหม่ทาสีใหม่วอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าผนังหรือวัสดุเดิมเนี่ยมันแห้งแล้วจริงๆเพราะว่าน้ำหรือว่าความชื้นที่มันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ดูดแค่ตรงพื้นผิวมันดูดเข้าไปด้านในทำให้มันถูกกักขังเอาไว้งั้นถ้าเกิดมันไม่แห้งแล้วเราทาสีใหม่เข้าไปเนี่ยไอ้สีใหม่หรือวอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะพองตัวออกมาในอนาคตรวมทั้งอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือวัสดุหลุดร่อนในภายหลังได้นะครับส่วนถ้าเป็นพวกกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องโมเนียแกรนิตหินอ่อนหินขัดพวกนี้ส่วนใหญ่จะทนน้ำได้ดีกว่าพวกไม้หรือยิปซัมแต่ก็ควรตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบที่น่าจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะว่าเจ้าตัวน้ำกับความชื้นเนี่ยมันทำให้ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าที่หุบไฟฟ้าอยู่เนี่ยลดน้อยลงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไฟดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น้ำท่วมเช่นสายไฟปลั๊กสวิตช์เต้ารับตู้ไฟเบรกเกอร์ตลอดจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยแม้ว่าภายนอกจะดูแห้งแต่ว่าก็ยังไม่ควรรีบจ่ายไฟหรือทดลองใช้งานเพราะว่าบางทีเนี่ยคราบต่างๆที่มันสะสมตัวอยู่เนี่ยมันทำความต้านทานลดน้อยลงแล้วถ้าเราไปเปิดไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายไฟดูดได้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยควรให้ช่างไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานการไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้งานจะดีกว่านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับระบบนี้ส่วนต่อไปก็คือเป็นระบบเครื่องกลครับระบบเครื่องกลที่จะโดนน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอยล์ร้อนของแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารแล้วก็พวกตัวปั๊มน้ำนะพวกนี้เนี่ยก็คือต้องล้างทำความสะอาดทำให้แห้งแล้วก็ตรวจสอบจุดต่อต่างๆก่อนที่จะใช้งานคือทุกอย่างเลยถ้ามันมีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ช่างเข้ามาตรวจสอบได้ดีกว่านะครับสุดท้ายก็คือระบบสุขาภิบาลครับก็คือระบบท่อต่างๆในอาคารมันไม่ใช่มีเฉพาะท่อครับมันมีพวกบ่อระบายน้ำบ่อพักด้วยเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาที่มันมีน้ำท่วมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำอย่างเดียวมันพาพวกเศษโคลนหรือว่าสิ่งสกปรกซึ่งมันจะไปอุดตันอยู่ในตามท่อระบายน้ำบ่อพักแต่เพราะยิ่งระบบน้ำประปาเนี่ยให้ตรวจสอบท่อวาล์วปั๊มน้ำถังเก็บน้ำนะเพราะว่ามีโอกาสถูกน้ำท่วมปนเปื้อน แล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโดยใช้คลอรีนก่อนที่จะนำกลับมาใช้อุปโภคบริโภคใหม่ส่วนบางทีเนี่ยดินที่ซุดออกไปจากน้ำที่ช้าเนี่ยอาจทำให้ท่อแตกรั่วได้ก็ควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนใช้งานครับอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆก็จะดูเยอะนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าก็ค่อยๆดูไปครับตรงไหนไม่มั่นใจก็ควรจะเรียกช่างหรือว่าเรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบครับ
16: อืมค่ะอาจารย์บอกไว้แล้วว่าถ้าจะซ่อมเนี่ยก็ต้องรอให้แห้งก่อนมันมีจุดสังเกตอะไรไหมคะว่ามันแห้งสนิทแล้วล่ะสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้แล้ว
17: ก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดบ้านเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยเพื่อให้ลมหรือว่าอากาศเนี่ยมันถ่ายเทแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างถ้ามันชื้นอยู่เนี่ยเรานำไปตากลมแต่ว่าถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้แท้เนี่ยก็ไม่ควรพึ่งแดดเพราะพึ่งแดดและน้ำที่มันชื้นมาแล้วแดดร้อนเนี่ยมันทำให้เนื้อไม้มันกรอบได้ของบางอย่างที่เป็นพวกกิปซัมเนี่ยก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันดูดน้ำมากพวกผมเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราได้

0: ฟเนี่ยแปะมุมทั้ง4ด้านเลยถ้าข้างในมันยังมีความชื้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีร่องรอยของไอ้น้ำที่ปรากฏตัวอยู่ภายในแผ่นพลาสติกนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยครับที่เราสามารถทำได้เลยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าสมมติว่ามันแห้งแล้วล่ะ แล้วประชาชนเขาไปใช้ตอนนี้มันมีพวกสเปรย์กันเชื้อรากันรั่วซึมอะไรเงี้ยมันใช้ได้จริงไหมคะอาจารย
0: ์มันจะมีพวกที่เกี่ยวกับพวกสเปรย์ไล่ความชื้นอันเนี้ยมันก็ใช้กับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันนี้ได้นะครับหรือว่าพวกใดที่เป่าแล้วทำให้มันแห้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ได้หลักสำคัญก็คือว่าการฟื้นฟูหรือว่าการบูรณะบ้านเราเนี่ยคือต้องทำให้สะอาดและทำให้แห้งนะถ้าความชื้นสะสมอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นทำให้เราจะไปทำของใหม่ทับของเดิมเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ความชื้นในสุดท้ายมันต้องหนีออกมามันก็จะดันให้พวกที่เราไปตกแต่งใหม่เนี่ยหลุดต้อนออกมาได้ครับผม
1: ค่ะเห็นทางสมาคมนี่ลงพื้นที่แฟตคลองจันด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ใช่ครับก็คือในกทมเนี่ยเราเห็นว่าแฟตคลองจันกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเยอะนะเพราะนั้นเราก็จะเป็นจุดแรกที่ทางมูลนิธิในช่างไทยใจอาสาสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยทีมวิศวกรอาสาสร้างสรรค์แล้วก็สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแล้วก็หน่วยหลายหน่วยงานนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการเคหะแห่งชาติเราจะไปดำเนินโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของระบบโครงสร้างของอาคารด้วยนะเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติหลังน้ำลดแต่ลักษณะที่ว่าเมื่อมีวิศวกรเข้าไปช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในระบบต่างๆที่จะกลับคืนมาอย่างปลอดภัยครับก็เราคิกออฟโครงการไปแล้วระดมวิศวกรได้มาสัก200คนนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปตรวจเนี่ยประมาณวันที่3ถึง5ตุลาคมครับในขณะเดียวกันทางสมาคมโครงสร้างเราจะได้มีการจัดกิจกรรมไขปัญหาโครงสร้างหลังน้ำท่วมในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยก็จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็มาสอบถามได้ว่ารอยร้าวแบบนี้อันตรายไหมไฟฟ้าแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดมวิศวกรอาสาของเราเข้ามาช่วยประชาชนกันครับ
1: อาจารย์ครับถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ได้รับความสนใจมากนักแต่อยากจะได้ความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรไปช่วยหลังจากเกิดสถานการณ์ไปแล้วอันนี้จะสามารถติดต่อได้ยังไงมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็รบกวนให้ติดต่อมาที่ทาง Facebook ของทางสมาคมได้ก็คือแจ้งอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูจากระดับน้ำก่อนว่าถ้าระดับน้ำไม่สูงก็แสดงว่าความเสียหายก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าระดับน้ำเยอะแล้วถ้ามันอยู่ในเขตที่เรียกว่าคือเราไม่ได้ตรวจเฉพาะเคหะร่มเกล้ากับเคหะคลองจันทน์ถ้าตรงพื้นที่อื่นที่ระดับน้ำสูงเนี่ยเราก็จะไปดูให้ได้ถ้ามีประชาชนร้องขอมานะครับ
1: ก็คืออันนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
0: ต่างจังหวัดนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในเวลานี้ครับก็คือขอกรุงเทพก่อนเพราะว่าในช่วงนี้นี่วิศวกรอาสาเราก็ยังมีจำนวนจำกัดอยู่ครับก็ขยายผลไปครับครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ไหมคะ
0: ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในคราวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับบางบ้านที่ประสบน้ำท่วมน่ะมันบางทีมันก็มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงบ้านเนาะอย่างเช่นทำบ้านเราปลอดภัยมากขึ้นเช่นบางบ้านเนี่ยตู้ไฟอยู่ชั้นล่างปรับปรุงครั้งใหม่ก็ย้ายตู้ไฟชั้นบนนะถ้าน้ำท่วมครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมากังวลแบบนี้นะผมคิดว่าทุกๆวิกฤตมันก็มีโอกาสที่ซ่อนอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในคำแนะนำที่สมาคมเราแล้วก็ทางทีมวิศวกรอาสาจะให้คำแนะนำกับประชาชนครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ท่ามกลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: แม้สถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มทุเลาแต่สำหรับประชาชนหลายครอบครัววิกฤตครั้งนี้ยังไม่จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงเพราะหลังน้ำลดสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายภายในบ้านข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่หายไปซึ่งล้วนเป็นภาระที่ต้องเร่งฟื้นฟู ภาครัฐจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชา

0: นทางด้านสาธารณสุขสาธารณูปโภคการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเล่าภายหลังการลงพื้นที่หมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจากทุกภัยครั้งนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทำงานประสานกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและวางแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ไปพร้อมกัน
1: ท่านนายกรัฐมนตรีทำให้รัฐมนตรีทุกคนที่ได้ลงมาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจเลยนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
0: ด้านเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเล่าว่าอุทกภัยครั้งนี้ต่างจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ.2554โดยนางอนงแสงสีผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าเมื่อครั้งก่อนมหาอุทกภัยในปีพ.ศ.2554หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมคลองที่สามารถระบายน้ำได้แต่ฝนที่ตกหนักในครั้งนี้ประกอบกับระดับน้ำในคลองที่ล้นส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในที่สุด
2: เขาจะท่วมก็ประมาณแค่คืบอ่ะเดินเราก็ไม่ต้องขนาดนี้หัวเข่านี่ไงในซอยบ้านพี่อ่ะเท่าเข่าอ่ะแต่ดีพี่ติดดินคลองมันก็ขึ้นมานะถ้าคลองแบบคลองถ้าคลองมันถ่ายเทได้นะมันก็จะไม่ท่วมเพราะปกติเรามีคลองมันก็จะสูบน้ำกันนะเดี๋ยวมันก็คงลดอ่ะตอนนี้มันลดแล้วนะถ้าฝนมันไม่ตกมันก็คงลงถ้าน้ำคลองก็สูบลงมันก็ลงเพราะน้ำมันอยู่ที่น้ำในคลองมันปิ่มนะน้ำในคลองมันเยอะ
0: แม้ภาครัฐจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและยืนยันเต็มที่ว่าจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยแต่ในมุมมองของประชาชนผู้ประสบภัยที่สะท้อนกลับมาอาจชวนให้ต้องทบทวนว่าอุทกภัยครั้งนี้แตกต่างหรือเหมือนมหาอุทกภัยครั้งก่อนๆอย่างไรและในอนาคตหากต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยที่คล้ายกับครั้งนี้ภาครัฐจะมีการวางแนวทางที่รับมืออย่างรอบคอบยิ่งขึ้นหรือไม่ทั้งการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุการบรรเทาความเดือดร้อนขณะเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปเพื่อป้องกันการเกิดภัยที่อาจซ้ำรอยกับในครั้งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเปิดโรงเรียนเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ฝนที่ตกต่อเนื่องช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดและกระทบถึงโรงเรียนครูและนักเรียนโดยตรงซึ่งบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดผู้ปกครองต้องเผชิญทั้งปัญหาการเดินทางและความเสียหายของบ้านเรือนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโจทย์แรกคือทำให้การเรียนสะดุดน้อยที่สุดโดยให้สถานศึกษาปิดทำการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักเรียนปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบกว่า50แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานครกระทรวงจึงเปิดช่องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจเองได้ว่าจะเลื่อนสอบหรือขยายวันหยุดตามสภาพน้ำในพื้นที่ส่วนความเสียหายของอาคารเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งสำรวจและเสนอขอรับงบกลางให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมดึงเงินเหลือจ่ายและกองทุนเยียวยาของกระทรวงมาเสริมเป้าหมายคือให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2
6: นะครับเรื่องการจัดการศึกษาก่อนก็คือให้ปิดสถานศึกษาตามมติครม.นะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้มีการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น 50กว่าโรงเรียนส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ชั้นนอกก็คือสพม.กทม.2เพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษที่ให้หยุดจันทร์อังคาร2วันแต่ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องขยายโรงเรียนก็สามารถประกาศต่อได้เลย
5: โดยในสถานการณ์นี้โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รอรับความช่วยเหลือแต่พร้อมเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าสถานศึกษาสามารถเปิดพื้นที่เป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและที่จอดรถชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพร้อมยืดหยุ่นเรื่องการใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้โรงเรียนช่วยเหลือชุมชนได้เต็มที่ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาชีวะอาสากระจายในพื้นที่ประสบภัยและร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดโรงครัวและถุงยังชีพนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปถึงมือประชาชนเมื่อน้ำลดก็จะเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนให้พร้อมสำรวจว่านักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือด้านใดเพื่อดูแลให้ตรงกับความต้องการ
6: อาชีวะเนี่ยจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์กระจายทุกพื้นที่ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด2ช่วงช่วงเกิดเหตุอุทกภัยและหลังอุทกภัยโดยในช่วงเกิดเหตุก็จะเป็นการทำเรื่องการจัดตั้งครัวถุงยังชีพนะครับซึ่งมีทั้งอาชีวะมีทั้งสปท.สกล.ครับที่มีความพร้อมในการทำโรงครัวก็ให้ใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและพื้นที่อำนวยความสะดวกหมายถึงว่าเอารถมาจอดได้มาใช้ประโยชน์จากโรงเรียนได้นะครับเพราะว่าบางโรงเรียนนี่ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ในช่วงที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนี่ขอให้มีการยกเว้นตรงนี้ชั่วคราว
5: การจัดการเรียนการสอนการซ่อมแซมสถานศึกษาตลอดจนการจัดโรงครัวและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดเป็นแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าส่วนแผนระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำขณะที่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังหากสถานการณ์ยืดเยื้อนักเรียนจะสามารถเรียนต่อเนื่องได้เพียงใดและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจะพร้อมเปิดรับนักเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนที่2หรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปจิระวรรณช่วยท
7: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระจากวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนสามารถรับสิทธิ์เริ่มใช้ได้ภายใน1ตุลาคมนี้ค่ะ
8: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพโดยใช้วงเงินงบประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งมาจากกรอบวงเงินกู้เดิมที่คงเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการขยายมาตรการครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่ทำให้ราคาน้ำมันโลกและอัตราเงินเฟ้อของไทยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10รัฐบาลจึงต้องเร่งรับมือกับผลกระทบ3ระลอกต่อเนื่องทั้งด้านราคาพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อที่ลดลงโดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงิน 1,000 บาทในเดือนตุลาคมเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายวันพร้อมเพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมเงิน 1,000 บาทสำหรับใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายโดยขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
9: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
8: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์และการใช้งานผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่1ตุลาคมและกดยอมรับสิทธิ์เพื่อใช้งานต่อเนื่องสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมหากผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรได้ทันทีส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะโอนรายชื่อเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยอัตโนมัติผู้ใช้งานสามารถกดยอมรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ทันทีเช่นกัน
10: นะครับกระบวนการไม่ยุ่งยากครับท่านเปิดมาก็จะมีหน้าจอว่าท่านจะใช้สิทธิ์ต่อก็กดยอมรับได้เลยนะครับส่วนของกรณีอื่นก็เช่นกันนะครับก็จะมีการทยอยภายใน30กันยานะครับก็เมื่อมีการทบทวนสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับสำหรับท่านที่ได้บัตรสวัสดิการก็ใช้ได้นะครับเป็นบัตรเป็นแอปได้เหมือนเดิมท่านที่ไม่ได้ขออุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการไว้ท่านก็จะมีชื่ออยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์กดยอมรับท่านก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดลงทะเบียนใดๆนะครับก็จะมีการนำรายชื่อท่านขึ้นระบบไว้ให้อัตโนมัติครับ
8: ทางนี้จากการดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยพลัสในรอบที่ผ่านมาช่วยพยุงกำลังซื้อและกระตุ้น GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.4 ในช่วงไตรมาส2และ3ขณะที่การนำระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคในแพลตฟอร์มส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 สำหรับการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมในรอบนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.1-0.2 โดยกระทรวงการคลังยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.5 ควบคู่ไปกับการผลักดันนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวปฏิพลสัทพมมารายงาน
11: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
12: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันอังคารแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับFM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดี Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับก็ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังก็สามารถมาทักทายพวกเรากันได้นะครับสถานการณ์ที่บ้านของคุณเป็นยังไงนะครับมาเล่าให้กับพวกเราได้ติดตามกันครับ
1: ครับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพนะครับในหลายๆพื้นที่เนี่ย 60-70% เนี่ยดีขึ้นนะฮะแต่ว่ามีบางพื้นที่บางชุมชนเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแถบลาดกระบังคลองจันเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับภายใน7วันเนี่ยผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าน้ำในชุมชนจะแห้งนะครับขอเวลา7วันนะครับเอาแบบแห้งสนิทนะฮะก็มีการพูดคุยกับการทำงานของทีมใหญ่นะฮะเร่งทุกหน่วยงานเนี่ยระบายน้ำออกให้หมดนะฮะส่วนเงินเยียวยาฮะวันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่มีเป็นประจำทุกวันอังคารในเรื่องของสถานการณ์อะไรต่างๆนะฮะต้องติดตามว่าวันนี้จะมีการเคาะมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันอย่างไรนะฮะเพราะว่าถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วที่เกิดอุทกภัยขออภัยต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยที่สงขลาหาดใหญ่นะครับตอนนั้นเนี่ย 9,000 บาทนะฮะ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะฮะตอนนี้สำหรับคนกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีเนี่ยทางรัฐเนี่ยจะเยียวยาสักเท่าไหร่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องไปถามผู้ว่าชัดชาติเพราะเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าต้องไปดูเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแต่รัฐบาลก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนวันนี้แหละคงรู้ว่าเงินเยียวยาเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือมาตรการเพิ่มเติมที่จะดูแลประชาชนเยียวยาประชาชนน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรส่วนน้ำเนี่ยไม่ได้อยู่ในแค่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็ไปในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็แถบภาคตะวันออกนะฮะตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันครับมาดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ฮะเรียกประชุมด่วนแก้ไขน้ำท่วมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็โฟกัสเนี่ยที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นจุดเศรษฐกิจใหญ่ครับสั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นะครับเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนนะฮะแล้วก็ท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่เนี่ยแฟลตคลองจันนะฮะไปดูพี่น้องประชาชนนะครับความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนก็ได้เห็นกับตานะครับไม่ได้ว่าอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วสั่งการนะครับท่านก็บอกว่าต้องเยียวยาประชาชนแล้วก็จะมีน้ำอาหารเนี่ยเข้าไปแจกเนี่ยทุกๆวันนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นฮะส่วนไฟฟ้าเนี่ยท่านก็มองว่าถ้าเกิดปั่นไฟปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบไฟเพราะว่าเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันอยู่ด้านล่างก็ยังงดปั่นไฟอยู่แต่ได้ยินมาว่าบางอาคารบางพื้นที่เนี่ยสามารถเปิดไฟได้แล้วด้านบนนะฮะเฉพาะด้านบนนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูเพราะว่าพื้นที่เนี่ยถ้าจะดูความเดือดร้อนแล้วเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ3-4 วันกันเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีไฟใช้นะฮะแล้วก็ไม่มีอาหารด้วยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวานซืนเนี่ยท่านนายกลงไปดูนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่แฟลตคลองจันนะฮะแล้วก็ลาดกระบังเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างร่มเกล้านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณณัฐพงษ
2: ์ที่หาร่มเกล้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันคล้ายๆน่าจะคล้ายๆกับที่คลองจันแต่ว่าอาจจะเป็นบางจุดนะครับเพราะว่าในส่วนของแฟลตเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีหลายอาคารต่างกันอาคารที่ได้รับผลกระทบ มากพอสมควรก็มีแต่ว่าอาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบน้อยก็ยังก็มีอยู่แต่ว่าเรื่องรถตราเนี่ยรถยนต์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะครับที่จะต้องมาดูกันว่าจะเยียวยาหรือว่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะคืนทุนหรอคุณสมพลยังไง
1: คืนทุนเนี่ยค่อนข้างยากก็คือว่ามันเป็นสภาวะภัยเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของรถต้องรับภาระเอาเองถ้ากลัวความเสี่ยงจะต้องมีการประกันภัยจะต้องมีการประกันภัยส่วนทางด้านของคปภ.เนี่ยก็บอกว่าค่าสินไหมทดแทนอะไรต่างๆเนี่ยจะรีบชดเชยให้ภายใน7วันทางคปภ.ก็คือคณะกรรมการที่เขาดูแลประกอบธุรกิจประกันภัยทั้งหมดนะครับไม่ให้จ่ายช้านะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขประกันอะไรกันทั้งหมดนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยานะครับเมื่อวานนี้ก็ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องของเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ
2: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางคุณพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับหลังจากมีการประชุมในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3 2569นะครับเมื่อวานนี้นะครับถึงแนวทางในการเยียวยาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับมีการกล่าวนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาประชาชนอยู่แล้วแล้วก็รัฐบาลเองก็มีการหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางในการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ของพื้นที่รวมถึงงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครด้วยขณะที่ส่วนที่จำเป็นนะครับที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลเองก็พร้อมให้ความช่วยเหลือได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็จะครอบคลุมทั้งเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่ต่างๆและความเสียหายที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีพลดอนเองก็มีการกล่าวนะครับว่าหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะทำหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะครับก็จะมีการดำเนินการตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะดำเนินการจัดทำไว้แล้วนะครับโดยทางคปภ.เองเนี่ยก็จะมีการครอบคลุมทั้งในส่วนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะอยู่ในการคุ้มครองของระบบประกันภัยแทนนะครับขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1เนี่ยก็จะเป็นความรับผิดชอบของทางรัฐบาลในการพิจารณาการเยียวยาส่วนในเรื่องของมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพมหานครที่รับความเสียหายนะครับเรื่องนี้ก็จะต้องมีการหารือร่วมกันอีกหนึ่งครั้งจะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับในส่วนของการเตรียมแผนก็ตรงนี้มีการเตรียมไว้แล้วนะครับก็จะต้องหาความรับผิดชอบขออภัยครับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการช่วยเหลือต่อไปนะครับ
1: ครับส่วนกรุงเทพมหานครนะครับปรับสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับเพราะว่ามีคนโทรมาเยอะนะฮะสายก็เต็มเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มคู่สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนศูนย์พักพิงเนี่ยก็มีทั้งหมดตอนนี้234แห่งนะครับพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนฮะคุณทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฮะก็มีการแถลงฮะการบริหารจัดการศูนย์เตือนภัยกรุงเทพนะฮะตอนนี้ได้ยกระดับการทำงานปรับระบบสายด่วน1669นะฮะแล้วก็1555ให้รองรับการแจ้งเหตุเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะฮะแล้วก็บูรณาการการทำงานร่วมกันกับศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของเขตนะฮะอันนี้ก็มีการเปิดช่องทางร้องเรียนด้วยผ่านทราฟฟี่ฟองดูนะครับพูดง่ายๆก็ใช้ทุกช่องทางเนี่ยแหละครับในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็มีการตั้งศูนย์อพยพศูนย์พักพิงรองรับประชาชน234แห่งทั่วประเทศนะฮะตอนนี้มีประชาชนเข้าพักอยู่ที่ 7,000 คนนะฮะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์กันบ้างนะครับเมื่อวานซืนท่านนายกไปเยี่ยมเนี่ยแล้วปรากฏว่าโอ้โหถึงกับลอยคอออกมานะครับน้ำเนี่ยอยู่ถึงคอแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างฮะ 7:00 น.ที่ผ่านมาฮะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณแฟลตคลองจันทน์นะฮะอยู่ที่ซอยเสรีไทยนะฮะ 7-5 นะฮะก็ปรากฏว่าน้ำท่วมขังเนี่ย ก็เริ่มดีขึ้นนะครับลดลงเล็กน้อยฮะ5เซนติเมตรเออ5เซนติเมตรเขาดูยังไงฮะสังเกตจากท่อไอเสียจักรยานยนต์บางคันเริ่มโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้นะฮะแต่ภาพโดยรวมระดับน้ำรอบอาคารและเส้นทางเข้าออกยังคงท่วมสูงทำให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากนะฮะก็ยังไม่พ้นภาวะวิกฤตนะฮะแต่ก็มีนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าอากาศเริ่มสดใสมีแดดอ่อนๆแล้วก็ฝนไม่ตกลงมาซ้ำนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่ไม่สามารถออกไปซื้อหาอาหารได้ตามปกตินะฮะชาวบ้านในแฟลตก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะก็เตรียมประกอบอาหารสดแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยกันเองนะฮะยังไงก็ตามฮะตอนนี้วัตถุดิบของใช้จำเป็นเริ่มขาดแคลนนะฮะเริ่มก็คืออยากจะขอความช่วยเหลือนะฮะพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาแล้วก็ช่วยในการบริจาคของที่จำเป็นด้วยนะครับพวกอะไรเนี่ยยาสามัญประจำบ้านของใช้สุขอนามัยนะฮะผ้าอนามัยทิชชู่อะไรพวกนี้นะฮะอาหารแมวอาหารสุนัขนะฮะก็สามารถประสานการเดินทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบที่จุดช่วยเหลือบริเวณหน้าแฟลตคลองจันทร์15นะครับซอยเสรีไทย7-5เขตบางกะปินะฮะส่วนรัฐบาลตอนนี้เขาก็มีเรือเข้าไปนะมีเรือเข้าไปแล้วก็มีน้ำแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยก็เข้าไปส่งในแฟลตคลองจันเนี่ยทุกๆวันนะครับนี่คือความช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ฮะ
2: ครับในพื้นที่ของบางกะปิคลองจันก็ยังคงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในส่วนของแม้ว่าฝนจะไม่มีการตกลงมาแล้วเนี่ยวันนี้กรุงเทพมหานครนะครับไม่มีฝนนะก็ไม่พบมวลฝนก้อนใหญ่นะครับทางกรมอุตุก็มีการออกมาแจ้งแล้วแต่ยังไงก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับในส่วนของสน.ลาดพร้าวนะครับมีการรายงานนะครับว่าในบริเวณแยกบางกะปินะครับวันนี้รถยังไม่สามารถผ่านได้ทุกชนิดนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยทางคุณพี่ตำรวจเนี่ยเขาไปยืนอยู่เนี่ยก็อยู่ประมาณระดับเอว
1: ครับ
2: ไม่ได้ลดลงจากเมื่อวานสักเท่าไหร่นะครับ
1: บางกะปิ
2: ลาดพร้าวบางกะปินะครับยังคงมีระดับน้ำที่สูงอยู่นะครับยังคงต้องติดตามว่าในส่วนของทางน้ำเนี่ยจะลดลงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเห็นจากภาพเนี่ยก็คือน้ำเริ่มเป็นสีดำๆนะคุณสมพลนะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: น้ำนิ่งๆนานๆเนี่ยน้ำมันเน่าฮะ
2: นะครับ3วันแล้วยังไงก็ต้องติดตามในเรื่องนี้กันต่ออย่าเพิ่งไปลงน้ำนะครับในส่วนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
1: ผมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไฟช็อต
2: นะครับทั้งไฟช็อตทั้งโรคระบาดที่จะตามมานะครับส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีการช่วยเหลือนะครับสำหรับการเยียวยาฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับนั่นก็คือในส่วนของทางอสม.
1: ครับ
2: นะครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็มีการส่งอสม.ในการใช้พิกัดแอปพลิเคชันพ้นภัยนี่แหละนะครับแอปพลิเคชันชื่อว่าพ้นภัยมาช่วยเหลือแล้วก็เรียกว่ากลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่เกิดในน้ำท่วมเนี่ยจะได้พ้นภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับมีการเปิดเผยว่าทางกรมก็ได้มีการร่วมงานกับในส่วนของสภากาชาดไทยขับเคลื่อนโครงการอสม.และอสส.ใช้แอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อปักหมุดนะครับในการระบุพิกัดและก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในตอนนี้นะครับก็จะเป็นที่ต้องใช้มาตรการนี้มาช่วยเหลือด้วยนะครับการเข้าถึงผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางรวมถึงในส่วนของภาวะวิกฤตที่จะต้องมีการทำงานแข่งกับเวลาเนี่ยเดิมทีก็จะต้องมีการตระเวนหาบ้านนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าหากบ้านไหนหรือว่าผู้ป่วยท่านใดเนี่ยที่มีแอปพลิเคชันพ้นภัยและสามารถแจ้งมายังแอปนี้ได้เนี่ยมันก็จะระบุพิกัดจาก GPS เลยนะครับอสม.อสส.ก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับโดยท่านผู้ฟังหรือว่ากลุ่มเปราะบางท่านไหนเนี่ยที่มีในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับ ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการแจ้งมายังอสม.ในพื้นที่ได้นะครับแม้ว่าในส่วนของระดับน้ำอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะมีการเข้าถึงได้ยากแต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าพิกัดไหนที่สามารถเข้าไปแล้วได้เจอกับคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับโดยทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยก็เน้นย้ำด้วยนะครับสำหรับในส่วนของอสม.ที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็ต้องระวังตัวของท่านอสม.เองด้วยนะครับอย่าลืมจนไม่ได้ดูแลความปลอดภัยของตนเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับท่านไหนนะครับที่อาจจะอยากได้ความช่วยเหลือก ก็บันทึกข้อมูลติดต่อในส่วนของการโทรฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกมาย้ำเตือนแสดงความห่วงใยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยครับ
1: ครับเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมนะฮะผมต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเราเจอหาดใหญ่สงขลา
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ปีนี้ใช่ไหมปีนี้หรือปีที่แล้ว
2: ไม่นานช่วงปลายปี
1: ปีที่แล้วช่วงปลายปีปีนี้ก็ช่วงปลายปีอีกนะฮะ
2: ครับ
1: เราเจอน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพไม่คิดว่าจะเจอกันนะฮะก็ถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆเนี่ยแต่ก็มันก็ทำให้เห็นเหมือนเป็นการถอดบทเรียนคุณณัฐพงษ์ฮะว่าตอนนี้เรามีปัญหาเนี่ยที่เราจะต้องแก้อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวที่เราจะเห็นแล้วก็เป็นปัญหาคลาสสิกก็คือการแจ้งเตือนภัย คือการแจ้งเตือนภัยเนี่ยของภาครัฐเนี่ยไม่ได้ว่าช้าหรือว่ามันจะแย่นะฮะแต่ว่าถ้าเราดูในรายพื้นที่แล้วเนี่ยมันเป็นการเตือนในภาพรวม
2: ครับ
1: ถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยส่งต่อให้ทางท้องถิ่นเนี่ยในการช่วยเหลือเพิ่มเติม
2: ค
1: ือ SMS หรือว่าในเรื่องของเซลล์บอดแคสต์เนี่ยในการที่จะบอกว่าในพื้นที่ไหนอำเภอไหนเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็อยู่ในภาวะวิกฤตจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับเพราะประชาชนเวลาได้ข้อความปุ๊บเนี่ยรู้แล้วว่ามันจะเกิดภัยแต่คำถามคือว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องทำอย่างไรนะฮะหรือบางคนเนี่ยตอนที่กำลังจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยอยากจะอพยพออกจากบ้านไปที่ไหนมันยังไม่มีการตั้งศูนย์พักพิงนะครับ
2: มันยังไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการมาอีก
1: คือศูนย์พักพิงจะตั้งขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีสถานการณ
2: ์ครับ
1: ถูกไหมฮะตอนนี้เราได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคือประชาชนอพยพไม่รู้จะอพยพไปที่ไหน
2: ครับ
1: หรือจะอพยพไม่รู้จะโทรหาใครนะฮะคือหลังจากเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยถึงจะมีข้อมูลตรงนี้ออกมาได้
2: ครับ
1: และประชาชนก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ทุกคนต่อไปจะต้องมีการซักซ้อมนะฮะเหมือนซักซ้อมหนีไฟซึ่งตรงนี้เองมันเป็นเรื่องของทางท้องถิ่นทางท้องถิ่นเนี่ยจะต้องแอคชั่นหรือว่าจะต้องมีการดำเนินการให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจากบทเรียนในครั้งนี้ทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการอ่วมไปพอๆกันนะครับเทศบาลนครแล้วก็อบต.อบจ.ต่างๆเนี่ยจะต้องเริ่มในการที่จะแจ้งเตือนประชาชนด้วยวิถีทางต่างๆแล้วนะครับซึ่งถามว่าอ้าวแล้วการแจ้งเตือนของรัฐบาลเนี่ยเร็วหรือช้านะครับคือถามว่าเร็วหรือช้าเนี่ยเอาที่ผมเจอหน้างานนะ
2: ครับ
1: ของผมนนทบุรีแจ้งวัฒนะเนี่ยเตือนมาตั้งแต่เช้าวันเสาร
2: ์
1: ได้รับแล้วนะครับซึ่งก็ถามว่าเร็วหรือช้าก็คือพอดี
2: ครับ
1: นะฮะคือพอดีไม่ถึงกับล่าช้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าท้องถิ่นนี่แหละคือรัฐบาลไม่มีทางรู้หรอกว่าน้ำมันจะท่วมหรือว่าฝนมันจะตกหนักเนี่ยในพื้นที่ไหนและเป็นยังไงท้องถิ่นรู้ดีที่สุดท้องถิ่นจะต้องเตือนประชาชนด้วยวิถีทางต่างๆเสียงตามสายหรืออะไรก็ได
2: ้
1: ที่ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าภัยกำลังจะมาวิกฤตกำลังจะมาแล้วก็อพยพพออพยพเนี่ยคุณต้องบอกด้วยว่าอพยพไปที่ไหนเพราะประชาชนมีปัญหาก็คือว่าฉันอยากจอดจากบ้านแต่ไม่มีคนมารับฉันอยากจอดจากบ้านแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนศูนย์พักพิงต้องบอกเบอร์ฉุกเฉินต้องบอกให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนอกเหนือจากการแจ้งเตือนภัยแล้วเนี่ยเราต้องมีแผนรองรับวิกฤตตรงนี
2: ้
1: นะฮะส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณชัชชาติเนี่ยผมก็ดูมาตั้งแต่วันก่อนๆแล้วเนี่ยก็ให้ความมั่นใจกับประชาชนแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำก็ทำอย่างเต็มที
2: ่
1: นะฮะปัญหาเนี่ยมันคือการระบายน้ำไม่ทันในบางพื้นที
2: ่นั
1: ่นแหละฮะเพราะว่าคลองเนี่ยมันเต็
2: ม
1: แล้วก็
2: ฝนไม่หยุด
1: ฝนก็ไม่หยุดนะฮะที่เขาเรียกว่าเรนบอมหรือว่าฝนแช่แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนเมื่อปี54มีน้ำเหนือมาด้วยมีน้ำเหนือมาด้วยทำให้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปได้ยากรอบนี้ไม่มีน้ำเหนือมีแต่ฝนตกหนักและน้ำรอการระบายนะครับถ้าถามหาทางการเมืองนะความรับผิดชอบก็ควรที่จะเป็นท้องถิ่นในการรับผิดชอบในแต่ละจังหวัดเพราะว่ามันคือเรื่องของการระบายน้ำถ้าเกิดการบริหารจัดการน้ำในภาครวมเนี่ยมันก็จะเป็นฝากฝั่งของรัฐบาลถูกไหมฮะแต่ว่าจะไปทำงานแยกส่วนแบบนี้ไม่ได้ไง
2: คร
1: ับ คือมันต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันรัฐบาลต้องดูแลน้ำภาพรว
2: ม
1: พร่องน้ำบริหารจัดการน้ำให้ดีท้องถิ่นก็จะต้องประสานงานกับทางรัฐบาลแล้วก็สธนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำกรมอุตุแจ้งมาอย่างนี้เตรียมพร่องน้ำได้แล้วนะครับแต่ว่าการคาดการเนี่ยมันอาจจะมองปัญหาไปคนละทิศคนละทางหรือว่าอาจจะทำงานไม่ประสานกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการสื่อสารในภาพรวมเนี่ยมันจะต้องมีซิงเกิลคอมมานด์ก็คือว่าผู้ที่จะเคาะประเด็นเลย นะฮะว่าจะต้องทำอย่างไรกันต่อไป
2: ครับ
1: นะก็คือประเทศไทยตอนนี้คือบางทีการทำงานเนี่ยต่างคนต่างทำเหมือนกัน
2: ครับ
1: เพราะว่าเอาคุณดูในกรุงเทพเนี่ยสสคือพรรคสีส้มนะฮะคือตรงเนี้ยจะต้องออกมาแอคชั่น
2: ก็คือจะเป็นในพื้นที่ก็
1: ต้องมาช่วยเหลือประชาชนต้องมาดูเรื่องอะไรต่างๆด้วยกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องดูเรื่องของการระบายน้ำส่วนรัฐบาลเนี่ยก็คือเงินเยียวยาแล้วก็ดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำต้องทำงานประสานกัน
2: ค
1: ือ3ส่วนเนี่ยต้องทำงานประสานกันแต่ตอนเกิดเหตุการณ์หรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยงะก็ประสานกันในระดับนึงแต่ว่ามันยังมีปัญหาในการสั่งการอยู
2: ่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: นะนี่คือปัญหาที่เราจะต้องมองว่าเราถ้าจะเราจะคิดแยกส่วนหรือว่าเราจะทำงานแยกส่วนต่อไปเนี่ยปัญหามันก็จะเกิด
2: ครับ
1: ซ้ำซากอยู่อย่างนี้นะ
2: ครับ
1: นะ
2: ครับส่วนทางโฆษกรัฐบาลนะครับก็มีการออกมาพูดถึงจริงๆแล้วในส่วนของทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยจะมีการแถลงทุก10โมงของทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะมาประมาณ9โมงครึ่งนะครับ 9:30 นเดี๋ยวรอติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ เมื่อวานนี้ทางโฆษกรัฐบาลนะครับมีการออกมาพูดถึงในเรื่องของกรณีน้ำท่วมคือหลายคนก็อย่างที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็มาหาว่าใครผิดใครถูกท้องถิ่นถูกไหมรัฐบาลผิดไหมหรือว่าการแจ้งเตือนของกรมอุตุเนี่ยล่าช้า
1: คือเวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มหาจำเลยต้องหาคนผิดหาแพะให้ได
2: ้
1: นะฮะก็เป็นปกติฮะแต่ว
2: ่
1: าแต่คือเราจะไปมองว่าเฮ้ยอันนี้ผิดแล้วไปลงโทษเนี่ย
2: มันก็
1: ปัญหามันก็ไม่จบ
2: ใช่
1: แล้วผมจะบอกเลยนะว่าปัญหาที่เกิดน้ำท่วมในตอนนี้เนี่ย
2: ค
1: ือน้ำลดแล้วเนี่ยความทุกข์มันยังอยู่นะฮะความเดือดร้อนมันยังอยู่นะฮะแต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันกำลังจะหายไปยกตัวอย่างเช่นในบางพื้นที่ในบางชุมชนเนี่ยมีครัวสนามหรือว่าคนที่เข้าไปช่วยเหลือ
2: ครับ
1: ช่วยกันอย่างเต็มที่แต่พอน้ำลดปุ๊บเนี่ยคนเหล่านี้หายไปนะฮะ
2: ครับ
1: และความทุกข์เนี่ยยังอยู
2: ่
1: คนที่น้ำท่วมเนี่ยบ้านก็ยังพัง
2: ร
1: ถก็ยังพังความสูญเสียมันยังอยู่นะฮะคำถามคือว่าพอความช่วยเหลือตรงเนี้ยมันเริ่มหดหายไปเนี่ยคนที่จมอยู่กับความทุกข์เนี่ยเขาจะอยู่ได้อย่างไรนะฮะแน่นอนฮะตอนนี้ก็จะต้องดูทางรัฐบาลเนี่ยในการที่จะกำหนดเงินเยียวยาความเสียหายตรงนี
2: ้
1: จากสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังคำปราศัยนะครับคำกล่าวปราศัยเนื่องในวันทางทะเลโลกนะฮะประจำปี2569โดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปฟังกันครับ

0: พี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของทงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: อย่า าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
3: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
2: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
3: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ไวไฟสาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้าร
4: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะฮะติดตามเรื่องของประเด็นรับมือวิกฤตน้ำท่วมนะครับหลายท่านเนี่ยประกอบเจอสภาวะนะฮะความเครียดตอนช่วงน้ำท่วมนะครับพอมีความเครียดเนี่ยไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับแล้วก็วิธีการดูแลเด็กและผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตนะฮะภัยจะมาแล้วเนี่ยเราจะรับมืออย่างไรหรือเกิดภัยขึ้นจะรับมือได้อย่างไรนะฮะแล้วก็แนวทางในการดูแลจิตใจผู้ประสบภัยอย่างไรอย่างยั่งยืนนะฮะกู้ภัยกู้ใจรับมือวิกฤตน้ำท่วมฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมครับตอนนี้คุณหมออยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: หมอสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณทรงพรสวัสดีคุณณัฐพลและสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับคุณหมอครับอยากให้คุณหมอเล่าถึงในเรื่องของการรับมือความเครียดในช่วงน้ำท่วมนี้ครับมีวิธีการไหนหรือว่ามีคำแนะนำยังไงให้กับคุณผู้ฟังให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามในช่วงนี้บ้างครับ
3: คือประเด็นแรกเลยก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับความจริงทรัพย์สินเนี่ยก็มาที่หลังพูดถึงความปลอดภัยในชีวิตแต่เป็นประเด็นแรกเลยอันนี้คือในแง่ของการดูแลกันและกันก่อนที่จะไปถึงสภาวะทางจิตใจเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เปราะบางมากแล้วก็มีความอ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดทุกชีวิตเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองซึ่งถ้าสามารถย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้หรืออยู่ในสถานะที่ได้รับความปลอดภัยแล้วเนี่ยอันนี้คือด่านแรกเลยด่านที่สองเนี่ยก็คือความที่ปัจจัย4ขั้นพื้นฐานแล้วในปัจจัย4เนี่ยคือหมออยู่ในหลายเหตุการณ์ไม่ว่าไต้ฝุ่นเกตอนที่ไปใช้เป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่ภาคใต้รู้เลยว่าสิ่งแรกเลยคือน้ำดื่ม
2: ครับ
3: คืออากาศหายใจนี่เป็นสำคัญอยู่แล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยในการดำเนินชีวิตอากาศเนี่ยแทบจะนับเป็นวินาทีแต่ถ้ากรณีของน้ำเนี่ยนับเป็นนาทีหรือชั่วโมงแต่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยยังพอทำเนาไปได้แต่น้ำสะอาดที่ใช้ดื่มเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอาหารที่จะในการดำรงชีพได้โดยที่อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าจะไม่เกิดพยันตรายต่อชีวิตตามในขณะเดียวกันเองเราก็มาดูแลสภาวะจิตใจกันละกันครับในการดูแลสภาวะจิตใจกันละกันเนี่ยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคืออ้อมกอดของเรานะคุณทรงพลคุณณัฐพลฮะผู้ฟังทุกท่านครับอ้อมกอดของเรานี่แหละแม้ที่น้ำตานองหน้าและการใช้การกอดการใช้การสัมผัสเนี่ยแม้ไม่ได้พูดอะไรออกไปเลยเนี่ยแต่มันสามารถเยียวยาสภาวะจิตใจเนี่ยที่มันกำลังดิ่งลงเนี่ยได้อย่างรวดเร็วคือแทบจะเรียกก็กู้จิตใจของเราฟื้นคืนมาในระดับหนึ่ง
2: ครับ
3: ในขณะเดียวกันเองเนี่ยการเป็นผู้ฟังที่ดีก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นด่านสองที่สามารถมาช่วยกันและกันได้รับฟังคนที่เขากำลังทุกข์ใจคนที่เขากำลังอยู่ในสภาวะความเครียดด้วยความตั้งอกตั้งใจในสถานะใดที่เราสามารถที่จะสะท้อนความรู้สึกดีๆที่ทำให้เขาเนี่ยสบายใจขึ้นได้ก็อยู่ในสถานะนั้นหรือถ้าเกิดว่าร่วมถ้าเกิดพอที่จะตั้งหลักได้ก็ลองมาหาวิธีการในการที่จะกู้วิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันสิ่งที่หมอได้พัฒนาในช่วงที่มีภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยคือจริงๆบ้านตนเองก็อยู่ลาดพร้าวก็โดนล้อมรอบด้วยน้องน้ำนี้ต่ำไปหมดเลยออกไปไหนไม่ได้เหมือนกัน
2: ข
3: ับออกไปไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำทันทีเลยก็คือว่าคู่มือดูแลสุขภาพจิตคุณทรงพลคุณณัฐพลแล้วอันนี้หมอเผยแพร่ผ่านกระทรวงวัฒนธรรม
2: คร
3: ับ แล้วก็เพจของกระทรวงวัฒนธรรมไปด้วยแล้วก็ของศูนย์คุณธรรมไปด้วยวิธีง่ายๆเลยฮะคุณทรงพลณัฐพลก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องฮะเราสังเกตสมาชิกของเรากันเองสักนิดนึงว่าความเครียดที่มันกำลังสะสมเนี่ยมันขึ้นไปถึงสเกลสีเหลืองหรือสีแดงหรือยัง คือความเครียดเนี่ยจริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยมันเป็นภาวะปกติที่มนุษย์เรามีได้ความเครียดของร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีไว้เพื่อป้องกันตัวเองนะคนที่ไม่เครียดอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าไม่วางแผนป้องกันอะไรเลยไม่อยู่ในสถานะวิตกกังวลใดๆเลยอันนี้ประมาท
1: ครับครับ
3: แต่ความเครียดในภาวะปกติเนี่ยมันจะไม่ทิ้งร่องรอยฮะผู้ชมผู้ฟังนะผู้ฟังทุกท่านท่านจะสังเกตได้เลยว่าถ้าความเครียดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทิ้งร่องรอยต่อกันเลยเช่นเราเครียดจนกลายเป็นเราปวดหัวเราเครียดจนกลายเป็นเรานอนไม่หลับแล้วเราเครียดจนกลายเป็นว่าเรารู้สึกหงุดหงิดหรือกระสับกระส่ายกินข้าวไม่ลงนะรู้สึกว่าหรือไม่บางคนกินเยอะเครียดกินเยอะก็มี
1: ครับ
3: มันจุกจิกไปหมดเลยมีความรู้สึกหงุดหงิดอ่ะแล้วก็หยิบอะไรมากินตลอดเวลาทั้งหลายนี่เพราะมันหงุดหงิดมากลักษณะแบบนี้มันกำลังส่งสัญญาณว่าเรากำลังความเครียดของเราอ่ะในร่างกายกำลังส่งสัญญาณว่าพักหน่อยเถอะหาวิธีการในการพักทีนี้ไอ้วิธีการในการพักโดยเฉพาะในสภาวะการน้ำท่วมเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าหาใครช่วยฟังกับสิ่งที่เราอัดอั้นตันใจและระบายอารมณ์คนที่นั่งฟังก็ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากเลยก็คือฟังอย่างเดียวจริงๆตั้งใจฟังดีๆเพื่อให้เขาได้มีโอกาสในการพังผูความเครียดออกมาซึ่งมหัศจรรย์แห่งการฟังเนี่ยมันสามารถลดความตึงเครียดไปได้ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว
1: ครับครับ
3: แล้วถัดจากนั้นก็อาจจะกลายเป็นคำบ่นอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่แปลกอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าด้วยความสูญเสียด้วยความรู้สึกเศร้าเสียใจมันอาจจะเกิดปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นตามมาได้เมื่อไหร่ก็ตามที่สติดีก็กลับมาหมายถึงครองสติได้แล้วการใช้อ้อมกอดในการครองสติก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถอยู่ในวิสัยที่ทำได้ถ้าสมมุติว่าหาคนฟังไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยท่านเขียนระบายอารมณ์บางคนถนัดในการละเลงภาพบางคนถนัดในการที่จะพูดคุยกับตัวเองบางคนอาจจะถนัดในรูปแบบอื่นก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้แต่ต้องระลึกไว้อยู่อย่างสิ่งที่เรากำลังระบายความเครียดออกไปนั้นต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครสิ่งที่เรากำลังระบายความเดือดร้อนนั้นต้องไม่เป็นพยานตราย

0: นี้อยู่ในสเกลสีแดงแสดงว่าต้องการความช่วยเหลือด่วนซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆก็พยายามโดยเฉพาะทางกรมสุขภาพจิตเองอย่างเช่น1323หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคิดไม่ออกจริงๆ13000ประชาบดีหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือในแง่ของความปลอดภัย191สัญญาณพวกนี้เป็นสัญญาณโทรศัพท์สำคัญสำคัญที่เราอาจจะหรือคนรอบข้างเองสมาชิกอาจจะจดจำไว้สักนิดนึงเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจริงๆครับ
1: คร
0: ับ
1: คุณหมอครับอย่างในพื้นที่แฟลตคลองจันเนี่ยบางพื้นในบางอาคารเนี่ยไม่มีไฟใช้แล้วก็มีน้ำล้อมรอบเนี่ยประสบแต่ความเครียดนะฮะถ้าเกิดกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กและผู้สูงอายุเขาอยู่ในภาวะแบบนี้ควรช่วยเหลือกันยังไงฮะคนในชุมชนฮะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะต้องถ้าเกิดว่าต้องฝากสู่ชาวแฟลตคลองจันว
1: ่
0: าประเด็นแรกเนี่ยขอส่งกำลังใจไปก่อนนะครับคือด้วยความเข้าใจกับความรู้สึกหัวอกจริงๆแกนนำในตรงจุดนั้นอาจจะต้องรวมตัวกันเหมือนกันว่าเราคัดกรองสักนิดหนึ่งว่าพื้นที่ที่เรากำลังอยู่นั้นปลอดภัยนะเหมือนทำเป็นขั้นตอนเลยฮะว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันมีความปลอดภัยนะคือน้ำมันคงไม่ได้ท่วมเพิ่มแล้วแหละเพราะว่าฝนก็หยุดตกแล้วแต่ไอ้ตรงที่น้ำต้องไม่มีไฟฟ้าช็อตหรือสัตว์ร้ายที่จะมาทำร้ายเพิ่มสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องอยู่ในสถานะที่ปลอดภัยประเด็นที่สองก็คือว่าเราอาจจะต้องคัดกรองแล้วว่าใครเป็นถ้าเป็นผู้ป่วยนั้นเนี่ยต้องการความฉุกเฉินมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าเป็นผู้สูงวัยเขาอยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็รวมไปจนถึงเด็กเล็กที่ไม่เข้าใจและอาจจะจมน้ำหรืออาจจะเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มต้นๆที่อาจจะต้องแทบจะเรียกว่าติดป้ายในสัญเชิงสัญลักษณ์ไว้เลยว่าอันนี้คือกลุ่มด่วนที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ได้รับการเยียวยาทันทีโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการยาหรือว่ากำลังอยู่ในระหว่างของการดูแลการคัดกรองในลักษณะนี้ส่งสัญญาณไปที่รพสต.ส่งสัญญาณมาที่กทม.หรือส่งสัญญาณอันนี้คือหมายถึงแกนนำนะฮะหรือแม้กระทั่งผ่านพี่น้องสื่อมวลชนเองว่าเราได้คัดกรองในระดับหนึ่งของในสไตล์ชาวบ้านกันเองนี่เราสามารถทำได้เรารู้ครับว่าน้องพี่น้องชาวบ้านเองจะรู้ว่าอันนี้เป็นเด็กเล็กเขาช่วยเหลือตนเองไม่ได้แล้วเขาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วอันนี้เป็นผู้ป่วยที่ต้องการยาอันนี้เป็นผู้ที่ติดเตียงเราคัดกรองในลักษณะนี้ได้ถัดไปก็จะกลายเป็นหญิงซึ่งโดยเพราะถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์หรือต่อเนื่องกันมากลายเป็นผู้หญิงที่อาจจะ อยู่ในสภาวะที่เปราะบางหรือแม้กระทั่งผู้ชายเองก็ตามที่อาจจะมีภาวะจิตใจที่เปราะบางอยู่ในสเกลสีแดงถึงเมื่อกี้ที่หมอใช้เครื่องมือแบบง่ายๆครับพ่อแม่พี่น้องฮะคือท่านสังเกตสมาชิกเลยนะถ้าท่านเห็นหรือว่ามีใครคุ้มคลั่งที่ไม่สามารถคุมอารมณ์ของตนเองได้แล้วเขาไม่กินข้าวไม่นอนหลับแล้วก็กลายเป็นอยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิดตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ไม่พูดง่ายๆตัดพ้อบ่นเพ้ออยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าอันนี้ก็คือเป็นสเกลสีแดงทางด้านจิตใจเกณฑ์พวกนี้แหละครับที่จะต้องการความช่วยเหลือโดยแกนนำอาจจะต้องติดต่อกับศูนย์ปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้อย่างฉุกเฉินด่วน
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นอันที่เราดูประเด็นอื่นๆต่อไปเลยนอกจากความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วแล้วก็รวมทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเรื่องของน้ำดื่มเรื่องของอาหารก็จะเป็นสเกลถัดไปสัญญาณการช่วยเหลือเนี่ยถ้าเกิดโทรศัพท์ไม่มีเนี่ยการใช้ความจริงแล้วเนี่ยมันมีความจริงถ้าเกิดใครได้เตรียมตัวไว้ก่อนเช่นไฟฉายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ใช้วูบว่าในการส่งสัญญาณได้นะว่าเราอยู่ตรงจุดนี้นะแล้วเราต้องการความช่วยเหลือด่วนนะพวกนี้ก็ได้หรือสัญลักษณ์เชิง SOSจะใช้อะไรเขียนขึ้นมาหน่อยก็ได้ว่าตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือด่วนก็จะทำให้คนที่กำลังลงไปในการช่วยเหลือเนี่ยเขาจะได้รีบลงไปในจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดสำคัญก่อนสำหรับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยผมเข้าใจว่าการติดต่อกับผู้นำท้องถิ่นหรือคนที่เป็นเขาเรียกแกนนำในชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่ช่วยในการที่จะกระจายทรัพยากรโดยเฉพาะอาหารการกินหรือน้ำดื่มหรือยาที่จำเป็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปได้

0: การเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเหล่านี้การปฐมพยาบาลพื้นเขาเรียกกันแบบพื้นฐานนะจำเป็นเช่นการห้ามเลือดเช่นเรื่องของสัตว์มีพิษเราจะดูแลกันอย่างไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นอันที่เราต้องซักซ้อมกันไว้ก่อนล่วงหน้าเลยครับ
1: ครับคุณหมอครับหลังจากสถานการณ์คลี่คลายนะครับปัญหาก็ยังคงมีอยู่ทั้งในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายหรือว่าการซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับในเรื่องของการดูแลทางจิตใจคุณหมอมีวิธีการแนะนำไหมครับว่าจะทำยังไงให้จิตใจเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้อย่างยั่งยืนครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าการใช้ความเป็นระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเนี่ยจะเป็นหัวใจที่สำคัญในต่างจังหวัดเนี่ยบังเอิญหมอไม่ได้ทำที่กรุงเทพในต่างจังหวัดเนี่ยหมอได้มีโอกาสพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีชาวบ้านแกนนำมาร่วมกันฝึกฝนทักษะในการเฝ้าระวังทักษะในการส่งต่อขอความช่วยเหลือทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาที่ว่าใช้ความเป็นการเป็นผู้ฟังที่ดีให้กำลังใจใช้การกอดอะไรต่างๆนี้เนี่ยเป็นตัวเยียวยาสภาวะจิตใจซึ่งกันและกันพวกนี้รวมไปจนถึงทักษะในการพัฒนากิจกรรมที่จะทำให้เขาคลายเครียดนะมีเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะบางทีมันต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่อาจจะช่วยทำให้เขาคลายเครียดหลังจากที่เขาสูญเสียต่างๆนี้ได้ประเด็นสุดท้ายมันจะกลายเป็นการรายงานการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเรามีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะมีวิธีการในการเยียวยาอย่างไรหน่วยงานในการที่จะให้มาความช่วยเหลือมีหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็จะประคับประคองครอบครัวเดียวมันคงไม่เกิดพลังฮะส
1: ิ่
0: งที่หมอแนะนำก็คือการรวมตัวหลายครอบครัวแล้วก็ทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นหมอใช้คำว่ามันเหมือนระบบพี่เลี้ยงถ้าเป็นจริงๆในการแข่งชุมชนร่มเกล้าเนี่ยสมัยก่อนหมอเคยมีโอกาสลงไปในทั้งแปลก9ตึกแนวดิ่งแล้วก็ชุมชนแนวร่างตอนนั้นเนี่ยเราก็มีแนวคิดไว้ว่าถ้าเกิดมันเกิดสหกรณ์ของพ่อแม่หรือสหกรณ์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยการลงไปให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเขาคืนกลับมาเนี่ยการรวมตัวกันในรูปแบบของความเป็นระบบพี่เลี้ยงเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวแทนที่จะเป็นบ้านเดียวต่อสู้กันก็กลายเป็นว่าเราร่วมกันทั้งชุมชนแล้วก็ทำให้เกิดการประคับประคองทั้งชุมชนไปด้วยกัน
2: ครับครับนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: แล้วก็ทุกท่านครับนิดเดียวนะฮะผมฝากไว้นิดหนึ่งท่านเข้าไปดูสำรวจได้ในสเกลในเว็บไซต์ของทั้งศูนย์คุณธรรมการแบบประเมินความเครียดดาวน์โหลดเอาไปดูก็ได้หรือเอาไปใช้ก็ได้แล้วก็รวมไปจนถึงผมได้คุยกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้วางไว้ในเว็บของกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่านดาวน์โหลดได้หมดเลยเรา modify มาจากตอนที่เจอกับสถานการณ์โควิด-19 ตอนนั้นก็หนักมากกับในเรื่องของที่จิตคนดิ่งไปทั้งหมดเลยก็สามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยครับ
2: ครับครับขอบคุณคุณหมอที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมครับกู้ภัยกู้ใจรับมือวิกฤตน้ำท่วมนะครับ
1: ครับ
2: เรื่องของน้ำท่วมอีกสักนิดเดียวครับในพื้นที่เนี่ยแถวประชาชื่นแถวประชานิเวศ2ประชานิเวศ3ซอยสามัคคีเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าน้ำลดลงช้ามากนะครับน้ำลดลงช้ามากคือมาก็มาก่อนแล้วก็พอระบายน้ำก็ระบายน้ำไม่เหมือนในพื้นที่อื่นๆนะครับเพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแถวประชานิเวศ2น้ำยังอยู่ประมาณเอวกันอยู่เลยฮะ
1: ครับ
2: นะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรพอไปดูสาเหตุปุ๊บเนี่ยนะฮะทำไมแถวนั้นมันถึงยังคงมีปัญหาและเช้านี้เนี่ยแถวหน้าแมคโครแจ้งวัฒนะเนี่ยที่อื่นเขาลดหมดแล้วแต่หน้าแมคโครแจ้งวัฒนะ2เลนซ้ายมือเนี่ยยังมีน้ำท่วมเจิ่งนองกันอยู่นะฮะเป็นเพราะอะไรนะฮะทางด้านคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตและประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำพักประชาชนฮะโพสต์ Facebook ข้อจำกัดการระบายน้ำปากคลองบางตลาดนะฮะเพื่อนๆในถนนสามัคคีประชาชื่นแจ้งข่าวมาว่าน้ำลดช้าทีมงานเลยไปดูที่ประตูน้ำปากคลองบางตลาดคลองหลักที่รับน้ำจากถนนสามัคคีแล้วก็ประชานิเวศ3ปรากฏว่าปัญหาเดิม น้ำมาไม่ถึงจุดสูบน้ำจนบ่ายที่ผ่านมาไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำใหญ่ที่มี4เครื่องได้ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ที่มีอัตราการสูบน้อยกว่าสูบแทนนะครับตรงนี้เองนะฮะการระบายน้ำจุดนี้เนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงนะฮะอันนี้โดยสรุปนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นฮะอ่ะมาดูการเมืองกันบ้างฮะ
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้ฮะศาลรัฐธรรมนูญฮะมีมติเรื่องของบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับมีมติบอกว่ากรณีดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็แนะนำให้กกต.ปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชนฮะเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของกกต.มีการพิมพ์รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดฮะบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวบุคคลผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนลับก่อนที่จะเริ่มพิจารณานะครับศาลรัฐธรรมนูญได้มีการยกคำร้องคัดค้านตุลาการ2คนนะฮะก็คือว่าตุลาการเขามีการพิจารณาแต่มีคนบอกว่า2ท่านนี้เนี่ยไม่ควรจะนั่งพิจารณานะครับอันนี้ยกคำร้องฮะนะฮะเพราะว่าไม่ใช่คู่กรณีตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีเหตุต้องถอนตัวว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะส่วนการวินิจฉัยว่ายังไงนะครับการใช้ QR code ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับวินิจฉัยว่าการใช้ QR code บนบัตรเลือกตั้ง2รูปแบบไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนส่วนการใช้บาร์โค้ดของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะมีมติ8-1นะครับวินิจฉัยว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันขณะที่เสียงข้างน้อย1เสียงฮะคือคุณนพดลเทพพิทักษ์เห็นว่าอาจสืบย้อนกลับไปถึงตัวบุคคลได้นะครับนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมากมีข้อเสนอไปยังกกต.ฮะให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็ปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและก็เข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับแต่วันอ่านคำวินิจฉัยนะฮะสรุปก็มีมตินะฮะบาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะนั่นเองนะครับสาเหตุที่ คำวินิจฉัยเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งนะฮะที่ผมคิดเนี่ยอาจจะเป็นว่าเจตจำนงของผู้ที่ทำการเลือกตั้งก็คือคุณณัฐพงศ
1: ์
2: กับผมเนี่ยที่ไปกาคะแนนเนี่ยกาคะแนนให้กับส.ส.ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะสืบไปถึงตัวบุคคลของเราได
1: ้
2: เมื่อไหร่ที่เรารู้ก่อนอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้การลงคะแนนเนี่ยมันไม่สุจริตไม่ยุติธรรมเพราะกลัวว่าอ้าวพอผมลงไปแล้วเนี่ยมันจะมาสืบถึงตัวบุคคลผมดังนั้นการลงคะแนนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เจตจำนงของเรา 100% ถูกไหมฮะกลัวถูกข่มขู่กลัวถูกคุกคามแต่วันลงคะแนนเนี่ยไม่มีใครรู
1: ้ครับ
2: ถูกไหมฮะพอไม่มีใครรู้ปุ๊บเนี่ยก็ลงไปตามจิตใจของตนเองลงไปตามเจตจำนงของตนเองการเลือกตั้งตรงเนี้ยมันถือว่าเป็นเจตจำนงของผู้ที่ทำการเลือกตั้งถ้าดูแยกส่วนนะถือว่ามันไม่บิดเบือนแต่หลังจากนั้นพอรู้ว่าอ้าวมันอาจจะไปสืบถึงตัวบุคคลของตัวเราได
1: ้
2: ตรงนี้ก็ไม่มีผลแล้วแต่กกต.เนี่ยก็คือมีเงื่อนไขของศาลก็คือว่าคุณจะต้องเก็บ3ส่วนเนี้ยแยกออกจากกันอย่าให้มันมารวมกันเพราะรวมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันรู้ทันทีว่าใครเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็บาร์โค้ด QR โค้ดเนี่ยต่อไปก็คงจะต้องเลิกใช้นะครับแต่ถ้าเกิดพิจารณาประโยชน์สาธารณะแล้วเนี่ยเจตนาของกกต.เนี่ยคือศาลมองแล้วนะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่จะทำให้รู้ว่าอ๋อมันมี
3: บัตรเลือกตั้งจริง
2: ย้อนคือตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าบัตรเลือกตั้งจริงหรือลงคะแนนจริงหรือเปล่าอันนี้คือเจตจำนงของกกต.ไม่ใช่เจตจำนงโดยทุจริตว่าใครเป็นคนเลือกแล้วก็ไปบอกหัวคะแนน
3: ไปเช็คว่าใครเป็นคน
2: ใช่
3: ไม่ใช่
2: นะฮะแต่มันนำไปสู่ตรงนั้นได
1: ้
2: ก็ต้องบอกว่าให้กกต.เนี่ยใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้นะเข้มงวดเป็นพิเศษว่าอย่างนั้นเถอะ
3: ครับซึ่งทางกกต.เองนะครับก็หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำแนะนำนะครับออกมาตรงนี้ก็รับนะครับในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับนะครับในส่วนของทางคุณแสวงบุญมีครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยออกมานะครับว่า ทุกคนก็ทำหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ไปในส่วนของผู้ที่ร้องเนี่ยก็อยากจะดูแลประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนนะครับในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปได้โดยตรงและลับเนี่ยในส่วนของทางกกต.เองก็ได้ฟังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยมาก็จะอธิบายว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นนะครับแต่คำวินิจฉัยออกมาแล้วก็เป็นไปตามที่ศาลท่านอภิปรายออกมานะครับมีการพิจารณาออกมานะครับซึ่งในกรณีของการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถามคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เนี่ยบอกว่าจะมีการปรับรูปแบบหรือไม่นั้นนะครับทางคุณแสวงก็บอกว่าคำวินิจฉัยเราก็มีทั้ง2หลักการนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทางกกต.ที่จะพยายามทำให้การเลือกตั้งออกมาดีทั้ง2หลักการเพียงแต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นมีข้อทักท้วงจากประชาชนแล้วก็มีผู้ร้องกว่า20รายเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะกกต.ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาในการทำงานอย่างไรนั่นก็คือสามารถช่วยที่จะมาดูแลในเรื่องของการเมืองแล้วก็สิทธิ์ของประชาชนร่วมกันได้ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการออกแบบบัตรเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการเอามาพิจารณานะครับแล้วก็ในเรื่องของความสบายใจของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนก็กำลังให้ความสำคัญอยู่นะครับในเรื่องของความตรงรับแล้วก็สุจริตเที่ยงธรรมด้วยนะครับในเรื่องเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะต้องมีการเข้มงวดเรื่องนี้มากขึ้นส่วนกรณีในเรื่องของการฟ้องร้องนะครับเรื่อง157ต่างๆที่แต่ละพรรคก็จะมีการมาฟ้อง
2: ครับ
3: เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านไปนะครับกกต.ก็มีการออกมาชี้แจงออกตรงมาตรงนี้นะครับ
2: ก็คือ157ก็คือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตคือศาลจะดูตรงนี้เนี่ยคือต้องดูเจตนาและก็พฤติการต่างๆนะฮะคือเจตนาก็คือมีเจตนาไหมในการกระทำความผิดรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันผิดตั้งใจทำผิดหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าไม่มีเจตนาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดนะฮะเขาก็จะต้องดูพฤติการด้วยว่าเป็นทฤษฎีวินยูชนว่าผู้ที่มีอายุแบบนี้ภาวะเช่นนี้ตำแหน่งแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ไปมันถือว่าประมาทไห
3: ม
2: หรือว่าละเว้นไหมนะฮะเขาจะต้องดูพฤติการประกอบเจตนากันครับต้องติดตามดูว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพรรคประชาชนก็ฟ้อง157
3: ค
2: ือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือจงใจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใดนะฮะว่าพฤติการเนี่ยมันเข้า157ต้องดูว่าศาลอาจจะมีแนวทางแล้วก็คำพิพากษาอย่างไรนะฮะ
3: ครับประชาสัมพันธ์อีกที่นึงครับที่ทางด่วนดอนเมืองโทเวนะครับใครที่จอดรถอยู่ตอนนี้รีบไปเคลื่อนย้ายรถของคุณด่วนนะคร
2: ับ
3: หลังจาก10โมงเช้านะครับถ้าไม่มาเคลื่อนย้ายทางในส่วนของบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือโทเวเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายรถของคุณนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการขีดขวางจราจรอยู่นะครับใครที่ไปจอดอยู่ก็ไปย้ายรถของคุณซะนะครับ
2: เขาจะย้ายไปที่ไหนนะเขาบอกด้วยใช่ไหม
3: ย้ายไปที่ในส่วนของด่านดินแดงนะครับตรงนี้ก็ถ้าสมมติว่าใครที่ถูกย้ายไปนะก็ต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงสำเนาคู่มือการจดทะเบียนแล้วก็แบบฟอร์มการรับยาพาหนะมารับในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะคร
2: ับเพราะว่าจอดค้างไปเนี่ยมันอันตรายนะสำหรับรถสัญจรไปมานะครับขับรถมาด้วยความเร็วสูงแล้วเจอรถจอดซ้ายเนี่ยชนนะฮะก็เกิดความไม่ปลอดภัยนะฮะก็จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคนบอกว่าโอ้ยดอนเมืองโทเวทำไมใจร้ายไม่ใช่ฮะเพราะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะส่วนกรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน1ตุลาคมนี้นะฮะย้ำว่าไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ครับ
3: ครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารพุฒิครับ
2: ทรงพลชูเวศครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนตรวจสอบ5ระบบสำคัญในที่อยู่อาศัยหลังน้ำลดเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังน้ำลดด้วยการตรวจสอบ5ระบบสำคัญเพื่อความปลอดภัย
9: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้คำแนะนำประชาชนในการสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระบุว่าความเสียหายของแต่ละบ้านเรือนขึ้นอยู่กับระดับน้ำระยะเวลาที่จมน้ำลักษณะการไหลและประเภทวัสดุภายในอาคารพร้อมย้ำเตือนว่าก่อนกลับเข้าอยู่อาศัยควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากบางระบบอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้สำหรับ5ระบบสำคัญที่ต้องตรวจสอบหลังน้ำลดประกอบด้วยระบบโครงสร้างระบบสถาปัตยกรรมงานพื้นประตูหน้าต่างวอลเปเปอร์และสีทาบ้านระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดไม่ควรรีบเปิดใช้งานหรือจ่ายไฟทันทีควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญหรือการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบก่อนเสมอระบบเครื่องกลเช่นคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำต้องทำความสะอาดตรวจสอบจุดเชื่อมต่อและปล่อยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานและระบบสุขาภิบาลตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักเพราะอาจมีเศษโคลนหรือสิ่งสกปรกอุดตันสำหรับระบบน้ำประปาควรล้างทำความสะอาดฐานเก็บน้ำและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนนำมาใช้อุปโภคบริโภคนพศรแก้วคำรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากจะเร่งแก้ไขแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลาย เบื้องต้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมส่งเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือ Thai Contact Center โทร02-356-1111อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ชั่วคราวหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ปิดเส้นทาง
10: นายเสกสรรเที่ยงพราบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อเปิดเผยว่าจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกติและอาจเกิดอันตรายได้อุทยานแห่งชาติเขาค้อจึงพิจารณาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและดำเนินการขนย้ายดินออกจากเส้นทางดังกล่าวโดยขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่น้ำตกทานทิพย์จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า15นาฬิกา7นาทีรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่า16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

เสียงจากปลายด้ามขวานค่ะผลงานเพลงที่นำมาเปิดทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นรายการในวันนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทณัฐวดีศรีอภัยและยังมีทีมงานสวทรนองด้วยที่อยู่เบื้องหลังดูแลระบบต่างๆมาเจอกันในวันนี้วันอังคารที่29เดือน9กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยอยู่ในหลายจังหวัดจริงๆแล้วก็รอบนี้คือมันเกินการคาดหมายจากที่ทุกคนได้คิดเอาไว้ว่าเฮ้ยสถานการณ์มันจะมาถึงจุดนี้เลยเหรอแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยจริงๆนะคะหน่วยงานต่างๆก็กำลังระดมกำลังลงไปในพื้นที่ทั้งการนำข้าวนำอาหารนำน้ำดื่มน้ำสะอาดไปแจกจ่ายแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องส่งกำลังใจให้กันและกันนั่นแหละค่ะแล้วก็นอกจากกำลังใจแล้วคุณผู้ฟังเรายังต้องติดตามข่าวสารรวมถึงติดตามพยากรณ์อากาศในแต่ละวันกันนะคะช่วงนี้ก็จะเห็นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการปรับโฉมในการแจ้งเตือนข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามสภาพอากาศในแต่ละวันกันสักหน่อยเข้าไปดูคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็บอกว่าแบบนี้แหละดีแล้วมันเหมือนมันตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันที่คนเขาต้องการข่าวสารที่รับสื่อได้ง่ายๆอ่านแล้วเข้าใจง่ายๆแล้วก็จะได้วางแผนกันได้ถูกต้องนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มีการออกมาประกาศนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยก็พระอาทิตย์มาตามนัดเลยจะมีฝนฟ้าเนี่ยจะค่อยๆเบาบางลงไปในหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เนี่ยจากการตรวจสอบเรดาร์ยังไม่พบกลุ่มฝนใดๆเลยนะคะก็นั่นแหละก็ถือว่าสถานการณ์เริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่เรื่องของสิ่งที่พังเสียหายไปแล้วก็ต้องได้รับการเยียวยาต่อไปนะคะมาดูในแวดวงภาคของการเยียวยากันบ้างดีกว่ารัฐบาลเองตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนติดตามข่าวเนาะมีท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลก็สักประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มแล้วมั้งคะท่านก็ยังลงพื้นที่อยู่นะคะนั่งเรือไปกับหลายๆภาคส่วนเนาะลงเรือไปแล้วก็ไปดูความเป็นอยู่ว่าพี่น้องประชาชนเขาลำบากขนาดไหนนะคะแต่เอาจริงๆท่านก็ลงมาตั้งแต่ที่กลับจากภารกิจที่ต่างประเทศมาปุ๊บก็ลงไปหาพี่น้องประชาชนเลยเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่2แล้วที่ท่านยังคงเดินทางลงพื้นที่ไปอยู่นะคะก็จริงๆเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนอ่ะคือเขาก็มีหลากหลายด้านไงยังไงคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาได้รับความเดือดร้อนนะคะเขาก็สะท้อนไปว่าตอนนี้เขาเจอปัญหาอะไรมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะท่านนายกเองท่านก็ได้ไปรับฟังจากปากของพี่น้องประชาชนจะได้กลับมาวางแผนแล้วก็ระดมการช่วยเหลือส่งไปให้กับพี่น้องประชาชนอีกนะคะทั้งคนที่กำลังรอการช่วยเหลือคนที่แบบว่าบ้านได้รับความเสียหายเรื่องของตอนนี้เนี่ยข้าวเอ่ยน้ำดื่มเอ่ยก็ยังไปไม่ทั่วถึงนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมันเยอะมากจริงๆคุณผู้ฟังตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกกระทรวงแล้วนะคะเดินทางลงพื้นที่ส่วนไหนที่เยียวยาได้ส่วนไหนที่ช่วยเหลือได้แบบอย่างเร่งด่วนก็ต้องทำกันอย่างทันท่วงทีรวมไปถึงนอกจากหน่วยงานของรัฐแล้วเนี่ยยังมีทางด้านของจิตอาสาหลายๆท่านนะคะพี่ๆดารานักแสดงที่เป็นมูลนิธิอะค่ะก็ลงพื้นที่ตั้งแต่พี่เปิ้ลนาคอนก็ไปตั้งแต่วันแรกๆนะคะพี่บุ๋มปนัดดาก็ไปเปิดโรงครัวอยู่รวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะที่เขาได้ลงพื้นที่ไปนะคะนำข้าวนำน้ำดื่มไปแจกจ่ายนะคะก็นี่แหละเป็นภาพรวมทั้งหมดที่เราสรุปให้คุณผู้ฟังได้ติดตามสถานการณ์กันก่อนแล้วกันแต่ว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยแสงแดดมาตามนัดก็แสดงว่าฝนเริ่มเบาบางแล้วนะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะมาดูภาคการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐกันคร่าวๆนะคะด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้มีการส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงเรียบร้อยแล้วค่ะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะทั้งตัวบุคลากรตัวยาตัวเวชภัณฑ์หรือว่ากลุ่มตัวบุคคลที่ต้องใช้ในปริมาณเยอะมากๆกว่าจะลงพื้นที่ไปแล้วคือไหนจะทั้งผู้ป่วยติดเตียงไหนจะทั้งผู้สูงอายุไหนจะทั้งกลุ่มคนไข้ที่เขาไม่สามารถเดินทางไปหาหมอได้ตามปกติไปรับยาได้ตามปกติก็ต้องมีการดูแลใน
่วนนี้กันไปด้วยค่ะทางด้านของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์กันบ้างค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะตอนนี้ก็มีการจัดดูแลระบบปริมาณสินค้าแล้วก็การกระจายสินค้าต่างๆให้มันทั่วถึงให้มันเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนนะคะนอกจากนี้ทางกระทรวงกลาโหมค่ะทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพไทยระดมกำลังเจ้าหน้าที่กำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในหลายๆจังหวัดค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นค่ะทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตอนนี้สั่งการให้ประกันสังคมค่ะเร่งตรวจสอบสถานะการเป็นผู้ประกันตนแล้วก็สิทธิประโยชน์ของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยพร้อมกับประสานครอบครัวหรือทายาทในการให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นลำดับถัดไปนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังต้องติดตามรายการของเราไปตลอดเลยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยถึงแนวทางการทำสวนเกษตรแบบผสมผสานเชื่อว่าหลายคนชอบในเวนี้ในแบบลักษณะแบบนี้ค่ะและหลายคนเองก็จริงๆไม่ใช่แค่แบบคนวัยผู้สูงอายุนะวัยรุ่นอย่างเราหรือว่าวัยทำงานเนี่ยตอนนี้ก็หันมาทำอยากจะมาทำเกษตรผสมผสานแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันด้วยนะคะติดตามกันตลอดทั้งรายการในวันนี้แต่ว่าช่วงนี้พักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย

0: ผลงานเพลงคนึงนิดนะคะจากปรางทิพย์ค่ะก็เป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะเผื่อใครที่แบบว่าชื่นชอบแนวนี้อยากฟังผลงานแนวนี้นะคะก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่มีคุณภาพแล้วเราคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็เลยนำมาเปิดให้ฟังกันค่ะวู้ฟังมาอยู่ในช่วงที่2เวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วกันเนาะแต่ว่าติดตามข่าวสารในพื้นที่ของฝั่งอันดามันกันก่อนนะคะก็มีหลากหลายข่าวสารเลยค่ะหยิบยกมาสัก2จังหวัดแล้วกันเนาะทางด้านของภูเก็ตตอนนี้ก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการจังหวัดนะคะในการเดินหน้าภารกิจในการผลักดันเมืองภูเก็ตในหลายๆด้านแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือการแก้ปัญหาอื่นๆด้วยค่ะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวภูเก็ตก็ต้องเดินหน้าในการทำกันไปนะคะก็เป็นการประชุมในระดับจังหวัดกับหลายๆภาคส่วนนะคะหัวข้อที่มีการหารือกันก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดภูเก็ตการดูแลความเรียบร้อยการเตรียมพร้อมความปลอดภัยแล้วก็การดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขาจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะก็หลากหลายประเด็นค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็เรื่องของภาพรวมการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยก็ดีตรงไหนที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่เวลาฝนตกหนักอุทกภัยพื้นที่ไหนภูเก็ตต้องได้รับความเสียหายบ้างนะคะก็มีการวางแผนแล้วก็อุดช่องว่างต่างๆอย่างน้อยๆเนี่ยก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ให้เป็นไปได้น้อยมากที่สุดอันนี้น่าจะดีที่สุดนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันในหลายๆประเด็นด้วยกันค่ะทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยนะคะเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เศรษฐกิจในภาพรวมใหญ่ก็คือการท่องเที่ยวเมืองทะเลอย่างที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการจราจรติดขัดอย่างที่เรารู้ดีถ้าเกิดว่าใครได้ไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ยภูเก็ตเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องของรถติดอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมามีการปรับแนวทางการแก้ไขปัญหากันอยู่ตลอดเวลานะคะได้บ้างไม่ได้บ้างหรือว่าช่วงไหนที่มันจะต้องแบบมาพูดคุยกันแบบจริงจังตอนนี้ก็มีการหารืออยู่ตลอดค่ะไม่ได้นิ่งนอนใจเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปทั้งในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าการแก้ไขปัญหาก็ต้องทำกันต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่ะจากจังหวัดภูเก็ตก็ให้ได้เห็นว่าเขาเนี่ยตอนนี้ก็มีการประชุมกันมีการวางแผนกันมีการเตรียมที่จะดำเนินงานในหลายๆกิจกรรมแล้วด้วยค่ะจากภูเก็ตเรามาดูที่ระนองกันสักหน่อยค่ะระนองวันนี้เนี่ยก็มีการติดตามเรื่องของผลกระทบจากความเสียหายฝนตกหนักคลื่นลมแรงในห้วงที่ผ่านมาโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะท่านก็ไปพร้อมด้วยกับท่านหัวหน้าปภ.จังหวัดค่ะกับอีกหลายๆภาคส่วนนะคะไปติดตามตรวจสอบพื้นที่ที่มีการได้รับความเสียหายทั้งพื้นที่ที่ดินสไลด์ลงมาค่ะแล้วก็กีดขวางการจราจรนะคะทำให้การสัญจรไปมาค่อนข้างติดขัดลำบากแต่ก็ตอนนี้ก็มีการเคลียร์เส้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังคงเดินหน้าในการไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนไปให้กำลังใจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำระบายไม่ทันพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนะคุณฟังในพื้นที่กระเปอร์บางหินหมู่ที่2เนี่ยโดนเป็นรอบที่2และรอบแรกก็จากการที่ก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศไปแล้วก็ในครั้งนี้ค่ะโดนเป็นรอบที่2และพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเสียหายพื้นที่บ้านเรือนต่างๆนะคะก็ต้องลงพื้นที่เยียวยาช่วยเหลือกันไปแล้วก็อีก1พื้นที่ก็กะบุรีนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะคะในพื้นที่ที่พี่น้องเขาได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ำทะเลมันหนุนสูงขึ้นมาแล้วก็บวกกับว่าฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยน้ำก็เข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะก็นั่นแหละค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ฟังอย่างที่เราสัญญากันเอาไว้ว่าวันนี้ใครที่เป็นสายแบบอยากทำเกษตรหรือว่าใครที่แบบรู้สึกว่าฉันชอบในเรื่องนี้การทำเกษตรผสมผสานค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้รู้แล้วก็ถือได้ว่าเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์คนรุ่นใหม่เลยนะที่เขามีแรงบันดาลใจอะไรทำไมเขาถึงมาทำการเกษตรแบบผสมผสานได้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักแป๊บเดียวค่ะ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้ ย่าลืมมาที่ระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: มาในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะก็อย่างที่เราสัญญากันเอาไว้ว่าในวันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญที่ถือได้ว่าเป็นผู้รู้นะจริงๆเขาก็เป็นผู้รู้นะเพราะว่าเขาทำเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสวนที่รู้สึกว่าเราดูภาพแล้วนะเราก็ไปศึกษาหาดูมาแล้วก็ไปดูว่าบรรยากาศภาพของสวนเขาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วก็อยากรู้ว่าแนวคิดของเขาเนี่ยมาทำการเกษตรแบบผสมผสานได้ยังไงคุณผู้ฟังต้องติดตามตลอดช่วงของเปิดอกถกประเด็นกับรายการอันดามันวันนี้เลยนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับแขกรับเชิญนะคะคุณวงกตขุนทองน้อยเจ้าของสวนเจมฟรุตตี้ฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ค่ะก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับผมชื่อนายวงกตขุนทองน้อยนะครับเป็นเกษตรกรจากอำเภอกบุรีนะครับเป็นผู้ทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับ
1: ค่ะก็รู้สึกว่ามาแต่เช้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ เดินทางมาไกลปะคะ
2: ก็ไกลอยู่นะครับ
1: ประมาณกี่ชั่วโมงได้คะ
2: ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆได้
1: โอ้โหคือมาไกลมากคุณผู้ฟังเพื่อที่จะแบบมาพูดคุยแล้วก็เนี่ยส่งต่อความรู้หรือว่าที่มาที่ไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าสนใจเรื่องของการทำเกษตรใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่
1: ค่ะต้องบอกว่าคุณเจมไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ เป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์อยู่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผมเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์คร
1: ับ จุดเริ่มต้นที่ไปที่มาทำไมเราถึงหันมาทำการเกษตรได้มันเป็นอะไรที่ยากมากนะสำหรับคนที่เป็นอยู่ในวัยแบบเป็นเจนแบบนี้เป็นเจนแบบวัยรุ่นอยู่แล้วอยู่ๆหันมาทำการเกษตรอะค่ะจุดเริ่มต้นมันมีที่มาที่ไปยังไงคะ
2: ครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนชอบทำการเกษตรอยู่แล้วด้วยแล้วก็ทางพ่อเขาอะครับได้ส่งให้ผมไปเรียนเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรแล้วก็ดั้งเดิมอยู่แล้วทางบ้านก็ทำเป็นเกษตรอยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นการทำแบบพืชเชิงเดี่ยวก็คือจะเป็นการทำแบบปลูกทุเรียนล้วนนะครับทีเนี้ยผมก็เลยคิดว่าคือเราจะหาแนวทางยังไงเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้เราโดยจากรายปีครับโดยที่เราจะมีรายได้เสริมอย่างเช่นเป็นรายวันรายเดือนรายปีครับผมก็เลยลองหันมามองพืชต่างๆนะครับที่ว่าเขามีอายุการเก็บเกี่ยวหรือว่าการให้ผลผลิตนะครับที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเหมาะกับสภาพอากาศทางจังหวัดระนองหรือเปล่าครับ
1: ก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็เรียนสายนี้มาอยู่แล้วด้วย
2: ใช่
1: ระบบกับว่าที่บ้านก็ทำสวนทุเรียน
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนจากการทำสวนเชิงเดี่ยวมาเป็นการทำแบบให้มันมีรายได้จากหลายๆทางดีกว่าไหม
2: ใช่ครับ
1: จนเกิดเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานขึ้นมา
2: ใช่ครับใช่ใช่
1: จุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนจากเชิงเดี่ยวมาเป็นแบบผสมผสานมันยากไหมคะเราเริ่มต้นยังไงบ้าง
2: ในช่วงแรกอาจจะยากนะครับเพราะว่าด้วยพื้นที่เราครับบางทีเราก็ต้องคอยคำนึงว่าด้วยสภาพอากาศของจังหวัดระนองครับเขาเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างฝนเยอะแล้วมันจะเหมาะกับพืชชนิดไหนบ้างที่สามารถที่จะทำรายได้ให้เราได้ครับตอนนั้นก็แบบลองผิดลองถูกมาเยอะครับทั้งพืชจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเราด้วยครับก็คือลองดูว่าตัวไหนครับสามารถที่จะให้ผลผลิตแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายได้ครับตอนนั้นก็เสียต้นทุนไปเยอะครับเกี่ยวกับการจัดซื้อต้นพันธุ์นะครับเพราะว่าบางตัวครับนำมาปลูกแล้วมันไม่ได้ผลผลิตหรือมันไม่มีการเจริญเติบโตครับตรงนั้นเราก็จะเสียตรงต้นทุนตรงนั้นไปครับ
1: ค่ะเราบอกได้ไหมคะว่าอะไรบ้างที่เรานำมาปลูกแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จมันไม่เหมาะกับพื้นที่ระนองคะ
2: ตอนนั้นก็คือผมชอบพืชเมืองหนาวก็เลยลองคิดว่าเฮ้ยเราลองมาปลูกดูว่าอาจจะให้ผลผลิตได้ไหมพอมาปลูกทีเนี้ยมันไม่ตอบสนองครับเพราะว่าด้วยสภาพอากาศบ้านเรามันไม่ได้อากาศ
1: มันชื้น
2: ใช่ครับมันชื้นแต่ว่าพืชบางหนาวไอ้พืชเมืองหนาวบางตัวครับก็สามารถให้ผลผลิตได้นะครับแต่ว่ามันให้ได้ในแบบที่ไม่เต็มที่ได้ในปริมาณที่น้อยครับไม่คุ้มทุนอันนั้นเราก็ต้องหยุดไปครับ
1: อย่างเช่นอะไรบ้างคะลูกอะไรบ้าง
2: อย่างเช่นพวกเชอร์รี่หรือแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็คือสามารถให้ผลผลิตได้ครับแต่ว่ามันให้ในปริมาณที่น้อยหรือว่าให้ผลผลิตออกมาในแบบรูปแบบที่มันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็เลยต้องหยุดไปครับเราก็ต้องไปหันไปมองพืชตัวอื่นที่ว่าเขาสามารถที่จะปลูกในพื้นที่จังหวัดระนองได้หรืออยู่ในสภาพอากาศที่ชื้นได้ครับ
1: ลองผิดลองถูกอยู่นานไหมคะใช้เวลาเท่าไหร่
2: โดยพื้นฐานแล้วครับพวกไม้ยืนต้นก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3 ปีขึ้นไปใช่ครับ
1: โอ้3ปีแล้วเราก็มารู้ผลอย่างนี้เหรอคะว่ามันไม่เหมาะ
2: ใช่ครับใช่ๆครับมันต้องใช้เวลาครับ
1: นานมาก
2: ใช่ครับใช่
1: ค่ะแล้วทำไมถึงมันมีจุดเปลี่ยนยังไงคะจากที่แบบว่ามันไม่ประสบความสำเร็จใช้เวลาตั้ง3ปีแล้วด้วยอ่ะแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่ประสบความสำเร็จมันไม่เหมาะกับพื้นที่ระนองแล้วมันเกิดจุดเปลี่ยนยังไงคะ
2: ก็คือทีเนี้ยคือผมก็จะมีพืชบางตัวครับที่เอามาปลูกควบคู่เหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นพืชจากต่างประเทศนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นพวกเอบิวอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่ง
2: มันเป็นผลไม้ของทางเขตไต้หวันเขาครับแต่ว่าในบางพื้นที่ของไต้หวันเขาก็จะมีสภาพอากาศคล้ายๆกับระนองครับก็คือเป็นพื้นที่แบบร้อนชื้นนะครับตอนนี้ก็คือทางสวนนะครับที่ให้ผลผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายได้แบบเต็มที่จริงๆก็คือจะมีเอบิลครับที่ว่าให้รายได้ให้กับทางสวนในเชิงแบบผสมผสานนะครับแล้วก็จะมีพวกฝรั่งไส้แดงเนี้ยครับพับช็อกโกแลตแล้วก็จะมีพวกชมพู่นอกเนี้ยครับก็คือจะมีแบบหลากหลายสายพันธุ์แต่ละตัวก็จะมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันไปสีสันไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงเนี่ยผลไม้ที่บอกมาอย่างเช่นเป็นลูกพลับช็อกโกแลตใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: คือเราจะเห็นน้อยมากเลยนะในพื้นที่บ้านเรา
2: ใช่
1: ถ้าเกิดว่าในพื้นที่บ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุเรียนแบบหลักๆเลยม
2: ัง
1: คุดหรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันแตกต่างจากผลไม้พวกนี้เลยอะค่ะ
2: ใช่ครับด้วยรสชาติเขาก็ต่างนะครับแล้วก็การติดผลก็ค่อนข้างตอนนี้ที่ปลูกก็คือการติดผลค่อนข้างให้ผลผลิตที่ดีครับก็คือเขาจะเป็นผลไม้แนวแบบว่าเชิงสุขภาพเหมาะกับลูกค้าที่รักสุขภาพเงี้ยครับ
1: ค่ะ
2: ก็จะโอเค
1: แสดงว่ามันมีกลุ่มเฉพาะของกลุ่มลูกค้าของสวนเราอยู่แล้ว
2: ใช่ครับใช่
1: โอเคค่ะลองบรรยายสวนให้เราฟังได้ไหมคะให้เรานึกภาพตามว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปในภายในสวนเจมฟุตตี้ฟาร์มเนี่ยเราจะไปเจออะไรบ้างค่ะ
2: ครับในสวนผมนะครับก็จะเน้นปลูกเป็นแบบว่าพืชหลากหลายตัวครับก็จะมีเป็นพวกชมพู่เอบิลทุเรียนแล้วก็พวกมังคุดแล้วก็มีเป็นพวกละมุดยักษ์อย่างเงี้ยครับถ้าเข้าไปภายในสวนเราก็จะเห็นต้องบอกว่าสวนผมจะไม่ได้ปลูกแบบเป็นโซนนะครับก็คือจะปลูกแบบว่าตรงไหนมีพื้นที่ว่างที่ปลูกได้เราก็จะนำพืชพวกนี้ครับไปปลูกแซมก็คือจะไม่ได้ปลูกแบบทุเรียนไปเลยอะไรเงี้ยครับหร
1: ือ
2: ว่าจะปล
1: ู
2: กแบบชมพู่ไปเลยแต่คือผมปลูกว่าโดยเพราะว่าพื้นที่เดิมเขาก็มีแบบเป็นทุเรียนเป็นหลักอยู่แล้วครับทีเนี้ยบริเวณไหนที่ว่าทุเรียนตายอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการเอาพวกไม้พวกนี้ครับไปปลูกแซมครับเพื่อที่จะเพิ่มพืชตัวใหม่ๆลงไปครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: ก็คือมันเป็นสวนผสมผสานจริงๆที่มันต่อยอดจากพื้นที่เดิมอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: พื้นที่ตรงไหนที่มันเหลือมันว่างหรือพื้นที่รอบๆมันก็สามารถนำมาปลูกพืชผลเหล่านี้ได้ถูกไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ไม่ว่าจะเป็นทั้งพืชผักหรือว่าไม้ผลเนี้ยครับผมก็จะเอามาปลูกแบบแซมๆเอาครับเพราะว่าบางทีเรามีพื้นที่แบบไม่เยอะอย่างเงี้ยครับแต่เราก็สามารถที่จะเอาพืชพวกนี้

0: โตหรือว่าเกิดการเน่าเสียเนี่ยครับพอเริ่มเข้าช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งเนี่ยครับผมก็จะเริ่มมีการเพาะต้นพันธุ์แล้วฮะก็จะมีการเอาไปปลูกแซมอย่างที่บอกเลยครับก็คือปลูกไปตามจุดที่ว่างๆเนี่ยครับ
1: ทำไมเราถึงตัดสินใจว่าผลไม้ด้วยผักด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะผมมองว่าเหมือนผลไม้ครับบางทีบางตัวมันจะอาจจะได้เป็นรายเดือนหรือรายปีแต่พืชผักครับเราสามารถที่จะจัดสรรหรือบริหารให้มันสามารถที่จะให้รายได้เราได้เป็นรายวันนะครับเพราะว่าผักบางชนิดนะครับเขาก็จะให้เราสามารถตัดได้ทุกวันหรือบางทีวันเว้นวันนี่ครับเราก็จะตัดได
1: ้
0: เราก็จะปลูกหลากหลายชนิดนะครับเพื่อที่จะทำให้เรามีรายได้หรือนำไปขายในตลาดตามตลาดชุมชนได้ตลอดนะครับ
1: แสดงว่ามันสิ่งที่เราทำเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์กับสิ่งที่เราหวังเอาไว้นั่นคือการที่แบบเราจะได้รายได้แบบปีนึงครั้งนึงแต่ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นสร้างรายได้ได้ทุกวัน
0: ใช่ครับใช่
1: แล้วก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
0: ใช่ครับ
1: รายได้ในแต่ละวันรายได้สัปดาห์รายได้ในแต่ละเดือนรายได้ในแต่ละปี
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วนอกจากพืชผักยังมีการทำอะไรอีกไหมคะ
0: ตอนนี้ในอนาคตก็มีแพลนมองว่าอยากจะเลี้ยงเป็นพวกสัตว์นะครับพวกพวกไก่พวกเนี้ยฮ
1: ะ
0: มาช่วยแบบเสริมอาจจะไม่ได้ใช้ในการจำหน่ายแต่อาจจะนำมาใช้ในครัวเรือ นใช่ครับเพื่อลดรายจ่าย
1: ค่ะ
0: ใช
1: ่อ๋อคือจุดประสงค์จริงๆอ่ะคือเราจะเริ่มจากการใช้ชีวิตในครัวเรือนเราก่อน
0: ใช่ครับใช่
1: ให้มันตอบโจทย์กับครัวเรือนเราก่อนถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นมันเห็นผลก็อาจจะต่อยอดไปอีก
0: ใช
1: ่ไ
0: หมคะใช่ครับใช่ใช
1: ่บริหารจัดการยากไหมคะสวนเกษตรแบบผสมผสาน
0: ในช่วงแรกครับมันก็ค่อนข้างที่จัดการบริหารยากครับเพราะว่าด้วยบางทีเราอาจจะมีความรู้ยังไม่ถึงทีเนี้ยครับเราก็จะต้องมีการเรียนรู้กับเขาครับเพราะพืชพวกเนี้ยครับบางทีเราก็ต้องอยู่กับเขาเรียนรู้กับเขาว่าเขานิสัยเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับในช่วงแรกผมก็จะทำไม่ถูกเหมือนกันครับก็มีการศึกษาหาข้อมูลจากทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วทีนี้ก็เริ่มมาปรับเปลี่ยนมาใช้แต่ว่าบางทีครับเราก็อาจจะใช้ข้อมูลจากเขาเป๊ะโดยเป๊ะเลยไม่ได้เราก็อาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ของเราด้วยครับเช่นพวกการตัดแต่งอะไรเงี้ยครับการดูแลหรือการใส่ปุ๋ยเงี้ยครับมันก็จะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่อย่างเงี้ยฮะ
1: ก็แล้วแต่เนาะแสดงว่ามันก็ต้องแบบเรียนรู้กันไปอยู่ตลอดเวลา
0: ใช่ครับใช
1: ่นอกจากการที่เราต้องศึกษาเรียนรู้เขาแล้วอะค่ะแล้วเรานำเทคโนโลยีหรืออะไรใหม่ๆไหมเพราะว่ากลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเขาก็จะมีแบบตัวอุปกรณ์หรือแบบไอเทมอะไรที่มาช่วยแบบดูแลบริหารจัดการในสวนนะคะ
0: ในส่วนของการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยครับผมก็จะใช้เป็นพวกสมาร์ทโฟนนะครับเช่นการนำมาดูพวกตรวจเช็คสภาพอากาศเนี้ยครับหรือว่าการขายของผ่านออนไลน์เนี้ยครับเพราะว่าพวกสื่อออนไลน์พวกนี้เดี๋ยวนี้นะครับก็คือมันไปได้ไกลการขายของออนไลน์ครับมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของผลไม้แปลกๆหรือว่าผู้ที่สนใจแต่เขาอยู่ต่างจังหวัดเนี้ยครับเราก็จะตอบสนองตรงนี้ได้แล้วก็ช่วยให้เราสามารถที่จะกระจายสินค้าไปกับหลายๆจังหวัดได้ครับ
1: ไม่น่าเชื่อเนาะว่าตอนนี้แค่แบบโทรศัพท์เครื่องเดียวแบบสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเราสามารถนำมาใช้บริหารจัดการส่วนการทำเกษตรได้ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำอะไรบ้างคะอย่างเช่นแบบระบบน้ำหรือระบบไฟอะไรอย่างนี้มีส่วนปะคะ
0: ในตอนนี้ก็คือยังเกี่ยวกับแค่ในเรื่องของการเช็คสภาพอากาศอยู่ฮะคอยเช็คอยู่ตลอดเนี่ยครับแต่ว่าในส่วนอื่นนะครับตอนนี้ก็กำลังจะทำครับกำลังจะนำเข้ามาเสริมในสวนนะครับ
1: พอจะบอกแพลนได้ไหมคะว่ากำลังจะทำอะไร
0: ตอนนี้ก็คือจะทำเกี่ยวกับพวกระบบน้ำอัจฉริยะอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ใช่อันนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนทำสวนเนาะ
0: ใช่ครับใช
1: ่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันที่เป็นการทำเกษตรแบบยุคใหม
0: ่
1: ก
0: ับ
1: คนรุ่นใหม
0: ่
1: ในการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในสวนของเราถูกไหมคะ
0: คร
1: ับ ค่ะแล้วเรามีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะอย่างเช่นแบบต้นทุนเท่าไหร่การแบบจัดการฟาร์มของเราอ่ะต้นทุนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร
0: ่ครับในส่วนของการจัดการนะครับการจัดการบริหารเนี่ยครับในเรื่องของรายได้ครับเราก็จะต้องมีการทำบัญชีครับเหมือนกับว่าวันนี้ครับเราจัดซื้อของไปเท่าไหร่แล้วก็มีรายได้มาเท่าไหร่นี่ครับเราต้องมีการจดบันทึกครับเพราะว่าในส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่สำคัญมากครับเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้ได้ว่าเราได้กำไรหรือขาดทุนอย่างไรครับใช่
1: ค่ะแล้วเรามีการแบบแปรรูปผลผลิตในสวนของเราป่ะคะ

0: นนี้ก็จะมีแค่ในส่วนของทุเรียนนะครับส่วนผลไม้ชนิดอื่นตอนนี้คือเรากำลังรอดูว่ามันสามารถที่จะแปรรูปเป็นในส่วนของอะไรได้บ้างเนี้ยครับเพราะว่าปัญหาหลักๆของทุกๆคนนะครับที่ว่าทำการเกษตรนะครับแบบพวกผลไม้ครับก็จะเจอปัญหาในเรื่องของผลผลิตล้นก็คือมีเยอะจนเกินไปแล้วบางทีขายไม่ทันเนี้ยครับเราก็จะต้องมีการหาแนวทางเพื่อที่จะจัดการกับผลผลิตส่วนนั้นนะครับบางทีอาจจะเจอในส่วนของผลผลิตที่อาจจะเสียหายแต่ว่าเสียหายไม่เยอะครับแต่เราสามารถที่จะขายหรือแปรรูปได้ครับในส่วนนี้ผมก็ในเรื่องของอนาคตนะครับผมก็จะมีการจัดการในส่วนนี้ครับแต่ว่าตอนนี้คือทำเป็นในแค่ของส่วนทุเรียนในส่วนของทุเรียนอยู่ครับก็อย่างเช่นการแปรรูปอย่างพวกทอดทุเรียนหรือว่ากวนทุเรียนเนี่ยครับ
1: เมนูโปรดเลยค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะเอาละค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราบริหารจัดการสวนได้แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าสวนของเราเนี่ยมันเหมาะสำหรับปลูกพืชอะไรปลูกผักอะไรแล้วจะกำหนดรายได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีการวางแผนการตลาดต่อยอดไหมคะ
0: ผมมีการวางแผนต่อครับว่าจะมีการขยับขยายในสวนก็คือผมบอกว่าในพื้นที่ที่ผมปลูกแบบผสมผสานนะครับก็คือผมปลูกในพื้นที่เพียงแค่3ไร่นะฮะ
1: 3ไร่
0: ใช่ครับก็คือปลูกเพื่อทดลองดูก่อนว่าเขาสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับเราได้ไหมแต่ทีเนี้ยผลมันออกมาว่ามันสามารถที่จะเพิ่มรายได้ให้เราได้ครับผมก็จะมีการขยับขยายครับก็คือมีการแบบขยายต้นพันธุ์ไปปลูกในส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างในจุดๆอื่นต่อไปครับ
1: ค่ะทีนี้การทำสวนเกษตรผสมผสานนะเข้าใจว่าใครที่มีพื้นที่แล้วก็มีความรู้และมีใจรักก็สามารถศึกษาแล้วก็สามารถทำเกษตรแบบผสมผสานได้แต่การที่เราจะนำพืชผลเหล่านี้เนี่ยไปต่อยอดในการขายสร้างรายได้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได
0: ้
1: คุณเจมมีแนวทางยังไงคะ
0: เหมือนกับว่าผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนนะครับเขาก็มีการเล่นสื่อออนไลน์อยู่แล้วเช่นพวก Facebook หรือ LINE หรือว่า Instagram อย่างเงี้ยครับหลักๆเลยครับการที่เราจะขายของออนไลน์ได้นะครับก็คือมีการสร้างตัวตนมีเราอาจจะขายไม่เป็นแต่ว่าเราอาจจะมีการโพสต์ลงสื่อนะครับมีการแบบเอ้ยวันนี้ฉันทำอะไรเก็บอะไรหรือว่าปลูกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการแบบสร้างสตอรี่ให้กับสวนตัวเองนะครับมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้กับทำให้สวนเราหรือว่าตัวเราเองนะครับมีการแบบกระจายข่าวไปกับให้ผู้คนที่เขาติดตามเราอยู่อย่างเงี้ยครับเขาจะได้รู้ว่าเรามีผลไม้ตัวนี้นะหรือว่าเราปลูกเรากำลังจะปลูกอันนี้นะเขาก็จะอาจจะมีการสนใจหรืออยากจะสั่งซื้อเราผมว่าทางสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยครับก็น่าเป็นส่วนที่น่าสนใจอีกส่วนนึงครับที่ว่าสามารถที่จะทำให้มีการกระจายสินค้าในส่วนของเราได้ดีครับ
1: ค่ะจากตอนแรกนี่คือช่องทางการตลาดเรามาจับตลาดออนไลน์ก่อนเลยปะคะหรือว่ามีอย่างอื่นมาก่อน
0: ก่อนอื่นก่อนหน้านี้คือผมก็คือขายตามตลาดชุมชนนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นไม้แปลกเกินเนี่ยครับบางทีมันก็ค่อนข้างที่จะขายยากหรือว่าบางทีเขาจะมองเฮ้ยราคามันแพงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีการแบ่งส่วนไปก็คือในส่วนหนึ่งที่อาจจะลูกไม่ใหญ่หรือว่าลูกไม่สวยครับผมก็จะแบ่งมาขายในตามตลาดชุมชนเพราะว่าเราจะให้ในอีกในรูปแบบของอีกราคานึงแต่ว่าอีกส่วนนึงที่ว่าเราทำแบบเกรดพรีเมียมเลยครับผมก็จะนำไปขายทางออนไลน์เพราะเราสามารถที่จะอัพราคาขึ้นได้ครับเพราะเรารับประกันเลยว่ามันสินค้าของเรามีคุณภาพอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะสัดส่วนแตกต่างกันมากไหมคะการไปขายที่ตลาดแล้วก็ขายออนไลน์
0: ก็ไม่ได้ต่างกันมากครับ
1: โอ้
0: ใช
1: ่มันถ้าเกิดว่ามองในแง่ของประโยชน์มันยิ่งเป็นประโยชน์มากกว่าอีกเพราะว่าเราได้ทั้งสองทาง
0: ใช่ครับใช่แล้วก็ช่วยกระจายสินค้าให้เราได้ดีด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ใช
1: ่ดูจากภาพนี่โอ้โหคือแบบผลไม้หลากหลายสีสันมากจริง
0: ๆใช่คร
1: ับแล้วทำไมถึงต่อยอดมาเป็นเจมฟุตตี้ฟาร์มได้คะ
0: ก็คือนั่นแหละครับก็คือยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือเน้นปลูกพืชหลากหลายแล้วก็ด้วยความที่ตอนที่เราเรียนอยู่ครับอาจารย์เขาก็ถามว่าเอ้ยจบไปอยากจะทำอะไร คือผมเองก็ตอบไปตรงๆเลยคืออยากมีสวนผลไม้ที่หลากหลายแล้วช่วงนั้นก็คืออาจารย์เขาก็ให้แบบลองสร้างแบรนด์ตัวเองสิว่าเผื่อมันจะได้แบบช่วยสร้างจุดยืนของเราแล้วก็แบบ
1: สร้างจุดขาย
0: ใช่สร้างจุดขายเงี้ยครับก็คือก็เป็นจุดเริ่มต้นของ แบรนด์เนี่ยแหละฮะ
1: ก็เลยเปิดเหมือนกับเปิดเป็นฟาร์มด้วยในลักษณะของการเป็นฟาร์มที่ให้คนเข้าไปเรียนรู้ไปท่องเที่ยวได้ด้วยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับก็คือสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับพืชต่างๆหรือการจัดการแปลงหรือว่าการดูแลพืชใหม่ๆนะครับทางสวนก็คือยินดีต้อนรับให้กับเกษตรกรในบริเวณในพื้นที่หรือว่าต่างพื้นที่เนี่ยครับเข้าไปชมได้ครับก็คือไปชิมไปดูไปสังเกตว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงผลไม้แบบนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเข้าไปดูไปชิมได้ครับทางสวนยินดีต้อนรับเสมอครับ
1: เราเปิดโอเพ่นนานหรือยังคะที่แบบให้คนเข้าไปดูอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เพิ่งเริ่มเปิดมาได้สัก3ปีได้แล้วครับ
1: อ๋อ3ปีที่ทุกอย่างมันค่อยๆลงเริ่มลงตัวแล้ว
0: ใช่ครับเริ่มลงตัวตอนก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้เปิดเพราะว่าด้วยพืชบางตัวมันยังไม่ค่อยโตอย่างเงี้ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ตอนนี้แสดงว่าพืชผลหลายๆต้นก็คือโตแบบสมบูรณ์เต็มที่แล้ว
0: ใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มให้ผลผลิตแบบเยอะแล้วครับก็เลยแบบให้แบบว่าเปิดให้กับคนเข้าไปชมได้เงี้ยครับ
1: ค่ะดูจากภาพนี่คือชมพู่ก็คือลูกใหญ่มาก
0: ใช่ครับ
1: ปลูกยังไงให้มันได้ลูกใหญ่แบบนี้คะ
0: ชมพู่ในภาพครับเขาก็จะเป็นชมพู่ของต่างประเทศเขาครับ
1: อ๋อ
0: ใช่ก็คือโดยบ้านเราก็จะมีอยู่แล้วครับแต่อาจจะเป็นพันพื้นรสชาติเขาก็ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าต่างประเทศเขาจะเน้นเป็นในเรื่องของแบบรูปทรงแล้วก็สีสันที่แบบสวยงามเนี้ยครับแล้วก็มีแบบความแตกต่างกันไปอะครับ
1: ค่ะเพราะว่าดูจากภาพนี่คือทุกผลไม้อ่ะสีสันแบบน่ากินมากแล้วก็ลูกแบบเป็นลูกใหญ่ๆด้วยนะคะ
0: ใช่ครับลูกใหญ่ๆ
1: แสดงว่าใครที่สนใจที่แบบทำเกษตรแบบผสมผสานอยู่ก็ลองไปศึกษา
0: ใช่ครับ
1: ต้นพันธุ์ของผลไม้ต่างๆที่นี่ได
0: ้ใช่ครับเข้าไปดูก่อนก็ได้ครับไม่ต้องกลัวว่าเจ้าของสวนจะขายของอย่างเดียวไม่ได้เน้นขายครับบางทีเข้าไปก็คือให้ชิมฟรีเลยครับเข้าไปชมไปชิมฟรีได้เราไม่หวงความรู้ครับ
1: ค่ะที่ผ่านมาคนเข้าไปดูเยอะป่ะคะ
0: ก็มีเข้าไปดูเยอะครับมีจากทั้งจากหน่วยงานแล้วก็จากเรียนรู้เราจากทางผ่านทางสื่อด้วยเงี้ยครับเขาก็ตามมาจากทางเฟซทางอะไรเงี้ยครับเขาก็เข้าไปชมดูว่าเฮ้ยมันมีผลไม้อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับรสชาติเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มไหนคะเจนไหน
0: ก็มีแบบอายุมากแล้วก็มีอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็มี
0: ครับมีวัยรุ่นก็มีอย่างเงี้ยครับ
1: แสดงว่าคือยุคนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เขาสนใจการทำเกษตรมากขึ้นถูกไหมคะ
0: ใช่ครับใช่แต่บางทีเขาสนใจแต่ว่าบางทีเขายังแบบยังไม่รู้ว่าควรมีการจัดการยังไงหรือว่ามีพืชชนิดไหนมีพืชชนิดไหนบ้างเลยครับ
1: เอาจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอ่ะคุณลองผิดลองถูกเองได้ก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากลองผิดลองถูกแบบเวลานานๆต้องเสียเวลาไปเยอะๆก็ลองมาศึกษาที่นี่ดู
0: ใช่ครับใช่เรายินดีให้ข้อมูลแบบเต็มที่ครับไม่ห่วงไม่กักเลย
1: ค่ะลองบอกช่องทางหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเนี่ยกำลังจะผันตัวมาเป็นแบบเกษตรเต็มตัวจะต้องทำยังไงติดต่อไปทางช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: ครับสำหรับสวนผมนะครับสามารถติดต่อผ่านช่องทางFacebook ส่วนตัวนะครับก็คือชื่ วงกตขุนทองน้อยนะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็หรือจะติดต่อผ่านทางเบอร์โทรก็ได้นะครับก็คือเบอร์โทรผมก็คือ0630623084นะครับสามารถที่จะโทรมาคุยเฉยๆก็ได้หรือว่าจะโทรมานัดเพื่อที่จะเข้ามาชมแปลงเงี้ยครับผมก็ได้จัดเตรียมพื้นที่หรือว่าอะไรให้ต้อนรับเนี้ยครับ
1: ย้ำ Facebook สักครั้งนึ
0: ง
1: ค่ะ
0: Facebook ส่วนตัวนะครับชื่อนายชื่อวงกตขุนทองน้อยครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะฮะ
1: อ๋อพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้เลยวงกตขุนทองน้อย
0: ใช่ครับ
1: แล้วมีเพจของฟาร์มอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: เพจของฟาร์มก็มีครับชื่อเพจว่าเจมฟุตตี้ฟาร์มตามตัวเลยครับ
1: เป็นภาษาไทย
0: เป็นภาษาอังกฤษครับ
1: โอเคเจมฟุตตี้ฟาร์มอันนี้น่าจะง่ายกว่าเผื่อใครที่แบบได้ไปดูผลงานของที่ฟาร์มก่อน
0: ใช่ครับใช่
1: ๆค่ะมาถึงจุดนี้แล้วคุณเจมอยากบอกอะไรหรืออยากฝากอะไรให้กับคนรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ก็ได้ที่เขาสนใจอยากทำการเกษตรแล้วมันไม่ใช่แค่ทำอย่างเดียวมันต่อยอดไปสู่ช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับเราในทุกวันนี
0: ้
1: ฝากอะไรถึงคนทำงานไหมคะ
0: ผมนะครับก็คือจะขอฝากว่าไม่ว่าคุณจะมีพื้นที่ในปริมาณที่น้อยหรือเยอะอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองได้โดยการที่จะแบบสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆอย่างเงี้ยครับเข้าได้เหมือนกันนะฮะใช่
1: มีอะไรแบบเป็นแรงบันดาลใจไหมให้กับคนที่แบบว่าต้องการแรงบันดาลใจในการทำเกษตรแบบผสมผสานอยู่คุณต้องปรับตัวยังไงคุณต้องมีใจแบบไหนในการที่อยู่กับการทำเกษตรแบบผสมผสานได้ค่ะ
0: ครับก็คือหลักๆเลยครับการทำการเกษตรนะครับคือหนึ่งเลยคือเราต้องมีใจรักใจรักในการทำการเกษตรไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามครับเพื่อที่จะให้ประสบผลสำเร็จนะครับก็คือเราจะต้องแบบว่าชอบในสิ่งที่เราสนใจก่อนเพราะว่าถ้าเราสนใจในส่วนนี้แล้วเราไม่ชอบอะครับไปทำแล้วยังไงมันก็จะไม่ประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเราชอบที่จะทำอยู่แล้วครับเราทำยังไงก็ประสบผลสำเร็จนะครับใช
1: ่โอเคก็ได้แง่คิดแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากคุณเจมมากๆเลยนะคะจริงๆอยากฝากไปถึงผู้ฟังทุกท่านนะว่าตอนนี้ใครที่กำลังฟังอยู่รู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนในแบบเขาเรียกอะไรอ่ะในระดับไหนหรือว่าคุณกำลังแบบกำลังสนใจกำลังมองหากำลังอยากจะทำการเกษตรหรือว่าทำไปแล้วในระดับหนึ่งแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จกำลังท้อแท้อยู่หรือว่าใครที่ทำแล้วประสบความสำเร็จคือไม่ว่าอยู่ในระดับไหนในส่วนนี้ค่ะอยากให้ทุกคนฟังเรื่องราวของคุณเจมในวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างทำให้เราได้ไปต่อยอดได้หรืออะไรที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ทำการเกษตรรุ่นใหม่วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณเจมมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับหลากหลายประเด็นแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังค่ะใครที่ฟังกันไปแล้วเนี่ยหลากหลายช่องทางเลยที่คุณเจมบอกมาเมื่อสักครู่นี้แฟนเพจ Facebook นะคะทั้ง Facebook ส่วนตัวของคุณเจมด้วยนะคะวงกดขุนทองน้อยแล้วก็สำหรับแฟนเพจของฟาร์มก็คือเจมฟรุตตี้ฟาร์มสามารถติดต่อไปได้ในทุกช่องทางค่ะเราเชื่อว่าคนที่นัทบอกมาเมื่อสักครู่นี้น่ะหลายคนกำลังท้อแท้อยู่ทำเกษตรไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือใครที่กำลังมองหาช่องทางว่าอยากจะเริ่มทำเกษตรผสมผสานจะทำอย่างไรติดต่อกับคุณเจมไปได้ในทุกช่องทางวันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณเจมมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
0: ครับขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณค่ะอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้เวลาน้อยนะจริงๆอยากคุยให้เยอะกว่านี้อีกอยากแบบเจาะลึกไปในส่วนของเขาเลยว่าเขามีอะไรบ้างเขาทำยังไงแล้วเขาแบบดูแลบริหารจัดการยังไงแล้วอีกหลากหลายพืชผลที่ทำให้เราตื่นตาตื่นใจแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนที่ฟังอยู่อย่างที่บอกใครอยากไปชมสวนใครมีโอกาสแวะเวียนมาในพื้นที่จังหวัดระนองไปที่กระบุรีนะคะก็สามารถติดต่อไปที่คุณเจมได้ผ่านช่องทางที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะวันนี้ก็หลากหลายประเด็นที่นำมาพูดคุยทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบแบบนี้อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะนำแบบผู้รู้หรือว่ากูรูหรือไม่ก็เป็นการเชิญคุณเจมมาอีกรอบหนึ่งนะคะมาร่วมพูดคุยกับรายการของเราอีกค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของอันดามันวันนี้แล้วค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมีความสุขตลอดการใช้ชีวิตทั้งวันนี้เลยนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้รายการอันดามันวันนี้และนันท์รวมถึงทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ฐานีเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ล้นทะลักเข้าท่วมภายในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะพีคสูงสุดในวันที่30กันยายนนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าปริมาณน้ำสะสมในครั้งนี้มีมากกว่าปี2556จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จ
6: นายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณสะพานแดงรังสิตจังหวัดปทุมธานีป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีจุดเสี่ยงบริเวณสะพานแดงเนื่องจากคลอง13ไม่สามารถผ่านน้ำออกไปทางอำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราได้หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้น้ำเอ่อและไหลเข้าพื้นที่ชุมชนโดยให้ดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมให้การสนับสนุนจัดหาบิ๊กแบ็คในเบื้องต้นโดยสำรองค่าใช้จ่ายในการจัดหามาก่อนเพื่อให้สามารถนำบิ๊กแบ็คเข้าพื้นที่และจัดทำแนวป้องกันได้โดยเร็วสำหรับบิ๊กแบ็กที่นำมาใช้จะทำหน้าที่เสริมแนวกั้นแทนคันดินเพื่อป้องกันและชะลอการไหลของน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะบริเวณซอยรังสิตนครนายก8เป็นต้นไปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
9: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
8: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
9: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
10: พ่อคะทำไมชอบชวนหนูไปทำกิจกรรมจิตอาสาทุกครั้งเลยคะเนี่ย
11: เพราะทุกครั้งที่เราช่วยกันทำความดีไม่ว่าจะปลูกต้นไม้พัฒนาชุมชนหรือช่วยเหลือคนรอบข้างเรากำลังช่วยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น
10: อ๋อนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่หนูจะได้แสดงความรักต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
11: ใช่แล้วจ้ะลูกการทำความดีด้วยหัวใจคือพลังสำคัญในการร่วมกันสืบสานความมั่นคงของชาติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะทุกความดีของคนไทยคือพลังของแผ่นดินสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เชื่อมโยงเครือข่าย4จังหวัด5สถานีในช่วงเวลา 10:10 นโดยประมาณจนถึง 11:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับทีมงานสวทภูเก็ตรับไม้ต่อจากสวทอรนอในการเชื่อมโยงเครือข่ายในช่วงนี้กันนะคะติดตามฟังกันได้นอกเหนือจากสวทภูเก็ตแล้วก็ติดตามกันได้ทางสวทอรนอสวทพังงาสวทตะกั่วป่าและสวทกระบี่ค่ะผู้ฟังคะในช่วงของวันอังคารที่29กันยายน2569ในรายการเล่าข่าวน้ำมันอยู่กับดิฉันณพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตมีน้องหนึ่งสราวุธทองสงค่ะควบคุมเทคนิคนะคะส่งสัญญาณไปให้ผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามรับทราบใครติดตามทางคลื่นวิทยุก็ได้ทั้ง5สถานีค่ะโดยในส่วนของพื้นที่สวทภูเก็ตนั้นได้ทาง FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และยังคงผ่านทางเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอค่ะใครที่ติดตามผ่านโลกโซเชียลเนาะโซเชียลมีเดียค่ะข่าวสารมากมายเลยทีเดียวค่ะในช่วงของเล่าข่าวอันดามันที่จะหยิบยกมาพูดคุยคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการก็จะมี2ช่วงที่น่าสนใจค่ะช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกับข่าวใต้รายวันส่วนข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้คงยังต้องติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็หลายภูมิภาคในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะล่าสุดมวลน้ำก็ได้ต้องเรียกว่าเฝ้าระวังในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการสนับสนุนหน่วยช่วยเหลือนะคะผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมาแล้วด้วยเหมือนกันตั้งแต่วันที่26ช่วงค่ำๆนะคะไปถึงช่วงวันที่27กันยายนก็คือทีมงานของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนั่นเองในการลงพื้นที่ไปสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงตอนนี้ได้เคลื่อนทัพมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีตามคำร้องขอของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีแล้วด้วยนะคะเสียงอาจจะอุ้ยอินหนึ่งก็ฝากเตือนเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งพื้นที่ประสบอุทกภัยและรวมไปถึงทุกพื้นที่ด้วยเนื่องจากภูมิอากาศสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยอย่าเหมือนในชั้นนะคะตอนนี้โรคเก่ากำเริบด้วยการที่ไม่ได้ดูแลตนเองด้วยอาการภูมิแพ้เรื้อรังแล้วก็ตอนนี้ส่งผลไปยังไซนัสอักเสบก็ฝากดูแลสุขภาพร่างกายด้วยส่วนใครที่เดินทางช่วงนี้ก็อย่าลืมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันฝนป้องกันน้ำเนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนรองเท้าถ้าเป็นไปได้รองเท้าบูทนะคะถ้าเกิดว่าเดินทางแล้วก็พกพาไม่สะดวกก็ตอนนี้เดินทางก็ให้เลือกเดินทางโดยรถสาธารณะไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นไปได้รู้ว่าจะต้องเดินทางแล้วต้องฝ่าฟันน้ำท่วมก็อยู่บ้านก่อนเนาะตอนนี้ก็ติดตามข่าวสารของญาติพี่น้องในพื้นที่กรุงเทพเหมือนกันนะคะก็ทราบมาว่าฝนก็ปริมาณลดน้อยลงบางพื้นที่ที่น้ำท่วมก็ลดลงแล้วด้วยล่าสุดยังไงก็อยากจะฝากไปในการติดตามสถานการณ์น้ำค่ะโดยรัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC นะคะ ขออภัยคุณฟังครับในช่วงเวลา 10:00 นตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC นะคะที่มีทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงข่าวในช่วงเวลา 10:00 นของทุกวันค่ะโดยจะมีการถ่ายทอดผ่าน MBT2HD แล้วก็มีการรับสัญญาณแชร์ภาพผ่านเพจ Facebook ในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้แล้วก็ทางรัฐบาลเองค่ะโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการทุกหน่วยงานค่ะเร่งในเรื่องของการระบายน้ำการฟื้นฟูแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนอกเหนือจากการฟื้นฟูแล้วก็เร่งที่จะออกมาตรการเยียวยาด้วยนั่นก็คือในส่วนของความเคลื่อนไหวในสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลหลายๆพื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทยในช่วงนี้นะคะรวมไปถึงข่าวใต้รายวันก็มีข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่4จังหวัดนี่แหละค่ะมาส่งข่าวสารมามอบให้ผู้ฟังได้ติดตามรับทราบกันเมื่อวานนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็นำในเรื่องของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ของน้องๆเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ฝั่งอันดามันไม่ว่าจะเป็นพังงากระบี่ภูเก็ตวันนี้น้องๆ120คนก็มาเยือนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วด้วยเหมือนกันส่วนรายละเอียดเนื้อหาข่าวสารที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าข่าวอันดามันวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงแรกข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะ
1: เติมอรรถ รถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ในการเงินที่สำคัญที่สุดข้องไหวเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบดอกให้ลูกล้านจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อซักซี่และความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครอบครองเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
5: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะที่จะหยิบยกมานำเสนอคุณฟังได้ติดตามรับทราบในรายการเล่าข่าวอันดามันทางโสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์เชื่อมโยงเครือข่ายไปอีก4สถานีในพื้นที่อีก3จังหวัดด้วยกันไม่ว่ากระบี่ระนองแล้วก็พังงานะคะรวมไปถึงโสทตะโกปาในพื้นที่นั้นด้วยล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการสั่งการระดมทุกหน่วยค่ะเร่งระบายน้ำแล้วก็ให้เข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นอกเหนือจากนั้นได้มีการจัดเตรียมงบเยียวยาผู้ประสบหรือว่าผู้ประสบภัยหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบแล้วนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะเป็นซิงเกิลคอมมานด์ค่ะเพื่อเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบางสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็นอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันค่ะเขตบางกะปิเพื่อให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพแล้วก็ของใช้จำเป็นให้กับผู้ประสบอุทกภัยจะเห็นได้จากภาพข่าวหลายๆสื่อเลยทีเดียวในเรื่องของแฟลตคลองจันที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้สูงเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสค่ะผู้ฟังคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการสั่งการให้รับมือในเรื่องของอุทกภัยภาคกลางแล้วก็ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำที่เหนือเขื่อนแล้วก็น้ำท้ายเขื่อนค่ะแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานเพื่อประเมินผลกระทบนะคะ ขออภัยค่ะก่อนปรับการระบายน้ำแล้วก็จะทำแผนเสี่ยงอุทกภัยนะคะที่ระบุพื้นที่แล้วก็ระดับความเสี่ยงเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ละจังหวัดใช้ประกอบการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนอพยพประชาชนล่วงหน้าและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงพื้นที่ส่วนด้านการสื่อสารค่ะให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพื้นที่เสี่ยงและแนวทางปฏิบัติด้านภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้ประชาชนรับรู้และเตรียมความพร้อมล่วงหน้ายังไงก็แล้วแต่ในหน่วยสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพี่น้องข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์เองแม้นว่าจะเป็นผู้ประสบอุทกภัยก็ยังต้องออกมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะคะในรูปแบบตามที่ได้รับมอบหมายในเรื่องของการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารและอีกเรื่องนึงที่ทางกรมประชาสัมพันธ์เน้นย้ำในเรื่องของการสื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นตื่นกลัวหรือตื่นตระหนกค่ะแล้วก็สามารถเตรียมตัวเองนั้นให้ผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้ด้วยดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทีมข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่หนึ่งนั้นก็คือเป็นผู้ประสบอุทกภัยด้วยเป็นผู้ประสบภัยด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะคะส่งกำลังใจไปให้ทีมกรมประชาสัมพันธ์ใหม่ ระยะนี้ด้วยนะคะส่งกำลังใจไปให้ทุกคนเลยทีเดียวนอกเหนือจากนี้ค่ะได้มีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนะคะโดยทางกระทรวงกลาโหมได้มีการระดมกำลังพลค่ะยานพาหนะแล้วก็ยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงและนอกเหนือจากนั้นทางทีมทหารหรือว่ากลาโหมนี่นะคะเตรียมชุดกำลังในการที่จะฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะส่วนทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะผู้ฝากค้านในการเร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือประชาชนกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตขออภัยค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะรวมไปถึงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงวัฒนธรรมได้ผลิตอาหารจัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.นะคะครัวกลางโรงครัวจิตอาสาลำเลียงอาหารและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางค่ะนอกเหนือจากนั้นในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เช่นเดียวกันก็จัดหาอาหารนะคะแล้วก็ส่งตรงไปในส่วนของพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนนอกเหนือจากนั้นได้มีการสั่งมังคุดจากเกษตรกรจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการให้อตก.นะคะเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนนั้นสามารถจอดรถได้ฟรีตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 18:00 นด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะในเรื่องของอาชีวศึกษาหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการค่ะสั่งในเรื่องของการเรียนเยียวยาในเรื่องของสถานศึกษาแล้วก็จัดตั้งทีมฟิตอิทเซ็นเตอร์นะคะเพื่อที่จะให้ดูแลช่วยเหลือแล้วก็ซ่อมสร้างซ่อมบำรุงซ่อมแซมให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่นี่แหละค่ะนอกจากนี้อย่างที่กล่าวแล้วค่ะว่ารัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC นะคะทุกช่วงเวลา 10:00 นก็จะมีการแถลงสถานการณ์โดยนายเอกกภพเปลี่ยนพิเศษค่ะตอนนี้ก็ติดตามกันได้นะคะผ่านเพจ Facebook ของเครือกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงในส่วนของหลายเพจด้วยแต่มีการเน้นย้ำในส่วนของศูนย์ JICC ค่ะบอกว่าถ้าต้องการขอความช่วยเหลือในพื้นที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่ว่ากรุงเทพหรือพื้นที่ไหนๆโทรสายด่วน1555นะคะ11ตัวแล้วก็ตามด้วย53ตัวได้ตลอด24ชั่วโมงแต่อย่าลืมค่ะในกรณีการแพทย์ฉุกเฉินอย่าลืมที่จะเรียกหรือว่าโทรสายด่วน1669นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะส่วนใครที่อยู่พื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลสามารถมีอีก1สายที่สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้นั่นก็คือหมายเลข022485115นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะนอกเหนือจากนี้ค่ะกรมชลประทานค่ะได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดนะคะหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเมื่อวันที่28กันยายนช่วงเวลา 6:00 นเขื่อนป่าสักก็มีปริมาณน้ำสูงนะคะอยู่ที่ปริมาณน้ำอยู่ที่ 840.94 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะหรือปริมาณ 96.49 ของความจุอ่างเพราะฉะนั้นน้ำไหลเข้าอ่างปริมาณที่สูงแล้วนะคะก็เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้แล้วก็จะมีการทยอยระบายน้ำออกนะคะตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปค่ะซึ่งก็มีการจัดระดับระบายน้ำออกด้วยไม่ว่าจะเป็นวันที่30กันยายน1ตุลาคม2ตุลาคมในการที่จะระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะบรรเทาแล้วก็เป็นการวัดระดับน้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไม่ให้ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะผู้ฟังคะ ผู้ฟังคะใครที่ติดตามหรือว่าใครที่ได้ยินคำว่า native เนาะภูเก็ต native หรืออะไร native ก็แล้วแต่ดิฉันไปเห็นข้อความนึงของ NVT อุบลราชธานีค่ะเมื่อประมาณ21ชั่วโมงกว่าๆเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เราอยากจิบมาฝากคุณฟังในช่วงนี้นิดนึงค่ะว่าทางอุบลเนี่ยมีในเรื่องของการฟีเวอร์ในฟีเวอร์ที่น่าสนใจก็คือมะลัยเกล้าผมคุณผู้ชมคุณฟังก็คือจากภูมิปัญญาสู่แฟชั่นสุดคิดในยุคปัจจุบันหรือว่าอุบล native ก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเป็นในเรื่องของนำในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกนะถ้าพูดภาษาบ้านเราตั้งแต่แรกหรือว่าตั้งแต่อดีตนะกลับมานิยมกันใหม่ก็ทาง NVT อุบลนะคะก็ได้โพสต์ข้อความแล้วก็มีภาพประกอบด้วยบอกว่าอุบลฟีเวอร์มาลัยเกล้าผมจากภูมิปัญญาสู่แฟชั่นสุดฮิตดันยอดขายร้านดอกไม้รับกระแสอย่างสุดปังเลยทีเดียวโดยกระแสมาแรงแบบฉุดไม่อยู่สำหรับเทรนด์แฟชั่นมาลัยเกล้าผมเครื่องประดับสุดน่ารักกลิ่นอายความเป็นไทยที่ตอนนี้กลายเป็นไอเทมสุดชิค ขวัญใจสาวๆและอินฟลูเอนเซอร์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีช่วยปลุกบรรยากาศการซื้อขายของร้านดอกไม้ให้กลับมาคึกคักแล้วก็มียอดสั่งจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยผู้สื่อข่าวเอ็มบีทีอุบลราชธานีค่ะได้มีการลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศที่ร้านดอกไม้นะคะในพื้นที่อำเภอวารินชำราบโดยได้พูดคุยกับเจ้าของร้านนะคะได้เปิดเผยว่าทางร้านนั้นได้นำเข้ามาลัยเกล้าผมส่งตรงมาจากปากคลองตลาดเพื่อตอบรับกระแสความนิยมที่นำภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์เป็นเอ็กเซสซอรี่เก๋ๆนะคะสำหรับใส่ถ่ายภาพเป็นลุคแบบเช็คอินตามย่านเมืองเก่าในพื้นที่แลนด์มาร์คของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะตอนนี้กลายเป็นกระแสวัยรุ่นเป็นอย่างมากก็ถือได้ว่า1กลิ่นอายความเป็นไทยในการที่จะปลุกกระแสให้รักความเป็นไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะกับมาลัยเกล้าผมใครสนใจก็ไปเปิดดูไปเช็คอินหรือว่าเข้าไปดูกันได้ที่เพจ Facebook NBT อุบลค่ะสำหรับการแต่งกายทริคการแต่งกายตัวนี้นะคะเป็นแมทกันเข้ากับลุคแบบมาลัยเกล้าผมทางร้านได้มีการแนะนำให้เสื้อผ้าแบบโทนหวานละมุนนะคะแบบสีพาสเทลไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีครีมสีชมพูนมเพื่อช่วยขับให้พวงมาลัยโดดเด่นสะดุดตาหรือเลือกแมทกับชุดผ้าลูกไม้แบบไทยๆค่ะเพิ่มกลิ่นอายความเป็นไทยแบบเบาๆส่วนทรงผมเหมาะกับการทำเกล้ามวยหรือมัดรวบต่ำทำให้ประดับพวงมาลัยได้อย่างสวยงามสำหรับสาวผมสั้นก็ไม่ต้องกังวลค่ะสามารถทำทรงเกล้ามวยขึ้นหัวครึ่งหัวได้เช่นเดียวกันเพียงทำให้เป็นลูกเก๋ขึ้นแล้วก็สร้างความเป็นไทยมากขึ้นนั่นก็คือความเป็นสมัยใหม่ผสมกับไทยในอดีตนะคะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่านำแบบกริดเก๋ๆเหล่านี้นะคะมาย้อนแล้วก็มาปลุกกระแสความเป็นไทยได้ส่วนคำว่าอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ที่ดิฉันพูดบอกว่าความเป็นไทยเดิมหรือว่าความเป็นพื้นเมืองของแต่ละพื้นถิ่นอย่าลืมว่าช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะใกล้เข้าสู่งานประเพณีถือศีลกินผักแล้วนะคะใครที่เป็นภูเก็ตดั้งเดิมหรือว่าเป็นจีนฮกเกี้ยนในหลายพื้นที่ก็มักจะเริ่มที่จะเขาเรียกว่าฟื้นเนาะฟื้นประเพณีอย่างเช่นยกเสาโกเตงนะคะบ้านเดิมของดิฉันเนี่ยดิฉันเป็นคนภูมิลำเนาจังหวัดตรังภูเก็ตเรียกว่าโกเตงแต่จังหวัดตรังนี่เรียกเสาติโกนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ใครที่เชื้อสายจีนหรือว่าถือยึดถือวัฒนธรรมประเพณีก็จะอยู่ที่ศาลเจ้าหรือว่าอามกันแล้วมีการล้างอามทำความสะอาดอามเพื่อเตรียมความพร้อมหรือว่าทำความสะอาดศาลเจ้านี่แหละเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่งานประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการนะคะอย่างเช่นบอกภูเก็ตเนทีฟดิฉันเห็นในเพจ Facebook ของเทศบาลศรีสุนทรนะคะอย่างเช่นนายกอ้ําก็บอกว่าศรีสุนทรเนทีฟอะไรเหล่านี้ก็ไปติดตามกันได้เป็นการปลุกกระแสค่ะให้รักพื้นถิ่นของตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยู่พื้นถิ่นไหนไม่ว่าจะไม่ได้เป็นภูมิลำเนาเราแต่เราก็สืบสานหรือว่าศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันไปได้ในช่วงนี้ก็อย่าลืมค่ะไปติดตามกระแสสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารได้ในหลายแพลตฟอร์มของเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่ด้วยแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมตัวเองนะคะในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินรวมไปถึงยารักษาโรคโดยเฉพาะยาที่ป้องกันน้ำกัดเท้าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมโรคระบาดในช่วงหน้าฝนด้วยอย่างเช่นโรคฉี่หนูก็เฝ้าระวังกันด้วยละกันตอนนี้ก็พักกันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามในอีกช่วงหนึ่งของเล่าข่าวอันดามันกันค่ะ

0: กำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโซโทระนอง FM 107.25 MHz โซโทกระบี่ FM 98.5 MHz โซโทพังงา FM 100 MHz โซโทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโซโทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเร่แบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
2: ่ไห้ลูกเออบันเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
1: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละค่ะมาในช่วงของข่าวใต้รายวันกับทางรายการเล่าข่าวอันดามันทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เจอกันถึง5สถานีด้วยกันนะคะยังคงอยู่กันใกล้เวลาแล้วเหลืออีกประมาณ20นาทีเรามาพูดคุยในส่วนของข่าวใต้รายวันค่ะ

ยอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่กำหนดไว้อย่างเด็ดขาดค่ะแล้วก็สั่งการเจ้าหน้าที่นะคะในการที่จะต้องบูรณาการกับหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวปลอดภัยสูงสุดด้วยแล้วก็ต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติตำรวจน้ำแล้วก็ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนค่ะในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางทางทะเลให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เกิดความเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวด้วยนั่นก็คือในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะส่วนทางด้านจังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่22กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ค่ะลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อที่จะมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกาะลันตานะคะทางจังหวัดกระบี่ก็ทางจังหวัดกระบี่ขออภัยนะคะในการพูดนี่อาจจะแบบฟังแล้วดูอาจจะขัดใจรู้ฟังนิดนึงในเรื่องของเสียงด้วยแล้วก็คำด้วยนี่อาจจะไม่ได้ชัดมากนะคะในช่วงนี้ต้องขออภัยจริงแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะคะดูตัวอย่างดิฉันที่ไม่ค่อยจะได้ดูแลทำให้ไซนัสอักเสบแล้วก็ส่งผลต่อการทำงานในช่วงนี้นี่แหละค่ะจังหวัดกระบี่ค่ะเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะตั้งแต่วันที่22แล้วก็จนถึงวันนี้นะคะก็เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะนำทีมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่แต่ละอำเภอนะคะในการมอบถุงยางชีพอาหารแห้งแล้วก็อุปกรณ์จำเป็นในการดำรงชีวิตนี่แหละค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ต่างๆด้วยซึ่งการลงพื้นที่ค่ะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการตามแผนการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของทางจังหวัดกระบี่ในการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแล้วก็เข้าถึงทุกพื้นที่โดยเฉพาะครัวเรือนที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็เน้นย้ำในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทุกพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จังหวัดกระบี่ตั้งเป้าในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งสิ้นจำนวนถึง780คนหรือว่า80ครัวเรือนนะคะไม่ใช่80คน80 780ครัวเรือนครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัดกระบี่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมนั่นก็คือข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะนำทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์คลื่นกัดเซาะชายฝั่งหาดประพาสนะคะเพื่อที่จะบูรณาการแก้ไขปัญหาและก็ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะ28กันยายนช่วงเย็นๆค่ะ 15:30 นาทีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะนำคณะค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนายอำเภอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปภ.กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่บริเวณหาดประพาสหมู่ที่2บ้านเหนือตำบลกระพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองค่ะในการที่จะประเมินสภาพพื้นที่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นะคะโดยการลงพื้นที่นะคะก็นำหน่วยงานอย่างที่บอกแล้วค่ะว่านำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นไปติดตามสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะประเมินซึ่งบริเวณหาดประพาสอย่างนี้คุณผู้ฟังเป็นพื้นที่ที่มีการติดตามปัญหาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็โดยข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยก็พบว่าระบบหรือว่าในส่วนของหาดประพาสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝั่งตามฤดูกาลแล้วก็ทิศทางของคลื่นและกระแสน้ำซึ่งทางจังหวัดระนองเองก็มีการรายงานสถานการณ์การกัดเซาะในพื้นที่บางช่วงของพื้นที่เนี่ยถูกกัดเซาะลึกเข้าไปถึงชายฝั่งเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งไอ้คำว่าจำนวนมากเนี่ยมากกว่า3เมตรด้วยกันเนาะแล้วก็ส่งผลกระทบถึงถนนเลียบชายฝั่งค่ะซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาจังหวัดระนองค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามแล้วก็จัดหาแนวทางแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงปี2568มีการพิจารณารูปแบบการวางแนวกันคลื่นแล้วก็แนวทางป้องกันการกัดเซาะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมนำข้อมูลทางวิชาการ

0: ณ์และความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาประกอบการวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยในส่วนนี้ค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเองก็เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะรวมถึงแขวงการทางแขวงทางหลวงด้วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรงค่ะพร้อมบูรณาการข้อมูลแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ให้เร่งพิจารณาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้เป็นระบบและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ซึ่งจังหวัดระนองค่ะก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศและข้อมูลสภาพอากาศรวมไปถึงสถานการณ์คลื่นลมอย่างใกล้ชิดหากพบความผิดปกติหรือมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อประชาชนและก็ทรัพย์สินของประชาชนนั้นก็ขอให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดค่ะนั่นก็คือข้อมูลข่าวสารใน3พื้นที่ในช่วงของข่าวใต้รายวันส่วนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเองหลายพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีการสรุปข้อมูลหรือว่าสรุปการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ตลอดช่วงเวลาปีงบประมาณ2569แล้วก็เดินหน้าต่อยอดในช่วงของปี2570ค่ะหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น่าจับตามองนั่นก็คือทางเทศบาลเมืองกระทู้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่มีการขับเคลื่อนเมืองแบบพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็เพื่อที่จะวิขออภัยค่ะครอบคลุมในทุกมิติเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการศึกษาสาธารณสุขแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะไปติดตามรายงานพิเศษเทศบาลเมืองกระทู้พัฒนาเมืองทุกมิติสู่อนาคตที่ยั่งยืนในช่วงท้ายของรายการกันนะคะดิฉันนพพันธ์ไพรพันธ์ขออนุญาตทิ้งท้ายในส่วนของข่าวใต้รายวันกับความเคลื่อนไหวในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองกระทู้ในการดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกระทู้ไว้นะคะในช่วงท้ายซึ่งดิฉันต้องขออนุญาตลาคุณฟังผู้ชมแล้วก็ในช่วงเวลาต่อไปค่ะ11 นาฬิกาถึงเที่ยงจะเจอได้กับรายการร้อยเรื่องอนามันกับสวทพังงานะคะยังคงรับสัญญาณเชื่อมโยงกันต่ออีก1ชั่วโมงกับสวทพังงาวันนี้ดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ทีมงานสวทภูเก็ตแล้วก็อีก4สถานีต้องขออนุญาตนะคะในช่วงนี้ขอลาคุณฟังผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมกันมาจะเจอกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในส่วนของรายการเชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงค่ะดิฉันณพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สบายสบายเพราะเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ตลอดปีงบประมาณ2569เทศบาลเมืองกระทู้เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพชีวิตการศึกษาด้านสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานและด้านเศรษฐกิจของชุมชนภายใต้วิสัยทัศน์การสร้างเมืองน่าอยู่เมืองสุขภาพและเมืองแห่งโอกาสสำหรับทุกคนเมืองกระทู้จากพื้นที่ชุมชนเมืองแร่ในอดีตสู่ศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตและเมืองกระทู้ก้าวสู่การเป็นเมืองที่เติบโตอย่างสมดุลควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิตินายวรรณยุทธสุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้กล่าวว่าตลอดปี2569ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองกระทู้มุ่งเน้นการพัฒนาทุกด้านที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จริงทั้งการดูแลสุขภาพการศึกษาการพัฒนาชุมชนและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการขยายตัวของเมืองโดยทำงานภายใต้แนวคิดประชาชนต้องได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านสุขภาพการศึกษาสิ่งแวดล้อมและการดูแลประชาชนทุกช่วงวัยสู่การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตของคนกระทู้ที่ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า
3: คุณถามว่าตั้งแต่เขียนนโยบายมานะครับเทศบาลกระทู้มีนโยบายแค่6ด้านนี่นะครับ6ด้านหมายถึงว่าด้านแรกคือด้านการศึกษาการศึกษาก็มุ่งเน้นไปที่ส่วนเด็กเล็กอนุบาลแล้วก็ประถมมัธยมนะครับอย่างที่นโยบายการศึกษาของเทศบาลกระทู้ก็จะเปลี่ยนตามความเหมาะสมที่เด็กสนใจและก็นักเรียน ที่ในเขตเทศบาลกระทู้สนใจไม่ว่า เรื่องหลักสูตรที่บรรจุเข้าไปนะครับอย่างที่ด้านการศึกษาก็ทุกคนต้องสื่อภาษาอังกฤษได้เป็นภาษาที่สองแล้วทุกคนเป็นที่เป็นเด็กเทศบาลกระทู้ต้องว่ายน้ำเป็ดนะครับตรงตัวอย่างนี้ให้เห็นชัดว่า เด็กทุกคนในเทศบาลกระทู้ต้องมีคุณสมบัติสองอย่างนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือด้านสุขภาพพลานามัยและสิ่งแวดล้อมนะครับก็อย่างที่ว่าเรามีตั้งแต่3วัยขึ้นไปตั้งแต่เด็กวัยทำงานและผู้สูงอายุเราก็มีนโยบายอย่างนี้ด้านนี้ครอบคลุมไปหมดว่าเด็กต้องมีสุขภาพยังไงวัยทำงานต้องออกกำลังกายยังไงสูงวัยจะมีการเรียนรู้ฝึกอบรมโดยวิทยากรว่าใช้ชีวิตเป็นยังไงนะครับเรื่องอาหารการกินหรือการออกกำลังกายในวัยสูงวัยก็แล้วแต่นะครับจะมีวิทยากรมาสอนให้ส่วนโครงสร้างพื้นฐานท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเราพยายามมีถนนไฟแสงสว่างกล้อง CCTV ที่ทำไปแล้วซึ่งจะพัฒนาต่อไปว่าจะให้ครอบคลุมจุดบอดจุดมืดทุกพื้นที่นะครับส่วนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็อย่างที่ว่าความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานก็ถนนนะครับกูคลองอะไรแต่เรื่องความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินก็แสงสว่างกับกล้อง CCTV ซึ่งเราก็พยายามเสริมให้สมบูรณ์แบบนะครับให้มากกว่าเดิมด้านเศรษฐกิจก็อย่างที่ว่าด้านเศรษฐกิจเทศบาลกระทู้ก็ทำโปรแกรมให้กระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปียกตัวอย่างเช่นถนนสายวัฒนธรรมสงกรานต์มาราธอนแล้วก็เทศกาลกินผักนะครับแล้วก็ดนตรีในสวนอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเทศบาลกระทู้ก็มุ่งเน้นเป็นสังคมเมืองเก่านะครับเรื่องวัฒนธรรมก็ยังคงวัฒนธรรมไม่ว่าเป็นศาลเจ้าตรงสูหรือศาลเจ้ากระทู้เองเราก็คงไว้เพื่อสืบทอดประเพณีนี้ให้ลูกหลานนะครับแล้วส่วนเรื่องการเมืองการปกครองบริหารก็อย่างที่ว่าการบริหารเป็นนโยบายของเทศบาลกระทู้ส่วนการปกครองการเข้าถึงประชาชนก็อย่างที่รับทราบนะครับเทศบาลกระทู้จะลงไปหาชุมชนทุก19ชุมชนแล้วก็ให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นนี่คือนโยบายของเทศบาลกระทู้ทั้ง6ด้านคณะบริหารมีอำนาจมีงบประมาณนะครับส่วนแนวคิดก็อยากให้19ชุมชนหรือประชาชนในท้องที่เทศบาลเมืองกระทู้มาคิดร่วมกันนะครับว่าเราจะพัฒนาเมืองไปด้านไหนสิ่งที่เทศบาลกระทู้ทำมาถูกใจท่านหรือไม่ก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับส่วนที่ลงไปชุมชนก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ครับ
2: ขณะเดียวกันเทศบาลเมืองกระทู้ยังมุ่งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนผ่านการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาอาชีพการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นและการสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองนำไปสู่การต่อยอดแผนพัฒนาเมืองกระทู้ในปีงบประมาณ2570ที่มุ่งยกระดับสู่การเป็นเมืองสุขภาพเมืองน่าอยู่และเมืองแห่งโอกาสสำหรับประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองกระทู้พร้อมเดินหน้าพัฒนาเมืองอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งคนเมืองเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่การสร้างเมืองน่าอยู่และเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อก้าวสู่อนาคตไปพร้อมกันทีมข่าวสวทภูเก็ตรายงาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัย
7: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบทบนตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยช่วยเหลือดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย8อำเภอพร้อมเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
8: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรงทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ตำรวจอังกฤษให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัย5คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศในอังกฤษสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTP เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าชายชาวกรุงลอนดอน5คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเตรียมวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งกองทัพสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดขณะเดียวกันพลตำรวจโทลอเรนซ์เทเลอร์หัวหน้าหน่วย CTP ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวในทุกแง่มุมรวมถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อเหตุอาจเป็นตัวแทนของกลุ่มก่อการร้ายหรือบุคคลที่ทำงานให้กับรัฐต่างชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: คุณกำลังฟัง
10: สวท.
9: ตะอั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.ตะอั่วป่า
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
13: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
12: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
13: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
12: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
13: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
12: เฮ้ย
13: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
17: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
16: นั่นเลย แล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
17: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็รับฟังและรับชมสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดูได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะแล้วก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะที่รับสัญญาณของเราไม่ว่าจะเป็นจากสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะคะสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะก็ในส่วนของวันนี้นะคะน้องน้ำฝนก็มีเรื่องราวข่าวสารเยอะแยะมากมายค่ะที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันทั้งในคร่าวๆทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะคะแล้วก็จากส่วนกลางที่ตอนนี้ก็ยังเป็นในเรื่องของน้ำท่วมนะคะคุณผู้ฟังที่จะต้องติดตามกันในเรื่องของมาตรการต่างๆที่รัฐบาลได้มีการแจ้งออกมาค่ะก่อนที่เราจะไปรับทราบเรื่องราวเหล่านี้กันนั้นนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
2: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงเมื่อวานค่ะ29กันยายนนะคะที่โรงแรมบริเวณโคกอยนะคะคุณผู้ฟังก็ได้มีกลุ่มสตรีจิตอาสานะคะทั้ง8อำเภอของจังหวัดพังงาค่ะร่วมกันในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะด้วยหัวใจแห่งความภักดีค่ะทั้งนี้ค่ะก็ทางด้านนายแพรรัตน์เพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจนะคะกลุ่มสตรีจากทั้ง8อำเภอของจังหวัดพังงาค่ะที่ร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะแล้วก็พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ให้กับตัวแทนของแต่ละอำเภอด้วยค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนนะคะได้ร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ค่ะซึ่งเป้าหมายนะคะในการจะทำดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ก็จำนวน 126,993 ดอกค่ะคุณผู้ฟังซึ่งจะมีทางด้านนายอำเภอนะคะตะกั่วทุ่งพัฒนาการจังหวัดพังงานะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ร่วมเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายแพรรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองนะคะก็ได้ชื่นชมแล้วก็ได้ให้กำลังใจกลุ่มสตรีจิตอาสาทุกคนค่ะที่ร่วมแรงร่วมใจการประดิษฐ์ในส่วนของดอกไม้จันทร์นะด้วยความประณีตแล้วก็ความตั้งใจค่ะซึ่งนอกจากเป็นการ การแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วนะคะยังเป็นการรวมพลังของพี่น้องชาวจังหวัดพังงาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะผ่านงานฝีมือที่ เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนของพังงานะคะทั้งนี้ค่ะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาค่ะก็ได้นำกลุ่มสตรีจิตอาสาและก็เครือข่ายทั้ง8อำเภอค่ะร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในสงรูปแบบค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นดอกมาดอกดาวรารัตค่ะแล้วก็ดอกกุหลาบเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ส่วนทุกคนนะได้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทร์แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์ธรรมชาติค่ะที่มีอยู่ตามแนวที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเช่นการนำเปลือกข้าวโพดนะคะผักตบชวาค่ะใบตองแห้งใบยางพาราแล้วก็กระดาษสาค่ะเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งยังเป็นการต่อยอดทักษะในเรื่องของอาชีพด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มสตรีที่ทางพัฒนาจังหวัดนะคะได้ร่วมกันจัดขึ้นแล้วก็เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงของเราด้วยนะคุณผู้ฟังถัดมาค่ะคุณฟังมาดูในเรื่องของการดำเนินงานของด้านความมั่นคงค่ะเมื่อวานเช่นเดียวกันนะทางจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงความเรียบร้อยระดับจังหวัดแล้วก็การประชุมของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงาแล้วก็คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลของจังหวัดพังงาค่ะซึ่งได้มีการรายงานผลนะฮะต่างๆที่ดำเนินการมาเมื่อตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงปลายปีงบประมาณของปี2569ค่ะทั้งนี้ค่ะก่อนที่จะมีการประชุมนะคะก็ได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านกระโปงหมู่ที่2ตำบลกระโปงอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นบ้านดีเด่นกองทุนแม่ของแผ่นดินตามโครงการ128กองทุนแม่ขออภัยค่ะตามโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อแก้ไขในส่วนของปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2569ค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของการประชุมนะคะก็ยังมีเรื่องของการรายงานปัญหาในด้านความมั่นคงต่างๆนะความสงบเรียบร้อยรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทั้งแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงผลการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดของทุกอำเภอในสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอแล้วก็การป้องกันด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำชุมชนค่ะท้องถิ่นแล้วก็สถานศึกษารวมไปถึงการบำบัดรักษาปัญหาการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติด้วยแล้วก็การจัดระเบียบสังคมการควบคุมการจำหน่ายสุราแล้วก็การปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้านะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการการป้องกันแก้ไขบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็เป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันเชื่อมโยงด้านข้อมูลความมั่นคงค่ะผลการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนผิดกฎหมายนะคะหรือว่าโนมินีค่ะรวมทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการรายงานผลในเรื่องของการบริหารจัดการข้อร้องเรียนแล้วก็พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่8อำเภอซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่1ตุลาคม2568นะคะจนถึงวันที่25กันยายน2569ค่ะก็มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด203เรื่องค่ะก็สามารถรายงานผลกลับไปแล้วได้ถึง186เรื่องก็คิดว่าเป็นร้อยละ 91.63 ก็สะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดพังงาของเรานะคะก็มุ่งที่จะบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบค่ะก็ควบคู่ไปกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะคุณผู้ฟังการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายแล้วก็การดำเนินงานเชิงรุกค่ะเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะทั้งนี้นะคะในเรื่องของการ พิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและก็การสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงการยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดหากพบเห็นหรือว่าทราบเบาะแสในเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะก็สามารถโทรได้ที่สายด่วนปปส1386สามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ข้อมูลของผู้แจ้งนะคะก็จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับค่ะเพื่อเป็นการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อจังหวัดพังงาของเราปลอดภัยและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็จะมีกลุ่มเยาวชนนะคะโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะรุ่นที่47ค่ะมาร่วมทำกิจกรรมค่ายสมรรถฉันท์เรียนรู้การควบคุมเพลิงในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็มีทางด้านนายแพรรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เยี่ยมชมแล้วก็พบปะรวมไปถึงทักทายเยาวชน120คนนะคะ120คนค่ะในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งกำลังเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสมานฉันท์อยู่นะโรงแรมภูงานะคะคุณฟังทั้งนี้ค่ะทางท่านผู้ว่าราชการนะคะก็ได้พูดคุยกับน้องๆอย่างเป็นกันเองรวมไปถึงพูดคุยกับพี่เลี้ยงด้วยนะคะพร้อมให้กำลังใจค่ะในกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจความเคารพความแตกต่างตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างเยาวชนจากต่างพื้นที่ด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังและเยาวชนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากทีมวิทยากรสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการฝึกอบรมการควบคุมเพลิงเบื้องต้นนะคะเพื่อให้เยาวชนของเราค่ะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยนะคะรวมถึงสามารถนำทักษะไปใช้ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยด้วยค่ะกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีแล้วก็สร้างความเข้าใจระหว่างเยาวชนค่ะอย่างมุ่งเสริมสร้างในเรื่องของทักษะที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนก้าวไปเป็นพลังสำคัญของสังคมในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดพังงาที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะ
6: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็บางจังหวัดในส่วนภาคกลางนะคะคุณผู้ฟังก็ทำให้ทางภาครัฐนะทางรัฐบาลเองก็มีการเร่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กันอย่างเข้มข้นค่ะไม่ว่าจะทุกหน่วยงานเลยนะตอนนี้ทุกกระทรวงทบวงกรมค่ะก็เร่งที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็เยียวยาในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะหัวหน้ารัฐบาลค่ะก็ได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พร้อมติดตามการช่วยเหลือรวมไปถึงการเยียวยาพี่น้องประชาชนค่ะโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานนะคะบูรณาการการทำงานแล้วก็ทรัพยากรอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะนำทำหน้าที่นะคะเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์หลักนะคะเพื่อที่จะมีการสั่งการหรือว่าการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยเน้นว่าในเรื่องของภาระเร่งด่วนที่สุดก็คือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะโดยเฉพาะในการระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์เข้าช่วยเสริมในจุดระบายน้ำสำคัญนะคะก็พร้อมที่จะให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงแล้วก็มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นควบคู่ไปกับการดูแลอาหารน้ำดื่มเครื่องของจำเป็นนะคะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะรวมถึงการเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็การเตรียมงบประมาณสำหรับเยียวยาและฟื้นฟูทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายค่ะทั้งทีค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่เป็นวันที่2นะบริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะเพื่อให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพและสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ประสบอุทกภัยค่ะคุณผู้ฟังทางด้านกระทรวงการคลังนะคะนายเอกนิติธรรมประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางนะคะก็ได้มีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบตั้งแต่น้ำเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนนะคะอ่างเก็บน้ำต่างๆเส้นทางระบายน้ำนะคะการคาดการพื้นที่เสี่ยงค่ะไปจนถึงการแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะโดยให้ทุกหน่วยงานค่ะได้จัดทำชุดข้อมูลเดียวกันแล้วก็การนำไปใช้ในเชิงรุกเพื่อที่จะประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า 7-10 วันค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้ให้มีในพื้นที่ทุกจังหวัดค่ะจัดเตรียมจุดเส้นทางแล้วก็เส้นทางอพยพเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและก็กำลังช่วยเหลือให้ตรงพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้กำชับให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะเผยแพร่ข้อมูลที่มีให้กับพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แนวทางการปฏิบัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายค่ะรวมทั้งให้ปภ.ค่ะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่แจ้งเตือนประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะพร้อมการประสานทางกรมบัญชีกลางค่ะในเรื่องของเงินทดลองราชการแล้วก็ศูนย์จัดพักพิงอาหารนะคะศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มยาถุงยางชีพระบบไฟนะน้ำประปารวมไปถึงสถานพยาบาลรองรับนะคะโดยให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศสุอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่สมุทรปราการนะคะสำรวจติดตามการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองลวดลากข้าวค่ะตำบลบางพลีค่ะคุณผู้ฟังพร้อมเยี่ยมจุดพักพิงผู้ที่อาศัยอยู่นะผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่จำนวน300รายค่ะแล้วก็ชุมชนจตุรมิตรที่ได้รับผลกระทบประมาณ600ครัวเรือนค่ะคุณผู้ฟังโดยกำชับให้ดูแลอาหารน้ำดื่มสุขอนามัยนะคะความปลอดภัยแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะแล้วก็รวมถึงการประสานความช่วยเหลือให้รองรับความต้องการของแต่ละครอบครัวแล้วก็สื่อสารความคืบหน้าให้กับประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านกระทรวงกลาโหมค่ะนำโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็ระบุว่าในตลอด3วันที่ผ่านมาค่ะทางกองทัพเองก็ได้ระดมกำลังพลนะคะยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์นะคะทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะแม้ว่ากำลังพลบางคนบางส่วนนะคะก็มีครอบครัวแล้วก็ครอบครัวเองก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นเดียวกันจึงกำชับผู้บังคับบัญชาหน่วยนะคะให้ดูแลกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงการควบคู่กับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปด้วยค่ะเพื่อให้กับผู้ปฏิบัติงานนะคะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ได้
ไม่มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในส่วนของบ้านพักข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะคะเขตลาดประเขาแล้วก็บ้านพักข้าราชการองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกถนนรามอินทรานะเพื่อติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็รับฟังปัญหาความต้องการจากกำลังพลแล้วก็ครอบครัวค่ะพร้อมกำชับให้สำรวจความเดือดร้อนแล้วก็ดูแลความจำเป็นอย่างเร่งด่วนแล้วก็ทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ความปลอดภัยการเดินทางแล้วก็สิ่งอุปกรณ์นะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะครอบครัวของกำลังพลที่ออกปฏิบัติการออกช่วยภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่นะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านกองทัพเองก็มีการสนับสนุนตามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการร้องขอนะเพื่อช่วยบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยมีการประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมทั้งเตรียมกำลังและก็ยานพาหนะทรัพยากรสำหรับสนับสนุนฟื้นฟูในภายหลังน้ำลดตลอดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็ได้ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าในพื้นที่ที่มีอุทกภัยหนักที่สุดของกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้นำครัวกลางนะคะแล้วก็จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ประสานงานร่วมกันแล้วก็มีอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมค่ะเพื่อที่ใช้บินสำรวจแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่รวมไปถึงโดรนขนส่งขนาดใหญ่สำหรับการลำเลียงอาหารแล้วก็ถุงยางชีพซึ่งสามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดถึง80กิโลกรัมค่ะพร้อมอุปกรณ์ตาข่ายหิ้วยกและก็เครื่องปั่นไฟค่ะทางด้านการจัดการเสบียงก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและก็โรงครัวเบื้องต้นบริเวณปากซอยรามคำแหง192เขตมีนบุรีนะคะทางนี้ค่ะก็มีการปฏิบัติงานหลักนะเที่ยวร่ม92แล้วก็เตรียมการขับเคลื่อน4ล้อประจำการสนับสนุนภารกิจต่างๆทั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านกระทรวงพม.ค่ะนำโดยนายนิกรโสมกลางค่ะรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่เขตสายไหมแล้วก็จตุจักรนะคะมอบถุงยางชีพข้าวกล่องและก็น้ำดื่มรวมไปถึงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่นะคะพร้อมจัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือศูนย์อุทกภัยกรุงเทพมหานครเพื่อตั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนที่ประสบอุทกภัยระหว่างหน่วยงานในสังกัดพม.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพร้อมจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกนะแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าค่ะทางด้านผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนำโดยนางสาวสาวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้มีการเปิดครัวจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกค่ะน้ำดื่มแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะซึ่งทำการณอาคารสำนักงานพิจารณาขออภัยค่ะสำนักอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมค่ะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้ลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะช่วยในเรื่องของการประสานงานในเขตกรุงเทพเขตลาดกระบังนะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้นำแนวเรื่องของอาหารน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยนะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนในส่วนของรถประกอบเลี้ยงจำนวน3คันค่ะซึ่งถ้ารวมกันในวันนี้นะคะก็จะมีรถประกอบเลี้ยงรวมทั้งหมด5คันแล้วนะคะซึ่งสามารถนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ประมาณ200กล่องต่อมื้อนะคะหรือว่า3ขออภัยค่ะ 2,000 กล่องต่อมื้อ 66,000 กล่องต่อวันค่ะคุณผู้ฟังทางด้านของ

6นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกาจนถึงวันที่2ตุลาคมกันเลยทีเดียวค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการจัดส่งอาหารไปยังพื้นที่เขตหลักสี่บางบัวบางเขนคลองจันมีนบุรีและก็ชุมชนริมคลองแสนแสบนะคะเพื่อเตรียมถุงยางชีพจำนวน 1,000 ชุดนะคะเตรียมแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยและก็พื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดกันด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่อพยพสัตว์เลี้ยงจากพื้นที่เสี่ยงกำชับให้ทางกรมชลประทานนะคะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและก็บูรณาการค่ะทำงานร่วมกันกับทรัพยากรน้ำแห่งชาติและก็กรมป้องกันและสาธารณภัยเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนในแต่ละพื้นที่กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังครับซึ่งยังมีอีกหลากหลายหน่วยงานนะคะคุณฟังอีกหลายกระทรวงเลยนะคะที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะก็ได้มีการจัดในเรื่องของการดูแลผู้ปกครองนักเรียนบุคลากรทางการศึกษานะคะที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการปิดโรงเรียนตามที่ครม.ประกาศหยุดนะรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นแล้วก็มีการจัดการเรียนชดเชยเพื่อที่จะไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษารวมไปถึงการวัดการประเมินผลกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะในเรื่องของการฟื้นฟูและเยียวยาในสถานศึกษานะคะก็ให้เตรียมในเรื่องของการสำรวจความเสียหายแล้วก็จัดสรรงบประมาณกลางในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหายในบริเวณโดยรอบของโรงเรียนนะคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของด้านกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการเตรียมทีมแพทย์นะคะในการดูแลประชาชนที่ศูนย์พักพิงต่างๆแล้วก็เตรียมบุคลากรเตรียมยาเวชภัณฑ์แล้วก็ทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์นะคะเพื่อช่วยเหลือทีมผู้ประชาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับปัญหาในเรื่องของอุทกภัยนะแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมของทีม Sky Doctor เพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะทางด้านการดูแลในเรื่องของการรักษาโรคนะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของโรคภัยต่างๆที่กำลังจะมากับน้ำท่วมนะซึ่งที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งค่ะอย่างแรกเลยนะโรคฉี่หนูค่ะโรคท้องร่วงอาหารเป็นพิษนะถัดมาค่ะโรคตาแดงแล้วก็โรคสุดท้ายค่ะโรคผิวหนังแล้วก็น้ำกัดเท้าก็ระมัดระวังในเรื่องของโรคต่างๆเหล่านี้ที่จะนำมาสู่การทำให้พี่น้องประชาชนได้รับการบาดเจ็บหรือว่าการสูญเสียนะคะทั้งนี้ค่ะน้ำท่วมขังก็อาจจะทำให้เดินลำบากนะคะคุณผู้ฟังบางท่านก็จำเป็นที่จะต้องลุยน้ำเดินเข้าไปอาจจะมีน้ำท่วมปริมาณน้ำขังซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อหลายชนิดซึ่งจะมีแนวโรคต่างๆที่น้องน้ำฝนได้กล่าวไปข้างต้นนะคะซึ่งอาการโดยรวมค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นโรคฉี่หนูนะคะก็จะมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกระตำกล้ามเนื้อนะโดยเฉพาะบริเวณน่องแล้วก็อาจจะมีตาแดงร่วมด้วยค่ะสำหรับโรคตาแดงนะคะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุจากน้ำสกปรกหรือน้ำขุ่นกระเด็นเข้าตานะก็หรือว่าอาจจะใช้มือที่ไม่สะอาดขยี้ตาอาจจะทำให้เกิดโรคตาแดงได้ซึ่งอาการค่ะก็จะทำให้ตาแดงค่ะมีอาการคันน้ำตาไหลแล้วก็มีขี้ตาค่ะอาการรุนแรงทำให้เกิดการอักเสบในตาได้นะซึ่งอาจจะทำอันตรายจนถึงขั้นทำให้ตาบอดได้นะคุณผู้ฟังถัดมาค่ะโรคยอดฮิตอีกหนึ่งโรคทางโรคผิวหนังและโรคน้ำกัดเท้าค่ะซึ่งถ้าเกิดเราไปแช่น้ำในเวลานานๆนะหรือปล่อยให้น้ำกัดเท้าหรือกัดซอกนิ้วซึ่งเป็นพื้นที่อับชื้นนะคะก็อาจจะทำให้เกิดโรคน้ำกัดเท้าได้ค่ะคุณฟังอาการนะคะก็จะมีเรื่องของอาการคันค่ะผิวลอกแดงหรือว่าเป็นแผลที่บริเวณที่มีการฟกที่ในบริเวณซอกนิ้วนะคะถัดมาค่ะโรคอาหารโรคอุจจาระร่วงหรือว่าอาหารเป็นพิษนะคะซึ่งอันนี้ค่ะมาจากหลักๆ ก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะอาการหลักๆนะก็จะมีอาการถ่ายเหลวปวดท้องหน้าคลื่นไส้อาเจียนหรือบางรายอาจจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นปวดหัวหรือหมดสติได้นะคะก็ป้องกันกันด้วยค่ะหากจำเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ำนะคะก็ต้องสวมรองเท้าบูทนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในการสัมผัสน้ำสกปรกโดยตรงค่ะล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารแล้วก็

0: ดูแลเท้าแล้วก็ดูแลให้แห้งอยู่เสมอนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาหรือพื้นที่โดยรอบที่มีบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็สามารถบอกต่อกันได้นะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำกันด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามในเรื่องของข่าวสารที่น้องนักศึกษานำมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกแตกเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรม

0: จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันในเรื่องของปริมาณฝนของวันนี้กันบ้างค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ฟังซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็เริ่มมีฝนตกลดลงนะคะแต่ก็ยังมีคนยังมีฝนตกหนักบ้างบางแห่งนะโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือนะคะภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกขออภัยค่ะด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็บริเวณแนวชายฝั่งของภาคตะวันออกนะระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำท่วมสะสมแล้วก็น้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันด้วยค่ะรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะทั้งนี้ค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลในบริเวณอ่าวมาตาบันนะคะก็ได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและก็ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนแรงลงนะคะสำหรับลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะบริเวณชายฝั่งนะคะยังคงติดธงแดงอยู่นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปก็งดที่จะลงเล่นน้ำในระยะนี้กันด้วยค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวข่าวสารจากกฟผ.ค่ะทางกฟผ.นะคะก็ได้เปิดไฟฟ้าแรงสูง3โคกค่ะเสริมความมั่นคงทางไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ภาคกลางตอนบนค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้เปิดใช้งานสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกจังหวัดปทุมธานีค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นคงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและก็ภาคอุตสาหกรรมค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงพื้นที่นครหลวงและภาคกลางตอนบนค่ะสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกนะคะตั้งอยู่ที่บ้านตั้งอยู่ที่ตำบลบางเตยนะคะอำเภอบางโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะบนพื้นที่กว่า200ไร่นะคะรองรับระบบส่งไฟฟ้าหลายระดับตั้งแต่115ถึง500กิโลวัตต์ซึ่งระดับ500กิโลโวลต์หรือว่าถือเป็นระดับแรงดันสูงสุดในระบบการส่งไฟฟ้าของประเทศไทยนะคะทั้งนี้ค่ะสถานีนี้ค่ะก็ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงและก็กระจายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นค่ะช่วยในเรื่องของเพิ่มขีดความสามารถในการส่งและก็การกระจายไฟลดความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุขัดข้องในโครงข่ายนะแล้วก็จะช่วยให้ประชาชนค่ะเข้าถึงภาคธุรกิจและก็อุตสาหกรรมมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและก็ต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังรองรับการเชื่อมโยงการผลิตไฟฟ้าใหม่และก็การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจากภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พื้นที่ความต้องการใช้พลังงานสูงแล้วก็เป็นการเตรียมโครงข่ายไฟฟ้านะคะให้พร้อมรองรับแล้วก็เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคตค่ะการเปิดในเรื่องของสถานีไฟฟ้าแรงสูง3โคกนะคะคงไม่เพียงพอคงไม่เพียงแค่เพิ่มในเรื่องของความมั่นคงในระบบไฟฟ้าในปัจจุบันค่ะแต่ยังเป็นการเตรียมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการรองรับการเติบโตของจังหวัดปทุมธานีและก็พื้นที่ใกล้เคียงทางด้านที่อยู่อาศัยธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ระบบไฟฟ้าสามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ฝากกันมาจากกฟผ.ค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะรายการของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันรวมไปถึงทีมงานโสตพงาก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ทางวิทยุทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายทั้งสวทกระบี่สวทภูเก็ตสวทกตะกั่วป่านะคะแล้วก็สวทระนองค่ะก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะสำหรับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันรวมไปถึงทีมงานสทพงาก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนจะเจอกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
2: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยชนะมาเลเซีย2-0เซตคว้าเหรียญทองที่10ให้ทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเตือนประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามรวมทั้งภาคตะวันออกเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง
1: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสภาพอากาศและสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้ปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงโดยกลุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังลงขณะที่ฝนในจังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่และตากยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นเนื่องจากมีเขื่อนรองรับน้ำได้ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเมื่อวานระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกจังไหลมาสมทบคณะกรรมการจะพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนหรือไม่โดยยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยปัจจุบันยังมีถนนที่มีน้ำท่วมสูงกว่า30 เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6 จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายสำหรับฝั่งตะวันตกย้ำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำกลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะระบายน้ำออกจากเขื่อนหลังหยุดการระบายมา2วัน
2: ในวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17 ชั่วโมงย้ำสำหรับพื้นที่ริมน้ำแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามขอให้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัด
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4 กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่เช่นเดียวกับกรณีมีข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อ่างเก็บน้ำคลองระโอกแตกกรมชลประทานเข้าไปซ่อมแซมพบว่าไม่ได้แตกแต่มีการกัดเซาะขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนในภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงหากจำเป็นควรย้ายออกจากพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรัฐบาลย้ำว่าได้ประสานทุกหน่วยงานดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: สถานการณ์อุทกภัยวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้ล้นทะลักเข้าท่วมไปในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออก ป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะสูงสุดในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำประจินบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองประจินบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดจันทบุรีมีสถานการณ์น้ำท่วม9อำเภอกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนระดับน้ำหลายจุดลดลงต่อเนื่องจังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่ล่าสุดณเวลา 7:30 นจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอ37ตำบล229หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,691 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวและอำเภอโป่งน้ำร้อนสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในสายสำคัญของจังหวัดพบว่าโดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและหลายจุดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่แม่น้ำจันทบุรีพื้นที่ต้นน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่กลางน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามระดับน้ำเริ่มลดลงโดยบางจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านการช่วยเหลือจังหวัดจันทบุรีร่วมกับฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปท.เจ้าหน้าที่ชรบ.อปพร.จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว12แห่งรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำรองรับฝนตกหนักยันตัวเขื่อนมั่นคงปลอดภัย 100%
3: นายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสถานการณ์น้ำล่าสุด28กันยายน2569มีปริมาณน้ำสูงถึง 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุจากมติสทนช.จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมโดยวันนี้29กันยายน2569ทางเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมปรับเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและสถานการณ์ในพื้นที่และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดของทีมช่างเทคนิคทั้งบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำล้นค่าเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุดประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน eGAT1 หรือโทร0345980031กมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด 24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ด้านกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
5: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไปมากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมนี้เนื่องจากน้ำเหนือไหลสมทบ
6: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงกระทบชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำส่วนเส้นทางสัญจรที่ควรติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้ผ่านทางสายด่วน1555 LINE @tapifongdu หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.สิทธามาศรักษาพันธุ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับมือน้ำเหนือเพิ่มเฝ้าระวังผลกระทบพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครพร้อมวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแก่กลางเพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นและจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำลงมาประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจากการประเมินมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ติดตามและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางพื้นที่เหนือเขื่อนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเตรียมรองรับน้ำเนื่องจากปีนี้มีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติโดยขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
8: เท่าที่ได้รับทราบจากทางท่านที่กรมชลประทานนะครับว่าในด้านของมาจาก2แห่งทางเหนือคือทางแม่น้ำปิงกับแม่น้ำทางสแกกลังนะครับ2อันนี้ซึ่งปล่อยน้ำออกมาซึ่งน้ำเขื่อนหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็สูงสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องทยอยปล่อยลงมาประมาณ 2,000 ลูกบาศก์ละ2ล้านลูกบาศก์เมตรคือผมเพื่อนในเรื่องนี้ทางแนวด้านกรมชลประทานก็ร่วมกับทางด้านของทางสทนช.สหกรณ์น้ำแห่งชาตินะครับช่วยกันดูว่าจะทำไงเพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดกับทางชาวบ้านนะครับซึ่งผมเชื่อทางด้านของกรมป้องกันและสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับคือผมเชื่อในส่วนนี้เองเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวอีกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เสนอโครงการก่อสร้างทางน้ำขนาดใหญ่ ชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ8ปีวงเงินรวมประมาณ 165,000 ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศขณะนี้โครงการผ่านการศึกษา EIA และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแม้วันนี้จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณางบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่จะครอบคลุมสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาจะพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้เหมาะสมกับความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกำหนดสิ้นสุดในโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ยังขอเพิ่มเติมวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569รวมถึงการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยทั้ง2โครงการมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแห่งยังคงมีน้ำท่วมขังคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการ5ด้านเพื่อดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางในการฟื้นฟูเพราะมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันแล้วและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นประกอบกับโรงเรียนยังเป็นสถานที่พักพิงและสถานที่จุดจอดรถให้กับประชาชนดังนั้นประเมินว่าภายในสัปดาห์นี้โรงเรียนไหนแห่งยังไม่สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้และต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงประเมินความเสียหายหลังน้ำลดทั้งนี้ได้สั่งการให้สถานศึกษาโดยเฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ตั้งโรงครัวและช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่เริ่มที่กระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือวสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า 1,267 แห่งใน40จังหวัดพร้อมออกมาตรการพักชำระหนี้และเตรียมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโดยศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME รวมถึงส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบังรวมกว่า 4,300 ครัวเรือนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เร่งบูรณาการมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SME และการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั้งการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดโบสถ์บนแต่บนบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยดูแลช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะใช้ยาสมุนไพรไทย6ชนิดดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วม
12: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าในช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนอาจประสบปัญหาสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือการขาดสุขอนามัยเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบรรเทาอาการที่พบบ่อยในช่วงอุทกภัยได้แก่ยาสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงยาฟ้าทลายโจรช่วยบรรเทาอาการหวัดเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและมีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอให้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำขัดเท้ากลากเกลื่อน ช้ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นและยาเหลืองปิดสมุดบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้โดยรับประทานทุก 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการทั้งนี้ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากและใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยโทรศัพท์หมายเลข02149-5678นารมนอุดมพรรายงาน
0: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานาน
13: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากปัญหากระทบการให้บริการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานงานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากว่าจะเร่งแก้ไขตั้งแต่วันก่อนแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายในเบื้องต้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร02-356-1111ทั้งนี้ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดให้การบินไทยกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำยังคงที่และบางจุดลดลงเล็กน้อยวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรฟท.จึงได้ปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นโดยในวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางถึงปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนเที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่372ให้บริการช่วงประจินบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างและขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทรารฟท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารสมาชิกกบข.สามารถเลือกออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27เพื่อมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ 3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินเดือน และจำนวนเงินสะสมกบขรวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบขทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มและส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายงานของ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐที่อ้างว่าเขาเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ไม่เป็นความจริงพร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้เสนออะไรให้อิหร่านและรายงานข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งสำนักข่าว Axios ควรลบข่าวนี้ทั้งนี้สำนักข่าว Axios รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินการผ่อนปรนดังกล่าวเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ขณะเดียวกันผู้แทนของอิหร่านและสหรัฐดำเนินการเจรจาผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือความพยายามครั้งใหม่ในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า7 เดือนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการส่งกองกำลังทหารของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการในรัสเซียโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทหารในเกาหลีเหนือกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ในรัสเซียแล้วเพื่อร่วมรบในสงครามยูเครนนอกจากนี้ยังประเมินว่าเกาหลีเหนือจะส่งกระสุนปืนหลายล้านนัดรวมถึงขีปนาวุธให้แก่รัสเซียพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีใต้สนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังยูเครนและเกาหลีใต้มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการประกาศที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารในเกาหลีเหนือ2 นายให้กับเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดียูเครนปฏิเสธว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2 ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโดยอ้างแถลงการของกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาที่ประกาศเตือนภัยพายุดิเพรสชันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนเหนืออามอตมะรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งรัฐมอญและเขตตะนาวสีทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาคาดว่าพายุดิเพรสชันดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือในช่วง48 ชั่วโมงข้างหน้าและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันกำลังแรงโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเขตย่างกุ้งพะโคและมาเกลซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่กรุงเนปิดอเขตย่างกุ้งมันดาเลพะโคมาเกลอิรวดีและตะนาวสีรวมถึงรัฐกะยากะเหรี่ยงมอญยะไข่และพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐฉานตั้งแต่วันที่28 ถึง 30 กันยายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ชี้ชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลจากกรณีที่พลเมืองจากประเทศที่3อย่างน้อย 23,000 คนถูกส่งตัวไปยัง29 ประเทศซึ่งกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิดในบางประเทศอาทิอีควาทอเรียลกินีและแอฟริกากลางโดยผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่เด็กสตรีคนพิการและกลุ่มเปราะบางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐบรรลุข้อตกลงหลายฉบับกับรัฐบาลในทวีปแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วเพื่อรองรับกลุ่มผู้อพยพที่สหรัฐไม่สามารถส่งกลับประเทศได้ซึ่งทำให้ผู้อพยพจำนวนมากอยู่ภายใต้ข้อตกลงประเทศที่3 เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะเผชิญกับการถูกละเมิดและการทารุณกรรมหากส่งตัวกลับไปยังประเทศเดิมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-1เซต15-9 และ15-8คว้าเหรียญทองที่10ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้มาครองได้สำเร็จการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมชาติไทยได้แก่มนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญทองเป็นของจีนทำไป 42.96 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่น 43.52 วินาทีโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนจากเด็กชนบทตัวเล็กๆได้ก้าวเดินมาไกลถึงญี่ปุ่นจนสามารถคว้าเหรียญทองวันนี้ได้ทุกคนซ้อมและวิ่งกันอย่างเต็มที่แม้จะกดดันแต่ก็ไม่ยอมแพ้และจะนำเหรียญรางวัลนี้กลับไปฝากครอบครัวและคนไทยทุกคนขณะที่วิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีโดยเหรียญทองเป็นของจีนที่ทำเวลาไป 38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นของไต้หวัน 38.32 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ที่ทำเวลาไป 38.43 วินาทีหลังจบการแข่งขันนักกีฬาให้สัมภาษณ์ว่ามีข้อผิดพลาดช่วงก่อนแข่งเล็กน้อยทำให้โค้ชต้องปรับเปลี่ยนไม้และคนแข่งเสียดายเล็กน้อยที่ผลออกมาเป็นแบบนี้แต่ทุกคนก็ทำเต็มที่และดีที่สุดแล้ว
15: ก็พยายามทำให้สุดความสามารถทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ผลที่ออกมาผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากครับที่ทำผลงานออกมาได้ดีครับแล้วก็ทำผลงานให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมครับแล้วก็สถิติวันนี้ก็ถือว่าดีครับในการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนิดหน่อยครับมีน้องๆบาดเจ็บก่อนการแข่งขันเล็กน้อยครับก็เลยเปลี่ยนทีมก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับการรับของไม้ก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ระดับหนึ่งครับเพราะว่าทีมนี้ก็มีประสบการณ์กันมาแล้วครับก็ใช้ประสบการณ์ในการรับของไม้ครับแล้วก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับผม
14: ส่วนการแข่งขันกรีฑาประเภทขว้างจักรหญิงสุเบนรัตน์อินแสงทำผลงานได้ดีที่สุด 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญจากกีฬาขว้างจักรในเอเชียนเกมส่วนเหรียญทองตกเป็นของเฟิงปินจากจีนที่ทำไป 63.83 เมตรและเหรียญเงินเป็นของเจียงยี่เสาจากจีนทำสถิติอยู่ที่ 62.23 เมตรสุเบนรัตน์เปิดเผยว่าเหรียญรางวัลนี้เป็นเหรียญที่รอคอยมา12ปีตั้งแต่เอเชียนเกมอินชอนเกาหลีใต้ปี2014และตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าจะต้องได้เหรียญจากเอเชียนเกมให้ได้ที่ผ่านมาได้อดทนและพยายามจนมาถึงวันนี้ระหว่างทางพบอุปสรรคมากมายแต่วันนี้ทำได้สำเร็จแล้วส่วนในปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียและซีเกมก็จะพยายามเก็บคะแนนและทำอันดับให้ดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจและหวังว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อไปในอนาคตขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับมือกับทิพย์อรวรรณภารนังสู้เต็มที่ก่อนพ่ายไขว้ม่านและหวังม่านหยีจากจีน0-4เกม61 81 51และ61โดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภทคู่เหรียญแรกให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าช่วงเปิดเกมทำตามแผนที่วางไว้ได้ดีแต่ช่วงหลังคู่ต่อสู้เริ่มจับทางได้และมีการเปลี่ยนสไตล์การตีทำให้เล่นได้ลำบากแต่ก็ทำเต็มที่ในทุกๆแต้มจนสามารถทำเป้าหมายที่วางไว้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับไปได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13และ21-15ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์ การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B วันสุดท้ายทีมชาติไทยพบคีร์กีสถานและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป3เซตรวด 25-20 25-18 25-14 จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลชนะ2แพ้1มี5คะแนนจากการชนะ3ต่อ0เซต1เกมได้3คะแนนและชนะ3ต่อ2เซต1เกมได้2คะแนนโดยไทยยังต้องลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจากผลการแข่งขันระหว่างคู่อิหร่านกับอินโดนีเซียต่อไปด้านการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวรอบ32คนแมซิมัสภารพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะซันบาดาอูนุกจากมองโกเลียไปอย่างขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ0ตีตัวผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จส่วนหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชจับคู่กับออมสินอัญชิสาฉันทะประเดิมชัยชนะเหนือไซโยราราจาบาลิเอวาและอนาสตาซิยาจากทาจิกิสถานไปแบบไม่เสียเกม0ต่อ2เซต6ต่อ0และ6ต่อ0ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฮอกกี้ชายทีมชาติไทยชนะอุซเบกิสถานไป3ต่อ1คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จพร้อมผ่านเข้าไปชิงอันดับ 5-8 โดยนฤมลสิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายไทยกล่าวว่าแต่เดิมทีมชาติไทยถูกจัดไว้ที่อันดับ12ของการแข่งขันครั้งนี้แต่วันนี้ทุกคนทำผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้

0: ยาขับปัสสาวะซึ่งกฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามหรือวาด้าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬาหลังจากนี้ต้องติดตามบทลงโทษต่อไปส่วนเหตุผลที่ตรวจพบอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามต่างๆที่สลากไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวส่งผลให้อาจรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นเรื่องที่พิชามนจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางมี10เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี133เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น41เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง19ตุลาคม2569ก กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์

0: Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวด Thai Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569เวลา 16:30 นาทีดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ dtamhackathon.dtam.moph.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02591-7007ต่อ1412
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาทีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง พระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วหรือพัดทรงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์พระราชนิยมในราชสำนักไทยสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปรากฏในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นเนืองนิดทว่าพระพัชนีด้ามจิ้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงพัดโบราณแต่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามและพระราชนิยมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดตั้งแต่ทศวรรษ2500หรือช่วงปีพุทธศักราช2503ถึง2512พระองค์โปรดทรงถือพระพัชนีด้ามจิ้วคู่กับฉลองพระองค์ชุดไทยโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีและงานกลางวันค่ะพระพัชนีด้ามจิ้วของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยครูหทัยบุญนาคที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือซาซิตยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินปี2568ในฐานะผู้สืบสานภูมิปัญญางานเขียนพัดกว่า5ทศวรรษด้วยฝีมืออันประณีตและจิตวิญญาณแห่งศิลป์โดยเสน่ห์ของพระพัชนีด้ามจิ้วอยู่ที่ความประณีตพิถีพิถันในทุกองค์ประกอบตัวพัชนีมีทั้งที่ทำจากผ้าไหมมัดหมี่อันเลอค่าตกแต่งด้วยงานปักละเอียดและยังมีการประดับด้วยปีกแมลงทับที่ระยิบระยับดังอัญมณีธรรมชาติขณะที่บริเวณด้ามก็วิจิตรไม่แพ้กันค่ะโดยใช้เทคนิคลงรักฝังมุกและการแกะสลักลวดลายไทยอย่างงดงามยิ่งไปกว่านั้นนะคะพระพัชนีหลายองค์ยังทรงคุณค่าด้านศิลปะเพราะตกแต่งด้วยเรื่องราวจากวรรณคดีไทยอันอมตะเช่นรามเกียรติ์ลิลิตพระลอและวรรณกรรมสำคัญอื่นๆทำให้แต่ละองค์ไม่เพียงแต่มีความงามเชิงศิลป์หากยังสะท้อนถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทยที่พระราชินีทรงนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วนั้นมิใช่เพียงเครื่องใช้ในราชสำนักหากยังเป็นดั่งงานศิลป์ชั้นสูงที่ประสานความงามความหมายและเอกลักษณ์ไทยเอาไว้ในชิ้นเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมพระบารมีของพระราชินีไทยให้สง่างามเป็นที่ประจักษ์โดยสมบูรณ์จบบทความประจำวันเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็น

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ฤดูฝนมาแล้วค่ะโรคภัยต่างๆก็มากันด้วยน่ากลัวทั้งนั้นนะคะทั้งโรคติดต่อจากระบบทางเดินอาหารโรคน้ำกัดเท้าโรคไข้สมองอักเสบ JE โรคติดต่อทางผิวหนังโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจโรคไข้เลือดออกและอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอดื่มน้ำสะอาดสะอาดล้างมือก่อนรับประทานอาหารและทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆตรวจดูโอ่งน้ำหรือภาชนะที่มีน้ำขังให้มีฝาปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงอย่าใช้มือแขนหรือผ้าที่สกปรกขยี้ตาล้างมือล้างเท้าให้สะอาดทุกครั้งหลังจากเดินย่ำน้ำสกปรกถ่ายอุจจาระลงในส้วมช่วงน้ำท่วมให้ถ่ายใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ปูนขาวปิดปากถุงให้มิดชิดแล้วใส่ถุงดำอีกครั้งก่อนนำไปทิ้งหากมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายรีบรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการถูกของมีคมและสัตว์มีพิษกัดต่อยและควรรับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้
2: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช้แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์
3: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
4: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
3: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอดแคสต
4: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะก็มาพบกันค่ะวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะวันนี้เจอกับดิฉันจันทราสุขนุชนะคะอยู่กับน้องส้มค่ะคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะควบคุมเสียงควบคุมเทคนิคควบคุม Facebook Live ค่ะรับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าหากว่าใครติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคกลางนะคะมาถึงวันนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่นะคะน้ำก็ลดเริ่มลดลงแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะแต่สำหรับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้มีการสั่งระดมทุกหน่วยนะคะให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่แล้วก็เตรียมงบประมาณในเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพนะคะพร้อมกับติดตามการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งท่านก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานนะคะมีการบูรณาการกำลังแล้วก็ทรัพยากรกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักนะคะเพื่อให้การสั่งการแล้วก็การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยเน้นย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะโดยระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์เข้าเสริมจุดระบายน้ำสำคัญนะคะพร้อมกับให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงค่ะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนอาศัยหนาแน่นนะคะควบคู่กับการดูแลในส่วนของอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยรวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะรวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็มีการเตรียมงบประมาณสำหรับการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่เองด้วยนะคะแล้วก็มอบกำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพรวมถึงสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบภัยนะคะในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสนะคะในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางนะคะก็ได้มีการสั่งบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะคะตั้งแต่น้ำเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำเส้นทางระบายน้ำรวมถึงการคาดการพื้นที่ไปจนถึง การแจ้งเตือนและก็ช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยให้ทุกหน่วยเนี่ยนะคะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็ทำงานเชิงรุกค่ะพร้อมกับมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้านะคะใน 7-10 วันนะคะแล้วก็มีการจัดทำริกแมปนะคะเพื่อให้จังหวัดเนี่ยเตรียมจุดแล้วก็เตรียมเส้นทางการอพยพนะคะรวมถึงเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรแล้วก็กำลังช่วยเหลือได้ตรงพื้นที่นะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการกำชับให้ทางกรมประชาสัมพันธ์เรานะคะเผยแพร่ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แนวทางปฏิบัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะในส่วนของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะก็มีการลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ มีการติดตามเรื่องของการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำนะคะ ตรงอำเภอบางพลีค่ะแล้วก็เยี่ยมศูนย์พักพิงที่ดูแลผู้ประสบภัยนะคะประมาณ300รายนะคะแล้วก็ไปที่ชุมชนจตุรมิตรนะคะซึ่งก็มีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ600ครัวเรือนด้วยกันนะคะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการระดมกำลังพลยานพาหนะรวมถึงเครื่องมือยุทโธปกรณ์แล้วก็ ในส่วนของทรัพยากรนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะคะก็เป็นความช่วยเหลือนะคะจากหลายๆหน่วยงานนะคะที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็ในส่วนของท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะคะโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เนี่ยนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่เคหะร่มเกล้านะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหนักที่สุดของกรุงเทพนะคะโดยมีการนำครัวกลางละค่ะจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นะคะพร้อมกับมีการประสานทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมนะคะเพื่อใช้บินสำรวจแล้วก็ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะแล้วก็ใช้โดรนขนส่งขนาดใหญ่สำหรับลำเลียงอาหารรวมถึงถุงยางชีพนะคะที่สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ80กิโลกรัมพร้อมกับอุปกรณ์ตาข่ายหิ้วยกแล้วก็เครื่องปั่นไฟนะคะด้านการจัดการเสบียงค่ะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการแล้วก็โรงครัวเบื้องต้นนะคะบริเวณปากซอยรามคำแหง192เขตมีนบุรีนะคะแล้วก็มีฐานปฏิบัติการหลักที่ร่มกล้าว2นะคะจัดเตรียมขับรถเคลื่อนที่4ล้อประจำการทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนภารกิจนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแผนย้ายโรงครัวไปตั้งที่วัดปากบึงเพื่อให้สามารถขนส่งอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มีนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเนี่ยลงพื้นที่นะคะมอบถุงยางชีพมอบข้าวกล่องรวมถึงมอบน้ำดื่มนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะพร้อมกับจัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.นะคะตรงนี้ก็เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะคะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์นะคะก็ได้มีการเปิดโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นอันนี้ก็ได้มีการสั่งมีการลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานกรุงเทพเขตลาดกระบังนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยมีการกำชับให้มีการเร่งนำอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นเนี่ยเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดนะคะส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้ลงพื้นที่จุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.นะคะจัดอาหารพร้อมรับประทานแล้วก็มังคุดจากเกษตรกรจังหวัดชุมพรแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะคะเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวค่ะแล้วก็บริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.นะคะสำหรับประชาชนที่เดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาดอตก.ซึ่งก็เปิดให้จอดรถฟรีนะคะต ั้งแต่6นาฬิกาถึง18นาฬิกาโน่นไปจนถึงวันที่2ตุลาคมเดือนหน้านะคะ2ตุลาคม2569ค่ะทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกและก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอันนี้ก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลนักเรียนผู้ปกครองครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่เกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะตอนนี้นะคะน้ำเริ่มลดนะคะบางพื้นที่เนี่ยก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่เรื่องของการช่วยเหลือนะคะก็คงจะต้องมีการช่วยเหลือกันต่อไปนะคะสำหรับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเข้าไปได้นะคะเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือนะคะ อย่างเช่นเรื่องของพื้นที่การเกษตรนะคะเราก็จะต้องแจ้งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแจ้งหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่สำนักงานประกันสังคมนะคะในเขตพื้นที่นะคะซึ่งเรื่องของสิทธิ์ต่างๆในส่วนของการช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะคะซึ่งอันนี้ก็ถ้ามีผู้เสียชีวิตนะคะก็จะมีการจ่ายค่าทำศพ 50,000 บาทนะคะอันนี้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็มาตรา39นะคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือของสำนักงานประกันสังคมนะคะให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนกันนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้นะคะที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่นะคะที่เราเนี่ยใช้สิทธิ์นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดกันไปนะคะหรือว่า1506นะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์สายด่วนนะคะของสำนักงานประกันสังคมอันนี้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่านะคะเพื่อที่จะฟัง3นาทีกับอัยการรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการค่ะแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันนะคะ
1: 3นาทีกับอัยการให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: อซื้อของถูกแต่อาจพ่วงคุกไม่รู้ตัวรู้ทันข้อกฎหมายรับของโจรเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของคุณใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานรับของโจรเป็นความผิดอาญาที่กำหนดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา357มีสาระสำคัญว่าผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดๆทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดหากเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ช่อโกงยักยอกหรือเจ้าพนักงานยักยอกก็จะเป็นความผิดฐานรับของโจรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาททั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นการกระทำความผิดฐานรับของโจรที่ได้กระทำโดยลักษณะเพิ่มเติมเช่นทำไปเพื่อขายเช่นการรับซื้อของโจรมาในราคาถูกแล้วนำไปขายต่อเพื่อหากำไรหรือรายได้จากส่วนต่างของราคาหรือทำเป็นอาชีพหรือการรับซื้อของโจรที่ผู้รับซื้อทราบว่าเป็นทรัพย์ที่จากการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นข้อสำคัญของความผิดฐานนี้คือผู้รับซื้อหรือรับไปซึ่งทรัพย์ดังกล่าวต้องรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดที่กฎหมายกำหนดไว้ตัวอย่างพฤติการตามคำพิพากษาศาลที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับซื้อหรือรับไว้รู้ว่าเป็นของโจรหรือเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดยกตัวอย่างเช่นการรับซื้อชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนและชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ดังกล่าวอยู่ในภาพใหม่หรือสมบูรณ์มีหน้าที่จะนำมาขายในลักษณะถอดชิ้นมาได้หรือการรับซื้อรถยนต์ในสภาพใหม่ในราคาต่ำมากเมื่อเทียบกับสภาพยนต์และราคาของตามท้องตลาดและไม่มีกุญแจรถยนต์ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีหรือการรับซื้อของหรือทรัพย์จากบุคคลที่ไม่น่าของนั้นได้เช่นการรับซื้อรับจำนำอาวุธปืนจากวัยรุ่นซึ่งมีอายุยังน้อยโดยผู้ขายไม่มีหรือไม่สามารถแสดงใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนกับผู้ซื้อได้เป็นต้นดังนั้นในการรับซื้อจำหรือรับฝากของใดๆที่จะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์ระวังตรวจสอบเจ้าของทรัพย์มิฉะนั้นท่านอาจจะตกเป็นผู้รับของโจรได้โดยไม่รู้ตัว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลายคนคงคุ้นเคยกับธงโภชนาการที่ใช้เป็นแนวทางเลือกรับประทานอาหารกันมานานนะคะแต่ทราบไหมคะว่าวันนี้กรมอนามัยได้มีการปรับเปลี่ยนธงโภชนาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่ทราบวันนี้กิจจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กับคุณสุพจน์รื่นเริงกิ่นนักโภชนาการชำนาญการพิเศษสำนักโภชนาการกรมอนามัยด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หลายคนสงสัยค่ะว่าธงโภชนาการที่ใช้กันมานานหลายปีมีเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องปรับเปลี่ยนคะอาจารย
1: ์ก่อนอื่นจริงๆต้องทำความเข้าใจในเรื่องของธงโภชนาการก่อนนะคะว่าธงโภชนาการคืออะไรหลายๆคนยังไม่รู้เนาะก็เล่าให้ฟังนิดนึงในเรื่องของธงโภชนาการจริงๆก็คือมันคือหลักการของอาหารหน้าหมูแหละในเรื่องของการกินแต่ธงโภชนาการเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ทำให้เรารู้ว่าต้องกินปริมาณเท่าไหร่อย่างไรนะครับเหตุผลเลยที่มีการปรับเนี่ยจะขอสรุปเป็น3หัวข้อ3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นที่1เลยต้องบอกว่าคนไทยเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการกินของคนไทยที่เปลี่ยนไปเนาะไซส์ของคนไทยที่ใหญ่ขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะเราก็ต้องมีการเปลี่ยนในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของการกินนะครับเลยต้องมีการปรับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านวิชาการที่มีมากขึ้นนะครับเรามีในเรื่องของการปรับ DRI นะครับ DRI ก็คือข้อในเรื่องของการกินนะครับในปี2563ขึ้นมาใหม่นะครับดังนั้นนะครับในเรื่องของการปรับตรงนี้ก็เลยต้องพัฒนาตามด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับในเรื่องของการสำรวจพฤติกรรมการกินของคนไทยเห็นว่าพฤติกรรมการกินของคนไทยนี่มีการเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือในเรื่องของใช้งานได้จริงนะคะอันนี้สำคัญเลยถึงแม้ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือดีขนาดไหนแต่ถ้าเกิดใช้งานได้ไม่จริงได้ไม่ดีจริงก็ไม่สามารถที่จะทำให้คนไทยปฏิบัติได้อันนี้ก็คือเป็น3เหตุผลหลักๆเลยนะครับการเปลี่ยนครั้งนี้คือไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ดีหรือว่าล้าสมัยนะครับแต่เปลี่ยนเพื่อที่จะให้ทันยุคทันสมัยทันกับเหตุการณ์แล้วก็ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับ
0: ในธงโภชนาการฉบับใหม่นี้ค่ะแตกต่างจากของเดิมยังไงบ้างคะเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยค่ะ
1: เรามีข้อมูลในเรื่องของการกินนะครับของคนไทยเราจะเห็นว่ารูปแบบการกินของคนไทยเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเลยนะครับเราก็พยายามปรับให้กับเข้ากับยุคกับสมัยแล้วก็ปรับกับข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เราเอามาใช้จะเป็นข้อมูลในเรื่องของ Health Exam Survey นะครับในเรื่องของการสำรวจสุขภาพของคนไทยเราก็จะเห็นรูปแบบการกินของคนไทยที่เปลี่ยนไปนะครับอันที่2นะครับที่มีการเปลี่ยนไปก็คือเราแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มวัยนะครับให้เห็นชัดเจนเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้คือสำหรับคนอายุ6ปีใช้เป็นธงเดียวนะครับแต่เดี๋ยวนี้คือเรามีตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรนะครับเด็กปฐมวัยวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับ6กลุ่มวัยเลยแล้วก็แยกตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยบางคนเป็นประเภทที่กินนมนะครับก็จะมีรูปแบบการกินอีกแบบนึงคนที่ไม่กินนมก็จะมีรูปแบบการกินอีกแบบนึงนะครับจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่กินโปรตีนประเภทกินถั่วพวกมังสวิรัติก็จะมีรูปแบบการกินอีกแบบนึงซึ่งตรงนี้เรามีความหลากหลายมากขึ้นนะครับในแต่ละกลุ่มวัยจะทำให้เห็นเรียกว่าแพทเทิร์นการกินของแต่ละคนสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ให้กับเข้ากับตัวเองให้ได้นะครับกับบริบทของตัวเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในเรื่องของตัวธงโภชนาการตัวใหม่เนี้ยมีความครอบคลุมไม่ใช่แค่สารอาหารหลักคือตัวโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินและเกลือแร่อย่างเดียวเรามองถึงพวกไมโครนิวตรีนด้วยไมโครนิวตรีนก็คือจะเป็นสารอาหารเล็กๆอย่างเช่นวิตามิน A B C D E K อะไรพวกเนี้ยนะครับครอบคลุมหมดเลยนะครับคือเรียกว่าสารอาหารครบถ้วนแน่นอนนะครับ
0: สำหรับธงโภชนาการแบบใหม่ฉบับใหม่ที่ปรับเปลี่ยนมาใช้อะค่ะประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ให้มันสอดคล้องกับการเลือกใช้ในชีวิตประจำวันยังไงได้บ้าง
1: ในเรื่องของธงโภชนาการเนี่ยสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องกินปริมาณอาหารแต่ละกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มอาหารเนาะไม่ใช่สารอาหารตัวโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่อันนั้นคือสารอาหารเนาะแต่ตัวธงโภชนาการเนี่ยเราจะทำให้เห็นถึงกลุ่มอาหารเลยนะครับซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของข้าวแป้ง นะครับกลุ่มที่2จะเป็นขั้นที่2นะครับรองลงมาก็จะเป็นผักและผลไม้นะครับเราอยากให้กินรองลงมาจากข้าวแป้งนะครับและขั้นที่3ก็จะเป็นของกลุ่มของโปรตีนก็คือจะเป็นพวกเนื้อสัตว์ถั่วนมไข่อะไรพวกนี้แล้วก็กลุ่มนมนะครับซึ่งให้แคลเซียมและสุดท้ายปลายธงเล็กๆคือเราอยากให้กินน้อยๆก็คือน้ำมันน้ำตาลเกลือนะครับกินน้อยๆก็ไปเลือกดูนะครับว่าปริมาณของอาหารแต่ละกลุ่มที่เหมาะกับเราเนี่ยจะต้องกินปริมาณเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะไปที่เว็บไซต์ของสำนักโภชนาการแล้วก็เลือกเข้าไปที่ FBDG นะครับก็สามารถเลือกดูได้ว่าเราต้องกินแค่ไหนแต่ว่าอาจจะไม่ต้องกินตามนั้นเป๊ะเป๊ะนะครับโอ้โหจะต้องแบบสติ๊กตามนั้นเป๊ะเลยอาจจะมีการปรับยืดหยุ่นได้แต่ขอให้ยึดแนวทางปริมาณตามธงโภชนาการให้ได้นะครับคือถ้าเกิดกินได้ตามนี้จะมีสุขภาพที่ดีแน่นอน
0: สำหรับคนที่เลือกซื้ออาหารนอกบ้านรับประทานอาหารปรุงสำเร็จรับประทานแทบจะทุกมื้อเลยเนี่ยมีวิธีการยังไงที่จะเลือกอาหารให้เหมาะสมโดยที่ไม่ต้องคำนวณโภชนาการให้ยุ่งยาก
1: จริงๆเราอยากจะให้ทุกคนนึกถึงภาพของธงโภชนาการไว้นะครับเป็นธงปลายแหลมเพื่อจะได้เห็นภาพว่าสิ่งไหนที่เราต้องกินเยอะสิ่งไหนที่เราต้องกินน้อยนะครับแน่นอนครับสิ่งที่ต้องกินเยอะก็คือในเรื่องของตัวข้าวแป้งแต่สิ่งสำคัญคืออยู่ที่การเลือกชนิดของข้าวแป้งนะครับอย่างเช่นไปตามร้านอาหารตามสั่งนะครับก็พยายามเลือกเป็นข้าวไม่ผ่านการขัดสีนะครับอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรพวกนะครับต้องเลือกชนิดให้ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะพวกนี้เขาจะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำนะครับกระบวนการในการดูดซึมใช้เวลาค่อนข้างนานและเวลากินทำให้รู้สึกอิ่มนานอันนี้คือการเลือกนะครับที่สำคัญเลยนะและสองนะครับพยายามเลือกอาหารที่มีผักเยอะๆนะครับเวลาไปสั่งอย่างเช่นไปสั่งก๋วยเตี๋ยวก็พยายามบอกเขาบอกว่าเอาเพิ่มผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มผักหรือว่าลดในเรื่องของเครื่องปรุงนะครับน้ำมันน้ำตาลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของโปรตีนนะครับโปรตีนก็ต้องกินให้ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญเหมือนกันเลยกับข้าวแป้งเราต้องพยายามเลือกโปรตีนที่มีคุณภาพดีโปรตีนคุณภาพดีคืออะไรก็คือเป็นโปรตีนที่เรียกว่ากินไปแล้วร่างกายดูดซึมได้ง่ายนะครับแล้วก็ไปใช้ได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็คือพูดง่ายๆเป็นโปรตีนที่เรียกว่าไม่ผ่านกระบวนการไม่ผ่านการแปรรูปนะครับจากเนื้อสัตว์อย่างเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่ที่มีไขมันต่ำๆไขมันน้อยๆไข่อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเลือกกินได้เลยแล้วก็พยายามลดในเรื่องของหวานมันเค็มนะครับเวลาไปสั่งตามร้านอาหารจริงๆมีเทคนิคนะครับก็บอกแม่ค้าเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ผงชูรสไม่ต้องใส่น้ำตาลใช้น้ำมันน้อยๆอะไรพวกนี้หรือผัดแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเลือกอาหารก็เป็นต้มเป็นนึ่งแทนนะครับก็จะดีต่อสุขภาพแค่นี้เองเราสามารถประยุกต์ในเรื่องของหลักธงโภชนาการมาใช้กับวิถีชีวิตประจำวันของเราได้
0: ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินมากินเพื่อสุขภาพอย่างเงี้ยอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้าง
1: เทคนิคหลักสำคัญเลยอย่าโลภอย่าโลภในเรื่องของการเลือกเฮ้ยปรับอันนู้นปรับอันนี้ปรับอันนั้นเนาะบอกเลยว่าถ้าทำหลายๆอย่างพร้อมกันเนี่ยแน่นอนมันเป็นการฝืนธรรมชาติของเราแนะนำอย่างนี้ครับค่อยๆเลือกทีละหนึ่งอย่างนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกเนาะอย่างเช่นเพิ่มผักในอาหารทุกๆมื้อนะครับเพิ่มผักอาจจะเป็นผักสักเคยกินแค่1ส่วนนะครับ1ทัพพีหรือประมาณ1ฝ่ามือเนี่ยก็เพิ่มเป็นประมาณ1ทัพพีครึ่งหรือไม่เคยกินเลยก็อาจจะเพิ่มเป็นประมาณสัก1ทัพพีอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มีผักเพิ่มมากขึ้นในมื้ออาหารนะครับและขั้นที่2นะครับดูในเรื่องของหวานมันเค็มพยายามอย่าปรุงรสเพิ่มนะครับพยายามอย่าเอาน้ำตาลอย่าเอาเกลือโซเดียมเข้าไปในร่างกายเรานะครับแค่นี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดเอ็นซีดได้แล้วนะครับแล้วก็อีกอันนึงอยากให้ทุกคนคือเป็นภาพจำนะครับภาพจำของธงโภชนาการเลยว่าปริมาณการกินของเราโควต้าในการกินนะต้องบอกเป็นโควต้าในการกินกันละกันว่าของเราเนี่ยจะต้องกินข้าวแป้งเท่าไหร่ผักเท่าไหร่ผลไม้เท่าไหร่เนื้อสัตว์เท่าไหร่นมเท่าไหร่นะครับเพื่อให้รู้ปริมาณการกินกินได้ตามนี้แน่นอนครับคุณจะปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของ NCD แน่นอนและต้องบอกนิดนึงนะครับว่าสำหรับตัวธงโภชนาการเนี่ยนะครับมันจะใช้สำหรับในเรื่องของคนที่ยังสุขภาพดีอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดคนที่ป่วยเป็นโรคแล้วนะครับมี NCD มาแล้วนะครับเบาหวานความดันไขมันอันนั้นก็อาจจะต้องเป็นอาหารเฉพาะโรคอาจจะต้องปรึกษาทางคุณหมอหรือว่านักกระโดดอาหารเพื่อจะให้ช่วยในเรื่องของการวางแผนอาหารให้
0: ในส่วนของธงโภชนาการนะคะแล้วก็หลักเกณฑ์การเลือกอาหารเนี่ยค่ะเพิ่มเติมนิดนึงถ้าสมมติว่าจำไม่ได้จริงๆเรามีวิธีหาความรู้ได้ยังไงจาก จากช่องทางไหนได้บ้าง
1: ช่องทางจริงๆนะครับกรมอนามัยเราเนี่ยเรามีเว็บเพจนะครับของกรมอนามัย Facebook ของกรมอนามัยนะครับทุกคนสามารถเข้าไปกด follow กดติดตามได้เลยนะครับเราจะมีข้อมูลในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับแล้วก็อนามัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่ในเพจนั้นอยู่แล้วนะครับหรือจะเข้าไปในเพจของสำนักโภชนาการก็ได้พิมพ์ค้นเลยคำว่าสำนักโภชนาการนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับก็จะได้ข้อมูลความรู้นะครับดีๆเยอะเลยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะแล้วก็มีทั้งเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์นะครับสามารถที่จะให้พื้นที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ประชาชนก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได
0: ้สำหรับวันนี้ได้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเลือกอาหารให้มีโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละวันได้ความรู้เยอะมากๆเลยแล้วก็ได้ความรู้ในการไปหาช่องทางในการดูเกี่ยวกับเรื่องธงโภชนาการวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ธงโภชนาการฉบับใหม่คือคู่มือดูแลสุขภาพที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันเพียงเน้นอาหารธรรมชาติลดแปรรูปคุมหวานมันเค็มและเลือกโปรตีนคุณภาพเพียงเท่านี้ก็ช่วยสร้างเกราะป้องกันโรคและทำให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้รายการจับมาคุยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะที่โทรขอเพลงกันเข้ามานะคะทาง0764-21055ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเราเจอกันวันที่29 กันยายน 2569ค่ะวันที่29กันยายนของทุกปีนะคะถูกกำหนดให้เป็นวันหัวใจโลกนะคะอันนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ความรุนแรงของโรคหัวใจนะคะซึ่งก็เนื่องจากสถานการณ์ของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประชากรโลกนะคะก็เลยมีการรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยหันมาให้ความสำคัญในการดูแลแล้วก็ป้องกันนะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจนะคะก็มีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงภาวะอ้วนการสูบบุหรี่เบาหวานขาดการออกกำลังกายเป็นคนที่มีความเครียดแล้วก็เป็นพันธุกรรมนะคะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะก็เลยต้องร่วมกันรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยดูแลหัวใจของตนเองเนี่ยให้เข้มแข็งกันอยู่เสมอให้แข็งแรงกันอยู่เสมอนะคะทุกคนก็คงจะรู้ดีนะคะว่าหัวใจเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งก็จะทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราละค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะละเลยนั่นก็คือการที่เราจะต้องดูแลรักษาหัวใจของเรานี่ละค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายอย่างในชีวิตประจำวันนะคะที่เป็นการทำร้ายหัวใจโดยที่ไม่คาดคิดนะคะอย่างเช่นใครที่สูบบุหรี่นะคะใครที่รับประทานอาหารแบบผิดหรือใครที่ไม่มีการออกกำลังกายเลยนะคะหรือการคิดมากจนทำให้เกิดความเครียดเป็นต้นค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวันนี้นะคะวันหัวใจโลกนะคะ29กันยายนของทุกๆปีนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเราไม่สายเกินไปนะคะที่เราจะ เริ่มหันมาดูแลหัวใจของตัวเองกันนะคะซึ่งสำหรับการดูแลหัวใจของ

ตัวเราเองเนี่ยก็คือเมื่อกี้สาเหตุที่ทำให้หลายคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจนะคะก็อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงขาดการออกกำลังกายเรื่องของความเครียดอะไรก็แล้วแต่เนาะวันนี้ก็เลยแบบหลังจากอาจจะใช้วันนี้เป็นวันดีเดย์นะเริ่มต้นการดูแลหัวใจของตัวเองกันนะคะอาจจะมีการไปตรวจสุขภาพตรวจเกี่ยวกับหัวใจกันบ้างนะคะในแต่ละปีค่ะหรือไม่ก็ใครที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเนาะก็อาจจะเอาวันนี้เป็นการเริ่มต้นนะเย็นนี้อาจจะเริ่มเลยนะคะเรื่องของการดูแลหัวใจด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำนะคะวันละ30นาทีหรือว่าวันละ40นาทีซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบไหนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะวิ่งหรือเต้นแอโรบิกอะไรก็แล้วแต่นะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงกันอยู่เสมอค่ะแต่อันนี้ก็คือเรื่องของการดูแลหัวใจนะคะถ้าเกิดว่าเราทำงานที่มีอาคารชั้น2ชั้น3ชั้น4อันนี้เราก็อาจจะดูแลหัวใจด้วยการไม่ขึ้นลิฟต์เนาะอาจจะเดินขึ้นลงบันไดแทนอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการดูแลหัวใจเป็นการออกกำลังกายให้กับตัวเรากันได้อยู่เสมอนะหรือใครที่สูบบุหรี่ก็การสูบบุหรี่เนี่ยก็คือเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะที่มาเสริมให้เราเป็นโรคหัวใจได้หรือว่าอาจจะเอาวันนี้เป็นวันดีๆที่จะเลิกสูบบุหรี่แล้วเพื่อที่จะดูแลหัวใจของตัวเราเองหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็พูดคุยกันนะคะเรื่องของการดูแลหัวใจเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหัวใจโลกค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะให้คุณผู้ฟังฟังเพลงกันอีกสักสองเพลงเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะฟังเพลงกันเพลินเลยทีเดียวนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันกับดีเจน้องส้มค่ะก็คงต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังทุกๆรายการจากสวทตะกั่วป่านะคะวันนี้วันที่29แล้วนะคะใครที่ยังใช้ไม่หมดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องรีบใช้หมดนะคะสำหรับของเดือนกันยายนนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะให้เงินมาใช้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40ค่ะและสำหรับใครที่ผ่านคุณสมบัติผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ยืนยันสิทธิ์กันด้วยนะคะแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์กันในวันที่1ตุลาคมนี้ละกันนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาแจ้งคุณผู้ฟังทุกท่านกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ต้องลาทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซอร์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำโดยระดับน้ำอาจสูงถึง 2.5 ถึง 3 เมตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: จังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซอร์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำอาจสูงขึ้น 2.5 ถึง 3 เมตร
7: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีโดยนายณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์เปิดเผยว่าจังหวัดราชบุรีได้ทำการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากเขื่อนแม่กลองมีแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยการระบายน้ำจะเริ่มปรับขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปโดยคาดการณ์ว่ามวลน้ำดังกล่าวจะเดินทางมาถึงพื้นที่รับน้ำในอีกประมาณ 8-9 ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มจะทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำขึ้นไปอีกอาจสูงสุดถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนรวมถึงบริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรทางจังหวัดราชบุรีจึงมีข้อสั่งการและคำแนะนำให้ประชาชนอพยพทันทีในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง

0: ากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสปท.ตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสปท.ตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
1: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: นี่เราได้ข่าวว่าไข้หวัดนกระบาดไปทั่วเลยนะพวกเราจะทำยังไงดีอะ
3: ไม่เห็นจะยากเลยนี่ก็คนในชุมชนของเราเองนี่แหละจะต้องมาช่วยกันสอดส่องดูแล
4: ใช่ถ้าจะต้องจับสัตว์ปีกนะก็หาผ้ามาปิดปากปิดจมูกให้มิดชิดแล้วก็ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะ
3: และที่สำคัญนะถ้าเกิดว่าพบสัตว์ตายแบบไม่ทราบสาเหตุอันนี้ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออสม.ให้ทราบเลยนะ
4: แล้วถ้าจะกินไก่หรือไข่จะต้องกินที่ปรุงสุกสะอาดจะได้ปลอดภัย
3: ที่สำคัญอีกอย่างนะในการป้องกันห้ามไม่ให้เด็กๆเล่นบริเวณที่เลี้ยงสัตว์ปีกโดยเด็ดขาดเลย
2: อ๋อเท่านี้เหรอชุมชนของเราจะปลอดภัย
3: ใช่ถ้าเกิดว่าเราร่วมมือร่วมใจเราก็จะได้พ้นภัยจากไข้หวัดนกนี่แหละ
4: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดหวานหลอดมันหลอดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี
2: ่หายลูกเอ้อบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
1: ป้าครับป่อพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปภ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
4: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
3: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
5: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์เพราะสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนมาดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะในรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz อังคารสดใสใส่ใจสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพในมุมมองใหม่ๆนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเรากลับมาเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณบ่าย2นิดๆจนถึงบ่าย3ค่ะโดยมีน้องจุ๋มนางสาวปฐมาลิ่มถิ่นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากโรงพยาบาลตะกั่วป่าเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าในแต่ละมื้อนะคะเราเนี่ยจะรับประทานอาหารนะคะนานแค่ไหนนะคะแล้วบางท่านเนี่ยอาจจะใช้เวลารับประทานอาหารเพียงไม่กี่นาทีอาจจะต้องรีบไปทำงานรีบไปเรียนหรือว่าทำธุระอะไรต่างๆนะคะจนบางครั้งอะค่ะเพียงเพราะเรากำลังเพลิดเพลินนะคะกับการใช้โทรศัพท์มือถือหรือทำกิจกรรมอื่นๆพร้อมๆไปกับการรับประทานอาหารจนเผลอกินอาหารที่เร็วโดยไม่รู้ตัวนะคะบางท่านนะคะอาจจะตักอาหารเข้าปากแล้วนะคะคำแล้วคำเล่านะคะเคี้ยวเพียงไม่กี่นาทีก็รีบกลืนนะคะหรือรับประทานอาหารคำใหญ่ๆค่ะเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะคะทานแล้วเนี่ยถ้าเกิดกินเสร็จเร็วนะคะก็จะได้มีเวลาทำอย่างอื่นต่อเคยคิดแบบนี้ไหมคะแต่จริงๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังพฤติกรรมเหล่านี้นะคะอาจจะส่งผลต่อร่างกายได้มากกว่าที่เราคิดนะคะเพราะการรับประทานอาหารเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะคะของการนำอาหารเข้าปากเนี่ยค่ะไปสู่ร่างกายนั้นอะเราเริ่มได้ตั้งแต่การมองเห็นมองเห็นอาหารนะคะและก็การรับกลิ่นนะคะกลิ่นของอาหารเนี่ยกลิ่นหอมหรือว่าออกเป็นรสชาติยังไงอะนะคะระบบต่างๆของร่างกายของเรานะคะก็จะเริ่มเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการย่อยอาหารแล้วก็การเคี้ยวนะคะถือเป็นขั้นตอนสำคัญค่ะอย่างหนึ่งของกระบวนการย่อยอาหารนะคะและการเคี้ยวนะคะคุณผู้ฟังถือเป็นขั้นตอนที่เป็นกระบวนการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ฟันของเราก็จะช่วยบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะคะขณะที่น้ำลายนะคะก็จะช่วยคลุกเคล้าอาหารแล้วก็เริ่มต้นกระบวนการย่อยในบางส่วนนะก่อนที่อาหารจะถูกกลืนลงไปในระบบทางเดินอาหารของเรานะคะก็ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังถ้าเราเนี่ยค่ะรีบรับประทานอาหารเคี้ยวไม่ละเอียดนะคะหรือว่ากลืนอาหารเร็วจนเกินไปค่ะนอกจากจะทำให้เรารู้สึกแบบอาการแน่นท้องท้องอืดหรือว่าไม่สบายท้องแล้วนะคะบางท่านเนี่ยค่ะก็ยังรู้สึกว่าการรับประทานอาหารที่เร็วเกินไปอาจจะทำให้รับประทานอาหารมากกว่าที่ร่างกายของเราต้องการก็คือว่าทานเร็วก็คือเราจะกินเยอะนั่นเองนะคะเพราะว่าร่างกายค่ะคุณผู้ฟังต้องใช้เวลาในการส่งสัญญาณว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยอิ่มแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราทานเร็วไปนะคะร่างกายก็แบบส่งสัญญาณได้แบบไม่เต็มที่นะคะเราก็จะทานอาหารได้มากขึ้นนะคะเมื่ออาหารทานอาหารมากขึ้นเราก็จะรู้ตัวอีกทีหนึ่งตอนอิ่มแล้วนะคะเหมือนกับว่าเหมือนเราทานบุฟเฟ่นะคะชาบูหมูกระทะตอนเราก็ตอนที่นั่งทานก็คือทานไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเรารู้สึกแบบอิ่มแล้วเรารู้สึกแบบลุกขึ้นเหมือนลุกไปเติมน้ำอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะรู้สึกแบบเอ้ยอิ่มจังเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นสัญญาณนะคะที่ร่างกายนะคะส่งที่สมองของเราเนี่ยส่งสัญญาณบอกร่างกายว่าตอนนี้อิ่มแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นคือทานเข้าไปเยอะมากแล้วนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังก็ควรที่จะใช้เวลาในการรับประทานอาหารเนี่ยนานแค่ไหนการเคี้ยวอาหารที่ดีควรเป็นอย่างไรนะคะและถ้าเกิดว่าเรามีนิสัยที่รับประทานอาหารที่เร็วนะคะจะมีวิธีการง่ายๆอะไรบ้างนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังว่าการทานเร็วนะคะเคี้ยวไม่ละเอียดจะส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรค่ะเพื่อชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาใส่ใจกับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะบนโต๊ะอาหารเพราะว่าบางครั้งเนี่ยค่ะการดูแลสุขภาพเนี่ยอาจไม่จำเป็นจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆนะคะแต่เราอาจจะต้องเริ่มเรื่องด้วยแบบเรื่องง่ายๆนะคะให้แบบทานอาหารที่ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นแล้วก็ทานอาหารอย่างใส่ใจเพิ่มขึ้นก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะคะGotcha, tell me, tell me.

ค่ะคุณผู้ฟังกับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะการทานเร็วนะคะเคี้ยวไม่ละเอียดเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรนะคะเมื่อพูดถึงการทานอาหารนะคะหลายท่านเนี่ยอาจจะให้คำความสำคัญนะคะกับคำถามที่ว่ากินอะไรดีวันเนี้ยกินอะไรดีหรือวันเนี้ยแกงอะไรดีนะคะอาหารนี้มีประโยชน์หรือไม่หรือว่ากินแล้วอ้วนไหมนะคะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่หลายๆท่านนะคะอาจจะมองข้ามไปนะคะก็คือการทานอาหารอย่างไรนะคะนอกจากชนิดปริมาณของอาหารแล้วนะคะพฤติกรรมระหว่างรับประทานอาหารนะคะก็มีส่วนต่อส่วนที่จะส่งผลต่อสุขภาพเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะการทานเร็วแล้วก็การเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะคะแล้วมีคำถามเกิดขึ้นนะคะว่าเราเนี่ยควรใช้เวลาในการทานอาหารนะคะนานแค่ไหนบางคนทานเร็วบางคนทานช้าหรือคนที่ทานเร็วก็บอกเออทำไมทานอาหารช้าจังแต่คนที่ทานอาหารแบบเรื่อยๆนะคะเอ้าทำไมทานเร็วจังอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละท่านเนี่ยค่ะเมื่อแล้วเราก็ต้องมาคิดนะคะว่าเฮ้ยเราจะทานอาหารแบบไหนถึงจะเหมาะสมนะคะเวลานะคะจริงๆแล้วนะคะเวลาในการทานอาหารเนี่ยไม่มีเลขตายตัวนะคะสำหรับทุกๆคนนะคะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับปริมาณชนิดนะคะของอาหารปริมาณอาหารรวมถึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลนะคะคุณผู้ฟังแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งสำคัญนะคะก็คือไม่ควรรับประทานอาหารอย่างเร่งรีบนะคะควรให้เวลาของตัวเองนะคะค่อยๆตักอาหารค่อยๆเคี้ยวให้ละเอียดนะคะแล้วก็กืนนะคะก่อนที่จะรับประทานอาหารคำถัดไปนั่นเองค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะถ้าหากเรารับประทานอาหาร1มื้อนะคะหมดภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะคะอย่างเช่น 5-10 นาทีเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นการรับประทานอาหารที่ค่อนข้างเร็วนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นการทานอาหารแบบรีบๆนะคะแทบที่จะไม่ได้เคี้ยวอาหารเลยนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราต้องตั้งเป้าหมายนะคะง่ายๆว่าในมื้ออาหารนะคะเวลาอย่างน้อยประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับนะคะการทานอาหารให้ช้าลงตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะแต่เราไม่จำเป็นนะคะคุณผู้ฟังว่าจะต้องจับเวลาหรือว่ามีความกังวลว่าโอ้เราเนี่ยจะต้องทานอาหารให้ครบ20นาทีต่อมื้อนะคะเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยค่ะไม่ใช่การทานอาหารให้นานที่สุดแต่คือทานอาหารโดยที่ไม่เร่งรีบแล้วก็มีสติในการทานอาหารนะคะลองสังเกตตัวเองค่ะคุณผู้ฟังว่าถ้าเกิดว่าเรากำลังหิวมากนะคะอาหารเนี่ยจะมีรสชาติแบบไหนนะคะเคี้ยวละเอียดหรือยังหรือเมื่อรู้สึกอิ่มแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหยุดรับประทานอาหารได้ไหมนะคะแต่ไม่จำเป็นจะต้องแบบทานอาหารจนหมดจานเสมอไปนะคะแล้วอีกหนึ่งวิธีค่ะคุณผู้ฟังง่ายๆนะคะคือการวางช้อนซ่อมนะคะหรือว่าวางช้อนเนี่ยลงระหว่างคำอาหารค่ะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนที่เราจะกลืนนะคะแล้วก็ค่อยๆตักคำต่อไปวิธีนี้ค่ะจะช่วยลดความเร็วนะคะในการรับประทานอาหารได้นะคะโดยที่เราจะไม่ต้องนับจำนวนครั้งในการเคี้ยวนั่นเองนะคะที่สำคัญคือเวลาไม่ใช่เป็นตัวกำหนดหรือว่าพิสูจน์ว่าเราจะต้องทานเร็วทานช้านะคะแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องโฟกัสนะคะก็คือการทานอาหารโดยไม่รีบแล้วก็มีสติบางท่านเนี่ยอาจจะทานแบบทานปลานะคะเมื่อทานปลาไปแล้วบางทีก้างติดคอแบบเนี้ยก็อาจจะเกิดจากการเร่งรีบในการรับประทานอาหารหรือว่าเราไม่ได้ดูให้ดีว่าปลาที่เราทานไปเนี่ยมีก้างหรือเอาก้างออกหมดแล้วหรือยังนะคะก็สามารถที่จะทำให้เนี่ยมีก้างติดคอได้นะคะแล้วการเคี้ยวล่ะคะการเคี้ยวเนี่ยสำคัญไหมการเคี้ยวก็สำคัญนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าแต่เด็กที่เพิ่งเกิดนะคะก็ยังไม่มีฟันก็ต้องทานอาหารเร็วนะคะหรือเด็กขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะระดับอนุบาลถึงประถมฟันก็ยังเจริญแบบฟันเนี้ยก็ยังไม่เรียงครบซี่นะคะก็ต้องดูว่าเราต้องทานอาหารประเภทไหนหรือในวัยทำงานต้องทานแบบไหนนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องทานยังไงหรือผู้สูงอายุเนี่ยฟันก็เกิดจากการสึกหรอนะคะตอนที่เราทานอาหารเข้าไปเนี่ยอาจจะมีฟันปลอมบ้างบางท่านหรือว่าท่านที่เกิดอุบัติเหตุทำให้ฟันหักหรือฟันหลุดได้นะคะอาจจะต้องใส่ฟันปลอมฟันนะคะมันก็จะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเรานะคะส่งผลให้การเคี้ยวเนี่ยค่ะมีความสำคัญนะคะเพราะว่าการเคี้ยวอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะแทบที่เราจะแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังการเคี้ยวถือเป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการย่อยอาหารค่ะ
เพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะช่วยในการเตรียมอาหารให้พร้อมก่อนการเดินทางก่อนอาหารเนี่ยเดินทางเข้าสู่กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นะคะเมื่อเราเคี้ยวอาหารแล้วนะคะฟันก็จะมีหน้าที่บดตัดแล้วก็ฉีกอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะคะจากอาหารที่เป็นชิ้นใหญ่ๆก็จะค่อยๆกลายเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นุ่มมากขึ้นค่ะทำให้อาหารเนี่ยสามารถกลืนง่ายแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังในช่องปากของเรานะคะก็จะมีน้ำลายถูกต้องไหมคะซึ่งไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ทำให้อาหารเปียกหรือว่ากลืนง่ายเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยในการคลุกเคล้าอาหารนะคะให้รวมตัวกันเป็นก้อนแล้วก็มีเอนไซม์ต่างๆนะคะเป็นการเริ่มกระบวนการย่อยคาร์โบไฮเดรตนะคะบางส่วนตั้งแต่ในปากของเราเลยนะคะดังนั้นการเคี้ยวนะคะจึงเป็นการช่วยเตรียมอาหารตั้งแต่ขั้นตอนแรกค่ะก่อนที่จะส่งไปในอวัยวะต่างๆในระบบทางเดินอาหารของเรานะคะและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังที่ขาดไม่ได้ก็คือการเคี้ยวช่วยให้อาหารเนี่ยสัมผัสกับน้ำลายมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งอาหารถูกบดนะคะถูกคลุกเคล้านะคะอย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะช่วยให้ระบบการย่อยในขั้นตอนถัดไปนี่ค่ะดำเนินการได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าการเคี้ยวมากจะทำให้อาหารเนี่ยย่อยมากนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะมันจะเป็นกระบวนการเริ่มตั้งแต่ในปากของเราเลยค่ะเป็นการเตรียมอาหารให้เหมาะสมนะคะที่จะเข้าสู่กระเพาะอาหารของเราได้และที่สำคัญค่ะการทานที่ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดนะคะก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะมีการรับรู้สัญชาตญาณต่างๆนะคะในระหว่างมื้ออาหารด้วยนะคะโดยเฉพาะสัญญาณว่าเรากำลังจะอิ่มแล้วนะหากเรารีบเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้อาหารที่เข้าไปเนี่ยมากเกินความจำเป็นของร่างกายนะคะร่างกายก็รู้ตัวอีกทีก็โอ้ยอิ่มมากแล้วนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังการย่อยนะคะจึงช่วยให้เราเนี่ยควบคุมปริมาณอาหารที่ทานเข้าไปได้ดีขึ้นในบางท่านแต่ในทางกลับกันนะคะหากเราเคี้ยวไม่ละเอียดรีบกลืนจนเกินไปอาหารยังเป็นชิ้นใหญ่อยู่เลยนะคะจะทำให้กระบวนการย่อยในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เนี่ยเกิดเขาเรียกว่าทำอาหารเอ้ยไม่ใช่ทำอาหารนี่เขาบอกว่าต้องเป็นการบดนะคะหรือย่อยอาหารเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะการทานเร็วอาจจะทำให้กลืนอาหารเข้าไปมากขึ้นอาจจะทำให้รู้สึกแบบแน่นท้องถ้าเกิดว่ากระบวนการย่อยหรืออวัยวะในร่างกายของเราผิดปกติไปนะคะจะรู้สึกแน่นท้องท้องอืดหลังรับประทานอาหารได้ดังนั้นการทานอาหารให้ละเอียดไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนับทุกคำเวลาเคี้ยว 20-30 ครั้งนะคะแต่ควรเน้นว่าเคี้ยวอาหารให้เหมาะกับชนิดของอาหารจนมีขนาดเล็กและเนื้อสัมผัสเนี่ยพร้อมสำหรับการกลืนนะคะการรับประทานอาหารคำที่ไม่ใหญ่จนเกินไปหรือไม่รีบตักคำถัดไปเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยเคี้ยวอาหารอยู่เหมือนเดิมนะคะพูดง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือปากนะคะจะมีฟันนะคะใช้ฟันให้เต็มที่ก่อนที่จะส่งอาหารลงกระเพาะค่ะเพราะการย่อยอาหารที่ดีนะคะไม่ได้เริ่มต้นที่กระเพาะอาหารแต่เริ่มตั้งแต่คำแรกที่เราใส่อาหารเข้าไปในปากนั่นเองนะคะเมื่อขั้นตอนแรกทำงานออกมาได้ดีนะคะก็จะส่งผลให้ขั้นตอนที่2ที่3ที่4นะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเนาะการเคี้ยวจึงมีความสำคัญนะคะต่อระบบการย่อยอาหารของร่างกายนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่มีนิสัยที่ทานอาหารเร็วจนเกินไปนะคะเราจะปรับยังไงเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังก็ช่วงสุดท้ายของรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะถ้าเราเป็นคนติดนิสัยทานอาหารเร็วนะคะเราจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างไรนะคะสำหรับคนที่ทานเร็วนะคะอาจจะเปลี่ยนจากให้ตัวเองเนี่ยกินช้าลงนะคะในทันทีเนี่ยอาจจะทำยากนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราทำจนมาเป็นปกติทำจนชินนะคะแต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนในครั้งเดียวนะคะเราสามารถเริ่มจากเรื่องง่ายๆแล้วก็ค่อยฝึกนะคะทีละขั้นตอนได้

นะคะให้เวลาในการเคี้ยวกลืนนะคะคำที่เราทานอยู่เนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยตักใหม่นะคะวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่จะลดจังหวะของการทานอาหารที่ต่อเนื่องและรวดเร็วได้ค่ะข้อ3นะคะอย่ากำหนดค่ะคุณผู้ฟังว่าเราจะต้องเคี้ยวกี่ครั้งนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะพยายามนับว่าเราต้องเคี้ยว 20-30 ครั้งนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังไม่จำเป็นจะต้องนับนะคะเพราะว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันนะและก็ที่เน้นนะคะการเคี้ยวอาหารเนี่ยจนมีแบบขนาดเล็กลงเนื้อสัมผัสให้เหมาะสมก่อนที่จะกลืนนะคะดีกว่าที่เราจะมานั่งนับว่าตอนเนี้ยเราเคี้ยวไปกี่ครั้งแล้วนะคะข้อ4ค่ะการทานอาหารโดยไม่ทำกิจกรรมอื่นๆไปพร้อมกันบางท่านก็อาจจะดู TikTok บ้างดูไลฟ์สดบ้างนะคะหรือว่าฟังวิดีโอดูคลิปอะไรบ้างพร้อมๆกับการทานอาหารนะคะก็ควรที่จะลดการเล่นโทรศัพท์ดูซีรีส์หรือว่าระหว่างการทำงานเนี่ยก็เราไม่ควรที่จะรับประทานอาหารไปด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อมีสิ่งอื่นที่มีความดึงดูดความสนใจนะคะเราอาจจะทานอาหารโดยมากไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะหรือว่าการทานเร็วเพื่อที่ว่ารีบทานจะได้ไปดูซีรีส์หรือว่าจะไปดูโทรศัพท์ต่อนะคะการวางโทรศัพท์ลงนะคะแล้วก็หันมาใส่ใจกับอาหารตรงหน้านะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยค่ะรับรู้ถึงรสชาติความหิวแล้วก็ความอิ่มของตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นนะคะข้อ5ค่ะการฝึกวางช้อนระหว่างคำอย่างที่คุยไปเมื่อสักครู่นะคะนอกจากการวางช้อนหลังตักอาหารแล้วนะคะเราจะมีวิธีการง่ายๆนะคะที่จำได้ง่ายๆก็คือการตักการกินการเคี้ยวการกลืนการพักนะคะตักอาหารการกินก็คือเข้าปากแล้วเราก็เคี้ยวอย่างช้าๆแล้วก็กลืนแล้วก็พักก่อนนิดนึงแล้วค่อยทานคำถัดไปนะคะก็จะช่วยนะคะเป็นจังหวะในการรับประทานอาหารแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่เผลอทานอาหารที่ต่อเนื่องแล้วก็เร็วจนเกินไปนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะข้อ6นะคะคุณผู้ฟังเขาเรียกว่าสังเกตนะคะสังเกตสัญญาณความอิ่มของตัวเองค่ะลองถามตัวเองนะคะเมื่อเราทานไปแล้วเนี่ยตอนนี้ยังหิวอยู่หรือเปล่าหรือว่าอิ่มแล้วหรือยังเพราะบางครั้งนะคะเราเนี่ยไม่ได้ทานอาหารตอนหิวนะคะแต่เราทานอาหารต่อเพราะอาหารเนี่ยยังเหลืออยู่นะคะเสียดายอาหารอันนี้อร่อยส้มตำนี่อร่อยจังเลยนะคะเสียดายนะคะก็ต้องทานให้หมดนะคะการทานอาหารที่ช้าลงก็ช่วยลดโอกาสสังเกตสัญญาณจากร่างกายได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังการฝึกทานอาหารช้าลงไม่ใช่ว่าแข่งกันว่าแบบใครทานได้นานที่สุดนะคะแต่เป็นการฝึกนะคะให้เราเนี่ยฝึกมีสติในการทานอาหารแล้วก็ฟังร่างกายมากยิ่งขึ้นว่าหิวไหมตอนนี้หรือว่าอิ่มแล้วหรือยังนะคะเริ่มจากมื้อใดมื้อหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังเช่นเลือกมื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นเป็นการฝึกนะคะแล้วก็ค่อยๆนำพฤติกรรมเนี่ยค่ะไปใช้กับมื้ออื่นๆค่ะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนะคะแต่เราทำได้อย่างต่อเนื่องย่อมดีกว่าการพยายามเปลี่ยนทุกวันแต่ทำไม่ได้ต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังจากทั้งหมดที่น้องจุ๋มกล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะการทานอาหารไม่ได้สัมพันธ์เพียงว่าเราเนี่ยทานอะไรเข้าไปแต่เรากินอย่างไรนะคะเพื่อให้เราเนี่ยควรที่จะใส่ใจมากขึ้นเท่านั้นนะคะว่าเราทานอย่างไรนั่นเองนะคะการทานเร็วเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดก็จะทำให้บางคนเนี่ยรู้สึกเน่นท้องอืดนะคะไม่สบายท้องหลังรับประทานอาหารการทานเร็วอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่มีเวลาสังเกตว่าร่างกายของเราเนี่ยส่งสัญญาณว่าอิ่มแล้วนะคะอาจจะเผลอรับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นต่อร่างกายก็ได้นะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังลองเริ่มต้นดูแลตัวเองนะคะจากพฤติกรรมง่ายๆที่เราทำทุกวันนะคะเราทานอาหารทุกวันเนาะไม่ว่าจะเป็นการตักอาหารให้เล็กลงการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมากขึ้นการวางช้อนลงระหว่างคำแล้วก็ไม่รีบรับประทานอาหารจนเกินไปและที่สำคัญงดการเล่นโทรศัพท์หรือว่าการทำกิจกรรมอื่นๆระหว่างมือนะคะเพื่อให้เราได้อยู่กับอาหารตรงหน้าแล้วก็รับรู้ความหิวความอิ่มของตัวเองเพิ่มมากขึ้น
แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองภายในวันเดียวนะคะหากเป็นคนที่ทานเร็วนะคะเป็นประจำเนี่ยก็สามารถเริ่มจากวันละมื้อก่อนก็ได้นะคะหรือเริ่มจากการชะลอความเร็วลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆฝึกนะคะจนกลายเป็นนิสัยนะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีบาง

ครั้งเนี่ยไม่ได้เริ่มจากเรื่องที่ยากๆหรือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะแต่อาจจะเริ่มต้นง่ายๆจาก1คำที่เราเคี้ยวให้ละเอียดเท่านั้นนะคะและ1มื้อที่เราให้เวลากับตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังนะคะกินช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดกินอย่างมีสติแล้วก็ฟังสัญญาณร่างกายว่าอิ่มแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าอาหารทุกมื้อก็คือ1โอกาสที่เราจะได้ดูแลสุขภาพของตัวเราเองนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมของโรงพยาบาลตะกั่วป่าของเราที่จะเกิดขึ้นนะคะมี2กิจกรรมด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแรกนะคะก็คือวันที่1ตุลาเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีคลินิกนอกเวลาราชการค่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นเริ่ม1ตุลานะคะคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการนะคะของโรงพยาบาลตะกั่วป่าไม่ต้องลางานก็สามารถพบแพทย์เฉพาะทางได้ค่ะก็จะเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่16:00 น.นะคะจนถึง20:30 น.วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะที่อาคารผู้ป่วยนอกชั้น1โรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะแพทย์เฉพาะทางนะคะมีหลากหลายคลินิกด้วยกันนะคะอย่างเช่นคลินิกจักษุคลินิกอายุรกรรมคลินิกศัลยกรรมทั่วไปคลินิกศัลยกรรมกระดูกคลินิกกุมารเวชกรรมคลินิกสูตินารีเวชคลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็คลินิกเฉพาะทางอื่นๆนะคะตามตารางที่ให้บริการนะคะโดยตารางเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังสามารถเปิดไปที่เพจ Facebook ของโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะแล้วก็จะมีตารางว่าวันจันทร์เนี่ยมีคุณหมอท่านใดขึ้นบ้างมีคลินิกอะไรเปิดบ้างนะคะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสเราจะได้มาให้ตรงกับคลินิกนะคะโดยมีค่าใช้จ่ายนะคะ350 บาทนะคะไม่รวมหัตถการนะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจหรือว่ากลัวว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรนอกเหนือเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่านัดหมายนะคะได้ที่076-584-250นะคะ076-584-250ต่อเลข0นะคะก็คือต่อประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะของโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะนี่ก็คือเป็นอีก1กิจกรรมนะคะเริ่มวันที่1ตุลานะคะคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการก็สามารถที่จะพบแพทย์เฉพาะทางได้ค่ะก็หลังเลิกงานนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อีก1กิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมขอเชิญชวนนะคะผู้มีจิตศรัทธาค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินผ้าป่าสามัคคีมหากุศลนะคะวันอาทิตย์ที่14 กุมภาพันธ์นะคะ2570นะคะก็จัดหาทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประกอบอาคารผู้ป่วยนอกวินิจฉัยบำบัดรักษา5 ชั้นของโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะก็คือโรงพยาบาลตะกั่วป่าเนี่ยค่ะได้รับการจัดสรรตึกนะคะเป็นตึกผู้ป่วยนอกนะคะ5 ชั้นด้วยกันจากนั้นนะคะเราก็ยังขาดการซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์นะคะเพื่อเข้าไปใช้ในอาคารก็จำนวนเงิน49 ล้านเศษนะคะแต่คุณผู้ฟังนะคะสามารถบริจาคได้นะคะที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าหรือว่ามีเลขบัญชีนะคะของธนาคารกรุงไทยค่ะคุณผู้ฟังสามารถไปดูในเพจ Facebook ได้นะคะหรือโทรที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลด้วยเช่นเดียวได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่เมื่อเราบริจาคแล้วเราสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้2 เท่าอัตโนมัตินะคะคุณผู้ฟังก็ขอร่วมแรงศรัทธานะคะร่วมน้ำใจให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ค่ะโดยวันที่14 กุมภานะคะก็จะจัดขึ้นที่วัดคงคาพิมุขนะคะก็วัดคงคาด้วยกันนะอันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมของโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะ2 กิจกรรมด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังที่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะคุณผู้ฟังสามารถออกโรงทานได้นะคะติดต่อได้ที่แผนกโภชนาการของโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะท่านใดนะคะที่จะสามารถออกโรงทานในวันที่14 กุมภานะคะก็ติดต่อได้ที่โรงพยาบาลตะกั่วป่าของเราได้ค่ะนะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟัง
คุณผู้ฟังสามารถติดต่อสอบถามนะคะไม่ว่าจะสงสัยเรื่องอะไรนะคะก็โทรมาได้ที่076-584-250นะคะ076-584-250ไม่ว่าจะเป็นตรวจคลินิกนอกเวลาราชการงานทอดผ้าป่านะคะหรือจะเป็นจองห้องพิเศษก็สามารถโทรมาได้เบอร์นี้หรือมีการสงสัยว่าวันนี้เนี่ยคุณหมอแผนกอะไรขึ้นบ้างก็สามารถโทรมาได้เลยค่ะ076-584-250ในวันและเวลาราชการและอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางเพจ Facebook โรงพยาบาลตะกัวป่านะคะก็จะมีข้อมูล อยู่ที่หน้าเพจนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะดูหรือสอบถามได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันค่ะคุณผู้ฟังในเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณบ่ายสองนิดๆจนถึงบ่ายสามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกัวป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้นะคะน้องจุ๋มปฐมลิ้มถิ่นนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าทั่วหมู่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้าน
7: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ลำห้วยแม่ละเมามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่13ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระดับน้ำสูงประมาณ2เมตรมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน150ครัวเรือนนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่นำเรือเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่30รายออกจากจุดน้ำท่วมพร้อมนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อำเภอแม่สอดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดตามสถานการณ์รวมถึงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการระบายน้ำค่าจะปรับเพิ่มมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยในวันนี้ระบายท้ายเขื่อนรวม 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3เมตรขึ้นไปจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันเพื่อความปลอดภัยขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเฉพาะตำบลยกระบัด ตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปริมประสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่าFM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
11: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
10: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
11: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
10: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
14: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้ รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
13: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซะมูมาไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จักจักลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สู้อายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล่าหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: เอ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนจากเรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปเรือนจำจังหวัดสระแก้ว
7: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยสถานการณ์เรือนจำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าเรือนจำส่วนกลางในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 6-7 แห่งได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังแม้บางแห่งมีน้ำท่วมตัวอาคารส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดลพบุรีโดยเรือนจำกบิลบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนไปยังเรือนจำในจังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะที่เรือนจำจังหวัดลพบุรีได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเนื่องจากยังสามารถอยู่ในพื้นที่เดิมได้และมีพื้นที่สำหรับกระจายผู้ต้องขังอย่างเพียงพอย้ำว่าเตรียมความพร้อมไว้ทุกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวว่าจะต้องมีการนำงบประมาณมาซ่อมแซมอาคารเรือนจำที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเพื่อป้องกันอันตรายและการหลบหนีส่วนพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือนจำหรือผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมแจ้งเตือนประชาชนที่นำรถไปจอดเลี่ยงน้ำท่วมบนทางยกระดับและทางด่วนให้เร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและกลับมาเปิดการสัญจรตามปกติน
8: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มกลับมาใช้ความเร็วตามปกติการจอดรถบนทางด่วนหรือทางยกระดับจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับประชาชนที่บ้านเรือนยังคงมีน้ำท่วมขังสามารถนำรถไปจอดได้ที่จุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยเฉพาะอาคารจอดแล้วยกเว้นค่าบริการที่บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดฟรีไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายส่วนการจอดรถบริเวณปากซอยหรือพื้นที่ชุมชนสามารถทำได้หากจำเป็นแต่ต้องไม่กีดขวางการจราจรทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมรถลากจำนวน40คัน ร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถให้แก่ประชาชนต่อไปบริมปราศภาภาครายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย
7: ร้อยเอกหญิงพัชรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินลงทุนรวมกว่า439ล้านบาทเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแบกรับภาระจากการซื้อบ้านเป็นของตนเองซึ่งกำหนดอัตราค่าเช่าประมาณ 2,000 ถึง 3,200 บาทต่อเดือนเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้อาคารและพื้นที่ส่วนกลางจะออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการจะใช้พื้นที่ราชพัสดุและที่ดินของการเคหะแห่งชาติที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ2568และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2570ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะมิวกี้เสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะมิวก็ไม่ได้มาคนเดียวเรามีทีมงานองคาพยพของเรานะคะมีพี่หัวหน้าช่างค่ะคุณพิเชษฐ์เดืองนาคนะคะพร้อมด้วยช่างเทคนิคของเราค่ะคุณสุรชัยรอดแก้วนะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเขี้ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการของเรานะคะได้ทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา16นาฬิกา10นาทีโดยประมาณนะคะถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะและหลังจากนั้นค่ะในเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเช่นเคยค่ะรายการของเราวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็สำหรับช่วงรู้เรื่องนัดทันข่าวใต้ในวันนี้ค่ะเราก็จะมาโฟนอินสัมภาษณ์สดคุยกันสดๆเลยนะคะกับคุณปรีชาแก้วกระจ่างค่ะประธานกลุ่มคนรักเมืองนครนะคะกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการให้แยกข่าวของเรานะคะได้มาร่วมกิจกรรมค่ะกับการเตรียมจัดงานต้อนรับอัศวินนักตบลูกยางไทยค่ะลูกหลานชาวนครศรีธรรมราชนะคะกับคุณแป้งปิยะนุชแป้งน้อยค่ะและคุณเพียวอัชราพรคงยศนะคะฮีโร่คนสำคัญค่ะผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์พาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะและคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ไทยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นในวันที่5ตุลาคม2569สัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาคุยกับนายกชาญหรือว่าคุณปรีชาแก้วกระจ่างกันนะคะซึ่งเราก็จะมาคุยสดๆเลยนะคะว่ากิจกรรมทางด้านของกลุ่มคนรักเมืองนครได้เตรียมกิจกรรมอะไรไว้บ้างกำหนดการเป็นอย่างไรบ้างนักกีฬาอัศวินนักตบลูกยางไทยวอลเลย์บอลหญิงของเรานะคะไปที่ไหนบ้างแล้วก็สามารถที่จะติดตามช่องทางไหนได้บ้างเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะคะก็ได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเพื่อที่จะแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติสร้างความภาคภูมิใจแก่เมืองนครค่ะก็ได้มีการประชุมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านสมชายลีลาน้อยก็ได้มอบหมายให้ท่านธีรพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานในการหารือประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะสองท่านที่จะเดินทางกลับมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการหารือในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแสดงความยินดีแล้วก็เชิดชูเกียรติแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรด้านกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจ ังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปหากการดำเนินงานดังกล่าวก็นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะในการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพด้านการกีฬาของจังหวัดค่ะตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนแล้วก็ประชาชนในการพัฒนาความสามารถด้านกีฬานะคะและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปด้วยนะคะค่ะก็ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการติดต่อหาทางด้านของนายกชานะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไรโอเคตอนนี้เราอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกชาคะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ อยากจะให้ท่านนายกได้พูดถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงในวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะว่ากิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างมีกำหนดการอะไรบ้างคะ
2: กิจกรรมที่จะจัดขึ้นก็ตรงกับวันที่5ตุลาคมนะครับเราจัดในนามของกลุ่มคนรักเมืองคอนนะครับเป็นภาคเอกชนรวมไปเกี่ยวกับภาครัฐนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่เราทำตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่าจากภาคเอกชนหลายๆฝ่ายเพื่อนพ้องน้องพี่หลายๆฝ่ายนะครับที่มาช่วยกันนะครับแล้วก็ทางห้างเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ให้สถานที่นะครับก็ให้สถานที่นะครับทีนี้เราตรงนี้เนี่ยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอันเป็นที่รักและเคารพทุกท่านนะครับในวันที่5 ตุลาคมนี้นะครับให้ท่านมาร่วมกันต้อนรับให้กำลังใจให้กับฮีโร่สองสาวนักตบทีมชาติไทยนะครับที่นำพาชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศและไปสู่เวทีโลกในเรื่องของการได้ไปโอลิมปิกนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ในเรื่องของขบวนต่างๆที่เราจะจัดนะครับเราจะจัดแห่จากสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้วงโยธวาทิตของโรงเรียนเชียอวดคุณาธานนะครับซึ่งเป็นวงโยธวาทิตในระดับประเทศนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เราไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้ทุกท่านเพราะมันมากนะครับก็สโลแกนของกลุ่มเรานโยบายของกลุ่มเราก็คือพูดง่ายๆว่ามีเงินช่วยเงินมีแรงช่วยแรงไม่มีเงินไม่มีแรงก็ให้ส่งกำลังใจนะครับนี่คือกุศโลบายของกลุ่มคนรักเมืองนครนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องชาวนครเสียมราชจงร่วมแรงร่วมใจนะครับมาร่วมกันเชียร์รับนักกีฬาที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านะครับเราจะเริ่มกิจกรรมของการจัดก็ริ้วขบวนจะแห่ก็เวลา15:00 น.นะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่านและพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มาร่วมในขบวนหรือท่านจะมาร่วมอยู่ที่เซ็นทรัลก็ได้นะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยครับเราจะมีของที่ระลึกก็คือลูกวอลเลย์บอลซึ่งมีลายเซ็นของสองสาวนักตบทีมชาติได้นะครับจะพูดง่ายว่าเซอร์ไพรส์แจกนะครับเสิร์ฟแบบเหมือนกันเล่นนะครับใครรับได้ก็เอาไปเลยนะครับตรงนี
1: ้มีเยอะไหมคะท่านนายกคะมีเยอะไหมคะลูกวอลเลย์บอล
2: ประมาณตอนนี้ที่เช็คเซตแล้วมีผู้จำนงให้มาก็ประมาณ100 ลูก
1: อ๋อเยอะดูนะคะ100 ลูก
2: ลายเซ็นนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็ต้องขอขอบคุณทางโรงแรมทวินโลตัสนะครับที่เขาจัดในเรื่องกองอาหารให้กับนักกีฬาแล้วก็ทีมงานก็ซึ่งที่ได้ร่วมกันทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเราเนี่ยไอ้จังหวัดอื่นๆได้เป็นที่รู้จักนะครับและปีนี้ที่ผมบอกว่าเป็นปีมหามงคลด้วยมหามงคลเรื่องอะไรคือเรื่องของพระธาตุได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์กรยูเนสโกนะครับและก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์คืออเมซิ่งพูดง่ายว่าเป็นอเมซิ่งของคนนครศรีธรรมราชที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับกี่ปีเรียกว่าเป็นศตวรรษก็ว่าได้ที่ไม่เคยมีที่ประเทศไทยเราเดี๋ยวจะได้เข้าไปสู่ในเรื่องของกีฬาโอลิมปิกนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ถือว่าน้องๆทั้งสองท่านนี้เป็นบุคคลที่พวกเราชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกฝ่ายนะครับสมควร ยกย่องและเชิดชูประกาศศักยภาพประกาศเกียรติคุณให้กับน้องๆก็ให้เป็นที่ประทับใจนะครับก็ยกตัวอย่างเหมือนน้องเนเน่ก็เป็นคนใต้ตอนนี้ก็ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีโลกดังกระฉ่อนไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็อยากจะให้คนนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ร่วมกันมีความภาคภูมิใจร่วมกันให้กำลังใจกับน้องๆทั้งสองท่านนะครับในฐานะที่เป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่เขาจัดไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าก็จัดพิธีกันใหญ่โตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ากลุ่มคนรักเมืองคอนเราไม่ทำเนี่ยผมถามว่ามันจะเงียบมันกลายเป็นว่ายังไงอ่ะ
1: น่าเสียดาย
2: เหมือนกับว่าเสียดายแล้วก็
1: เสียดายที่ไม่ได้จัดนะ
2: ไม่รู้ว่าสักกี่ปีอีกถึงจะเวียนมาพบแบบนี้อีกอ่ะนะครับอันนี้ซึ่งเราคาดคะเนไม่ได้เพราะฉะนั้นกลุ่มคนรักเมืองนครเนี่ยเน้นในเรื่องของความรักความสามัคคีเชิดชูคนดีเพื่อให้เป็นคนดีสีเมืองนครของเรานะครับซึ่งไปสร้างชื่อเสียงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเล่นกีฬานะครับแต่วันนี้กีฬาสร้างคนสร้างชาติแล้วก็สร้างรายได้ด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องส่งเสริมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนลูกหลานเด็กรุ่นใหม่นะครับต้องหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายของจังหวัดที่พวกเราทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมนะครับลำพังแค่กลุ่มผู้ก่อการกลุ่มคนรักมนครกลุ่มเดียวนี่เราไม่สามารถทำได้ถ้าขาดพี่น้องมาร่วมมือตรงนี้เพราะนั้นพลังอันยิ่งใหญ่ในวันที่5ตุลาคมนี้ผมอยากจะเห็นพลังของพี่น้องเนี่ยมาร่วมกันส่งแรงใจให้กับ2นักกีฬาลูกหลานเมืองนครของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องอัชราพรคงยศหรือน้องเพียวและน้องแป้นนะครับน้องปิยะนุแป้นน้อยที่เป็นชาวอวดนะครับอันนี้ก็คนสี่ชนนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติให้กับวงตระกูลเขาแล้วเราก็ร่วมกันภาคภูมิใจในฐานะที่เราคือคนนครนะครับ
1: ค่ะท่านนายกคะเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าท่านใดจะประชาชนพี่น้องท่านใดที่สนใจสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้ที่ไหนเวลาไหนบ้างคะบ่ายสามก็คือเริ่มตั้งแต่บ่ายสามใช่ไหมคะวันที่ห้า
2: ครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงเลยนะครับถ้าจะท่านจะไปร่วมริ้วขบวนด้วยก็ได้ตัวไปที่สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจะมาที่เซ็นทรัลทีเดียวก็ได้นะครับแต่ขบวนนี้เราจะเริ่มมาที่ศาลหลักเมืองด้วยเพื่อให้น้องทั้งสองเนี่ยได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองนะครับแล้วออกจากศาลหลักเมืองก็แห่เกาลิ้วขบวนมาที่วัดพระบรมธาตุนะครับแล้วก็ให้น้องได้เข้าสักการะองค์พระธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลกับน้องกับทีมงานทั้งหมดและจากนั้นเราก็ขบวนแห่ก็จบตรงนั้นและหลังจากนั้นน้องก็ให้น้องได้ไปที่โรงแรมนะครับเพื่อไปพักรับประทานอาหารแป๊บนึงแล้วก็มาที่โรงที่ห้างเซ็นทรัล
1: ค่ะ
2: ครับที่ห้างเซ็นทรัลตรงนี้กิจกรรมต่างๆจะอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลตรงนี้นะครับ
1: ท่านใดที่สะดวกก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้ที่ห้างเซ็นทรัลตอนประมาณ5โมงใช่ไหมคะท่านคะ
2: ตอนประมาณ4โมง30ก็มาได้เลย
1: มาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีที่จอดรถ
2: แน่นอนอยู่แล้วอันนี้
1: คนต้องเยอะมากแน่ๆค่ะท่านผู้ฟังคะ
2: เพราะทางห้างเซ็นทรัลเนี่ยเขาก็จัดประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ด้วยนะครับแล้วทีนี้ภายในบริเวณห้างเนี่ยครับพื้นที่ของห้างเนี่ยเขาเนี่ยให้เราใช้พื้นที่ในบริเวณห้างทั้งหมดเลยนะครับในชั้นล่างก็ถือว่าตรงนี้ทางห้างเซ็นทรัลเขาก็ได้สละส่วนหนึ่งให้กับเราในฐานะที่เขาก็มาทำกิจการในนครศรีธรรมราชตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารห้างเซ็นทรัลด้วยนะครับที่ได้เห็นความสำคัญของคนนครนะครับ
1: ค่ะก็ก่อนที่จะหมดเวลาในวันนี้ค่ะอยากจะให้ท่านได้เชิญชวนไม่ว่าจะเป็นชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็ชาวภาคใต้ในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนที่กำลังฟังรายการให้แยกข่าวของเราในตอนนี้ได้เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมค่ะ
2: ครับก็สุดท้ายก็กับผมในฐานะประธานกลุ่มคนรักเมืองนครก็ขอกราบเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้ทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถ้าท่านมีเวลานะครับท่านมีอย่างไรก็แล้วแต่อยากเชิญชวน เรามาร่วมแสดงพลังมวลมหาชนครั้งใหญ่เพื่อให้ประวัติศาสตร์ในนครเสบ้าได้จารึกว่าวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับท่านได้มาร่วมกิจกรรมอันเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองนครที่เราได้ร่วมกันต้อนรับลูกหลานชาวนครที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกในระดับประเทศนะครับกลับบ้านเพื่อรับขวัญ น้องนักกีฬาทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกชานะคะนายปรีชาแก้วกระต่างค่ะประธานกลุ่มคนรักเมืองนครมากมากเลยนะคะแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะในรายการตลอดอ่าวไทยช่วงบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะก็จะมาเจอกันอีกเดี๋ยวเราก็จะมีการพูดคุยถึงรายละเอียดอย่างละเอียดกว่านี้อีกนะคะว่าจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวต้องติดตามกันพรุ่งนี้นะคะวันพุธกับรายการตลอดอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากมากค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวนครศรีธรรมราชหรือว่าท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกับรายการ5แยกข่าวนะคะสามารถที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้นะคะกับการต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลูกหลานคนนครกลับบ้านนะคะในวันที่5ตุลาคม2569ซึ่งก็จะมีขบวนแห่นะคะเหมือนที่ท่านนายกชาได้บอกไปมีขบวนแห่ตั้งแต่บริเวณของสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณหน้าค่ายวชิราวุธนะคะไปจนถึงแห่มาที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อให้น้องๆได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจากนั้นค่ะก็ไปยังแห่ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะก็ได้นักกีฬาก็จะได้ร่วมสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็ท่านที่สะดวกที่จะไปต้อนรับที่ศาลหลักเมืองหรือว่าร่วมขบวนแห่หรือที่วัดพระธาตุก็สามารถที่จะร่วมขบวนแห่ได้เลยส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกสามารถที่จะไปรออยู่ที่ห้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชได้เลยนะคะเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมสันทนาการเล่นเกมอย่างที่ท่านนายกบอกไปมีการแจกลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็นตอนนี้ก็คือร้อยกว่าลูกแล้วนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกันได้แล้วก็พบกับกิจกรรมที่เป็นการแสดงความต้อนรับแล้วก็แสดงความยินดีแก่นักกีฬาในช่วงเวลาประมาณ 5:30 นะคะที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะคะท่านใดที่สนใจมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะกับการต้อนรับอัศวินนักตบลูกยางไทยลูกหลานชาวนครนะคะฮีโร่คนสำคัญที่เป็นผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์พาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะและคว้าสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ไทยค่ะและท่านใดที่อยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้นะคะพรุ่งนี้ค่ะในรายการตลอดอ่าวไทยท่านนายกชาพร้อมทีมงานนะคะก็จะมาเจอกันตัวเป็นๆที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชในรายการตลอดอ่าวไทยช่วงประมาณบ่ายโมง7นาทีถึงบ่าย2นะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชสวทสุราษฎร์ธานีสวทชุมพรและสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการกันได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายสุพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับรายการต่อไปนะคะก็จะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ยังมีรายการให้แยกข่าวของเราเช่นเคยนะคะโดยสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะสำหรับวันนี้ค่ะบุกี้เสรณีนาวงพร้อมกับทีมงานองค์คาพยพของเรานะหัวหน้าช่างของเราค่ะคุณพิเชษฐ์เริงนาคและช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสุรชัยรอดแก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการ5แยกข่าวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการขวัญเกล้าชาวประชาทางสถานีวิทยุสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการขวัญเกล้าชาวประชาทางสถาน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงรายการนี้เป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันนางสาวสุริยพรสิงห์พันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศ75สถานีและในวันนี้ขอนำทุกท่านมาที่จังหวัดตราดค่ะเพื่อย้อนลำลึกถึงเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่ตราตึงอยู่ในหัวใจคนตราดด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานให้กับจังหวัดตราดและการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์ณวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดตราดและในช่วงนี้ไปติดตามกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ

เมตตาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จทอดพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์ณวัดผีล้อมจังหวัดตราดเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2511นับเป็นวันแห่งความปลื้มปิติที่ประชาชนชาวตราดและประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงต่างก็เฝ้ารอด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีทุกสายตาเปล่งประกายด้วยความสุขและความปลื้มปลื้มใจเมื่อพระองค์เสด็จถึงวัดไผ่ล้อมด้วยพระจริยวัตรที่สง่างาม

ยพระเมตตาพระสุรเสียงที่ทรงตรัสกับประชาชนเต็มไปด้วยความอ่อนโยนทำให้ผู้ที่ได้ยินต่างรู้สึกถึงความใกล้ชิดและพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลการเสด็จมาทอดกฐินในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการประกอบพระราชกุศลหากยังเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจของประชาชนให้เปลี่ยนด้วยความศรัทธาความรักในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงพระราชทานกำลังใจแก่พระสงฆ์และชาวบ้านที่มาร่วม

ได้เฝ้าสมเด็จพระราชินีสมัยรัชกาลที่9ท่านเสด็จมาทั้งสองพระองค์มาทอดกฐินที่วัดไผ่ล้อมทุกคนตีชาวตราดยินดีมากตัวดิฉันเองไม่ได้ตื่นนอนหรอกพยายามตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปหาที่ว่าท่านจะเสด็จตรงไหนเราถึงจะได้เห็นท่านด้วยอย่างชัดเจนทุกคนตัดกระดิกกระวีกว่าแล้วคนที่อยู่ไกลๆนะเขามาค้างคืนกันด้วยเพราะบางคนบางทีมันอยู่ไกลกันอ่ะก็ต้องรีบมาหาที่นั่งดิฉันก็บังเอิญได้ไปนั่งอยู่ใกล้ๆคนแก่เพราะข้าประทันคนแก่ในหลวงชอบไปทักทายคนแก่แล้วก็นั่งไม่ได้ยืนเพราะดูข้างหลังมองไม่เคยเห็นท่านสวยมากและในหลวงก็หล่อมากและท่านก็พูดเราฟังไม่ค่อยได้ยินเพราะอยู่ใกล้ท่านประทันพูดค่อยๆแต่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เข้าเฝ้าท่านอย่างใกล้ที่สุดพอท่านสะอาดทอดกฐินเสร็จท่านก็เสด็จไปที่สารกลางจังหวัดเพื่อไปเสวยพระทยาหารมีครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์เป็นแม่ครัวทำอาหารให้ท่านเสวยมีอาหารอยู่อย่างหนึ่งท่านเสวยแล้วถามทหารว่าบอกทหารว่าให้ไปถามแม่ครัวชี้ว่าหมูที่ต้มแล้วใบอะไรเขาเรียกใบอะไรทหารก็มาถามแม่ครัวก็บอกว่าใบชะมวงทหารบอกพูดไม่ถูกไม่รู้จักใบชะมวงอ่ะก็เป็นแบบใบมะม่วงบอกไม่ใช่แม่ครูเรียนหนีแม่ก็บอกไม่ใช่ใบชะมวงนะแล้วแบบบอกหลังจากนั้นแล้วใบหมูชะมวงของจังหวัดตราดมีชื่อเพราะว่าคนชมว่าเออสมเด็จพระราชินีชมว่าหมูชะมวงของจังหวัดตราดอร่อยดีแต่หลังจากนั้นก็เป็นที่รู้กันเลยว่าหมูชะมวงจังหวัดตราดอร่อยมากและเราตื่นเต้นมันไม่ได้รับไม่นอนพอท่านเสด็จไปได้ยังตามไปอีกไปสนาสนาการอีกเพราะว่าคนมันเยอะมากไงก็อยากเห็นตอนเสด็จกลับอ่ะโอ้เราตื่นเต้นดีใจสำหรับคนตราดด้วยนะคะมีโอกาสได้เฝ้าท่านยังใกล้ชิดอ่ะนะคะนี่ความประทับใจของเราของตัวแทนค่ะเพราะเราถึงพระองค์ท่านแล้วตื่นตันแล้วก็มีความสุขว่าครั้งหนึ่งเราได้เห็นในหลวงพระราชินีที่มาจนบัตรตราดให้ความอบอุ่นของเราดิฉันสิ่งนี้แหละเราจะจดจำไว้ตลอดว่าเราไม่ลืมมีแต่ชินีแล้วสมัยก่อนก็เคยเจอท่านตอนไปเฝ้าเสด็จตอนทำงานพอได้ข่าวว่าท่านสิ้นพระชนแล้วตั้งแต่ในหลวงแล้วเราไว้ทุกข์ให้ท่านตั้งแต่ตอนนี้พระราชินีก็ใกล้ถึงเวลาที่จะต้องหลักดวงศุกร์เนาะเวลาดวงศุกร์หรือขณะ

ชาชนที่มารอรับเสด็จต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตหลายคนมีน้ำตาแห่งความปลื้มปิติเมื่อได้เห็นพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดความเหน็ดเหนื่อยจากการรอคอยหลายชั่วโมงกลับกลายเป็นความสุขที่ยากจะลืมเลือนนี่คือความรู้สึกจากใจของประสบกรณิกรชาวไทยการเสด็จมาทอดกฐินเป็นการส่วนพระองค์ในวัดไผ่ล้อมจังหวัดตราดจึงเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงสายใยแห่งความรักความศรัทธาความจงรักภักดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนพระจริยวัตรที่งดงามและพระเมตตาที่เปี่ยมล้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความดีงามและเป็นความทรงจำที่งดงาม

0: แห่งพระเมตตาคุณผู้ฟังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ดำเนินการเพื่อให้ประสบกรณิกรได้อยู่ดีมีสุขกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยการบริหารจัดการของคนในหมู่บ้านในชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเริ่มตั้งแต่การใช้จ่ายยามเดือดร้อนจำเป็นการลงทุนประกอบอาชีพของครัวเรือนสมาชิกผู้ได้โอกาสในชุมชนจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนและในช่วงนี้ทางรายการขอนำทุกท่านตามโดยพระเมตตากับกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแห่งศรัทธาที่ช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

ายพระเมตตาวันนี้จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพระองค์ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยและทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นการรวมพลังของชุมชนเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง

นในเมื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาได้ดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อสื่อสารพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคง

ในจังหวัดตราดได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วอย่างภาคภูมิใจโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินได้แต่งตั้งมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันและในปีนี้ได้จัดพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่งหมู่บ้านละ 8,000 บาทเงินขวัญถุงนี้เปรียบเสมือนทุนตั้งต้นที่จะช่วยให้ชุมชนมีพลังในการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องหัวใจสำคัญของกองทุนแม่ของแผ่นดินคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพป้องกันยาเสพติดสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งมึนเมากองทุนนี้เป็นเวทีให้คนในชุมชนได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในจังหวัดตราดหลายชุมชนได้นำเงินกองทุนไปต่อยอดเช่นการจัดอบรมอาชีพการรวมกลุ่มผลิตสินค้าการช่วยเหลือ

0: จกรรมตรวจสุขภาพสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้กองทุนมีความโปร่งใสและยั่งยืน
1: เราตระหนักดีอยู่แล้วนะครับว่าได้มุ่งเน้นในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งปัญหายาเสพติดนั้นแน่นอนครับไม่มีวันหมดไปในชุมชน

พระราชดำรัสของพระองค์ที่ว่ายาเสพติดทำลายสมองทำลายจิตใจทำลายร่างกายของเราจากคนลงมากลายเป็นสัตว์ที่ฆ่าได้แม้แต่ผู้บังเกิดกล้าวสะท้อนให้เห็นถึงภัยร้ายแรงของยาเสพติดและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมกันต่อสู้กับปัญหายาเสพติดกองเป็นแม่ของแผ่นดินจึงไม่ใช่เพียงเงินทุนแต่คือพลังแห่งความดีที่ส่งต่อจากหัวใจของแม่หลวงของแผ่นดินสู่หัวใจของลูกไทยทุกคนเป็นการรวมพลังของประชาชนเพื่อสร้างสังคมที่มั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนโดยการบริหารจัดการของคนในชุมชนด้วยกันเองการเพิ่มเงินกองทุนมาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตั้งแต่การใช้จ่ายยามเดือดร้อนจำเป็นการลงทุนประกอบอาชีพของครัวเรือนแก่สมาชิกและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในหมู่บ้านในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมต่อเนื่องสามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทำให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกหมู่บ้านทุกชุมชนต่างปฏิญาณตนที่จะร่วมกันตามรอยพระยุคลบาทเพื่อให้หมู่บ้านให้ชุมชนห่างไกลยาเสพติดและทุกคนต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการทำหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไปกองทุนแม่ของแผ่นดินคือพลังแห่งความดีที่ส่งต่อจากหัวใจของแม่หลวงของแผ่นดิน

0: ความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้มาติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดตราดกับการสานต่อพระราชปณิธานงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดตราดซึ่งการสานต่อพระราชปณิธานไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำกิจกรรมแต่คือการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของความเสียสละและความรักชาติภายใต้ร่มพระบรมีประสบกรณิกรชาวตราดจะร่วมแรงร่วมใจเดินหน้าสืบสานพระราชปณิธานเพื่อความมั่นคงและความสุขของแผ่นดินไทยตลอดไปในวันนี้ขอนำทุกท่านไปพูดคุยกับนายวชิระกระต่ายจันทร์สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาพลูอำเภอเมืองจังหวัดตราดกับการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินส่วนจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: สวัสดีครับผมวชิระกระต่ายจันทร์ครับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาภูหมู่8ตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนะครับก็วันนี้นะครับจะขออนุญาตถึงพูดถึงการทำงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของบ้านเขาภูนะครับซึ่งการเริ่มต้นโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาภูนั้นเราได้รับโครงการมาตั้งแต่ปี2564นะครับด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนนะครับซึ่งผู้นำชุมชนนี้ในกระบวนการทำงานนะครับเราใช้จิตอาสาของหมู่บ้านนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับซึ่งเราได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงนะครับด้วยก็ประมาณ8,000 บาทนะครับน้ำพระทัยของพระพันปีนะครับที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนนะครับได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับได้มาทำการใช้จ่ายในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งกลไกการขับเคลื่อนงานของเรานะครับจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านนะครับจำนวน11 ท่านนะครับแล้วก็การรับสมาชิกซึ่งการรับสมาชิกนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นเราเปิดใจกับการความรู้นะครับของกองทุนแม่ของแผ่นดินมีมาอย่างไรนะครับซึ่งเมืองในพระปณิธานของพระพันปีหลวงนะครับนะได้มอบเงินกองทุนศักดิ์สิทธิ์มาให้นะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของทุนแห่งความดีงามนะครับที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในชุมชนนะครับซึ่งผลประโยชน์นะครับกองทุนที่เกิดขึ้นนั้นเราตระหนักดีอยู่แล้วนะครับว่าได้มุ่งเน้นในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งปัญหายาเสพติดนั้นแน่นอนครับไม่มีวันหมดไปในชุมชนแต่กองทุนแม่ของแผ่นดินได้ทำให้เราได้เองเห็นแล้วว่าความเอาใจใส่นะครับด้วยสันติวิธีนะครับด้วยความรักความผูกพันของคนในชุมชนนะครับที่มุ่งเน้น1 คนดูแล4 ครัวเรือนนั้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่าปัญหายาเสพติดนั้นอาจจะคลี่คลายไปในชุมชนนะครับเช่นเดียวกันนะครับในหมู่บ้านเขาภูเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาต้านยาเสพติดนะครับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อาศัยตรงนี้นะครับให้บุตรหลานห่างไกลจากยาเสพติดนะครับซึ่งขออนุญาตได้พูดคุยถึงกองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชนของหมู่8บ้านเขาภูนั้นเป็นชุมชน2 ศาสนานะครับซึ่งมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปนะครับการใช้ชีวิตของคนในชุมชนมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปก็ทำให้เกิดปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหานั้นนะฮะชุมชนเขาภูนั้นได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับโดยใช้มุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมการดำเนินการกิจกรรมในชุมชนนั้นเราใช้กฎหลักนะครับกฎหลักของชุมชนเข้มแข็งก็คือเราใช้กฎอภิหารนิยธรรม7 ประการนะครับที่มุ่งเน้นให้ทุกคนในชุมชนได้ตระหนักทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเพราะว่ากฎหลักของกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นเราใช้ที่เรามุ่งเน้นถึงการทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็น1นะครับสมาชิกร่วมประชุมกันเป็นนิดอันนี้แน่นอนครับว่าในการประชุมของทุกเดือนทำให้เราเข้าใจนะครับถึงการทำงานของทุนในชุมชนนะครับ2ก็คือสมาชิกมันเริ่มประชุมและเลิกประชุมพร้อมกันทำกิจที่พึงกระทำโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ3ก็คือสมาชิกยอมรับมติของเสียงในที่ประชุมส่วนใหญ่นะครับเป็นที่ตัดสินนะครับ4 สมาชิกให้การยอมรับเคารพอาวุโสครับ5 สมาชิก

สงเคราะห์ช่วยเหลือนะครับผู้ได้โอกาสในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีชราคนชราคนพิการแล้วก็คนที่ยากจนกว่านะครับข้อ6สมาชิกส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามข้อ7สมาชิกช่วยกัน

0: นะครับชุมชนเขาภูนะครับก็จะมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการใช้ชีวิตในชุมชนไม่ว่าแล้วก็มีกิจกรรมที่เราทำร่วมกันนะครับก็ยินดียึดถือว่าร่วมแรงทุกคนชุมชนเข้มแข็งนะครับซึ่งการต่อยอดนะครับและความยั่งยืนในอนาคตของกองทุนแม่ของแผ่นดินแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับพระพันปีหลวงของเรานะครับได้พระองค์ท่านได้เสด็จจากไปนะครับแต่ความรักและความอาลัยที่พระองค์ท่านได้มอบไว้ให้กับทุกๆชุมชนนะครับแล้วก็ที่แน่นอนนะครับชุมชนเขาภูก็เป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดตราดนะฮะที่เป็นความโชคดีของคนในจังหวัดตราดนะครับ261หมู่บ้าน1ชุมชนนะครับเราเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วนะครับก็ด้วยพระปณิธานของพระองค์ท่านนะครับเราชาวเขาภูนะครับก็มีความตระหนักในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ทรงมอบทุนไว้นะครับถึงแม้จะเป็นทุนจำนวนที่ไม่มากนะครับแต่พวกเราก็ตั้งปณิธานแล้วว่าจะมีการต่อยอดแล้วก็รักษาวัฒนธรรมของพระองค์ท่านนะครับให้ลูกหลานของเราห่างไกลจากยาเสพติดครับขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าอาทิการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพสมโภชเพื่อพิจารณาและดำเนินการจัดมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยมีหน้าที่พิจารณาการจัดมหรสพสมโภชณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงรวมถึงพิจารณารูปแบบและรายละเอียดการแสดงตลอดจนแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสำหรับการจัดมหรสพสมโภชจะมีการพิจารณารูปแบบและชุดการแสดงที่เหมาะสมกับงานพระราชพิธีโดยมุ่งนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีความงดงามและทรงคุณค่าการแสดงนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์และมหรสพพื้นบ้านเพื่อร่วมสมโภชในงานพระราชพิธีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้พบกับสวทราชบุรีกับเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ทันเวลาและสถานีเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันสุริยพรสิงห์พันธ์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และครัวสนามเร่งผลิตอาหาร
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนรวมทั้งนำขนมครกและแจงลอนมาร่วมแจกจ่ายสร้างกำลังใจผู้ประสบภัยก่อนลงเรือเข้าชุมชนเคหะร่มเกล้านำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้นายสุชาติกล่าวว่ากระทรวงทรัพย์ระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเพื่อเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชุมชนที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางทางบกไม่สามารถเข้าถึงได้พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานเชื่อมโยงกันทั้งด้านอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและการดูแลผู้ป่วยสำหรับการดูแลด้านอาหารได้เพิ่มรถครัวสนาม3คันเป็น6คันสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันควบคู่กับจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันและสิ่งของจำเป็นเช่นพัดลมนมผงเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยวันนี้นำรถครัวสนาม3คันเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนการลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: มณฑลทหารบกที่21ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะการจัดการขยะติดค้างในท่อเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21จัดกำลังพลและจิตอาสาลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำกำลังพลและจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาด2ตันครึ่ง1คันและรถบรรทุกขนาด 6,000 ลิตร1คันเข้าปฏิบัติภารกิจบริเวณชุมชนสะพานดำและชุมชนประปาตำบลปากช่องเพื่อช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของและเก็บขยะที่ติดค้างอยู่ภายในท่อเพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดี ดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำลดลงแต่ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นอกจากนี้กำลังพลและจิตอาสายังร่วมคณะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมเยียนประชาชนณบริเวณสะพานข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องพื้นที่ประสบอุทกภัยในตำบลปากช่องและศูนย์พักพิงอำเภอปากช่องเพื่อรับทราบสถานการณ์ตลอดจนความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงพร้อมประสานการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยมีการปรับกฎหมายรองรับสัญญาอัตโนมัติเช็คและตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับลายมือชื่อรวมทั้งการยืนยันตัวตนเพิ่มความมั่นใจทำธุรกรรมดิจิทัลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำธุรกรรมในปัจจุบันรวมทั้งทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมายชัดเจนมากขึ้นโดยสาระสำคัญจะเป็นการรองรับทั้งลายมือชื่อและตราประทับทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรวมถึงสัญญาอัตโนมัติที่ระบุสามารถดำเนินการทำให้เกิดสัญญาที่มีผลทางกฎหมายได้นอกจากนี้ยังเปิดให้ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คสามารถทำได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารเป้าหมายคือให้ประชาชนและภาคธุรกิจทำธุรกิจและธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งรองรับการค้าดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ครับรายงานตัวคุณผู้ฟังนะครับบอนสกันแก้วประจันครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับรวมถึง FM 105 MHz ที่ตอนนี้ก็กำลังติดตามอยู่AM ครับ AM 819 kHz AM 891 kHz ครับ1467 kHz นะครับวันนี้ใครที่มาแล้วนะครับทักทายมารายงานตัวมาแล้วก็ส่งข้อความนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเพจก็ได้ครับในเพจ Facebook ของเราก็พิมพ์ข้อความมาได้เลยทักทายกันหลายๆจุดหลายๆพื้นที่นะครับอย่างเช่นน้องแอนวันนี้ทักทายมาแล้วใน TikTok ของเราโอ้มาเร็วมากๆเลยคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราอยู่ด้วยกันที่หลังไมค์ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็รับสายอยู่เช่นเดียวกันครับพร้อมให้ข้อมูลต่างๆที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721ไลฟ์สตรีมมิ่งครับคุณอัคเดชคัมภีระนะครับวันนี้ก็เรียกว่าออนไลน์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหลายเรื่องราวครับที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์น้ำนะครับในหลายจุดหลายพื้นที่เลยนะครับวันนี้เรียกว่าเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับตามด้านบนเลยในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยไม่รวมแต่เฉพาะกรุงเทพมหานครเพราะว่าในหลายๆจุดครับตอนนี้มีคุณพีรวัตรเพชรบุรีเป็นยังไงบ้างนะครับมีปราจีนบุรีนะครับที่ประจันตคามถามมาแล้วก็ที่บ้านสร้างด้วยนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงกันไปราชบุรีที่แม่กลองนะครับตอนนี้กำลังติดตามกันอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่คุณผู้ฟังติดตามข่าวอยู่แล้วก็อยากรู้ข้อมูลแบบถูกต้องแบบชัดเจนด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้มีการอัปเดตข้อมูลกันในทุกๆพื้นที่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจุดหลายๆพิกัดเลยที่ตอนนี้ก็แจ้งมานะครับตอนนี้ก็ประสานมาแล้วก็ตอนนี้ก็สื่อสารมาเรียบร้อยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่ครับล่าสุดนะครับในพื้นที่สำคัญเนี่ยมีการแจ้งข่าวนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนะครับเพิ่มเติมมาเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตข้อมูลกันที่แก่งกระจานตอนนี้ครับก็มีคุณพีรวัตรเอี่ยมสะอาดนะครับส่งข้อมูลมาแล้วน้องชาตรีรายงานมาครับคุณรจนาบุรณกิตตินะครับมีลาดพร้าวนะครับส่งเข้ามาคุณอเนกพริกไทยด้วยนะครับวันนี้ก็เพิ่มเติมมานะครับแน่นอนในจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามกันล่าสุดครับวันนี้มีข้อความส่งมาปทุมคุณบอลฝากสื่อสารให้ด้วยนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งระดมทุกหน่วยงานครับหัวใจสำคัญคือเร่งระบายน้ำนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับวันนี้เรียกว่ามีการติดตามเรื่องราวของสถานการณ์น้ำในหลายๆจุดรวมถึงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นส่วนกลางครับซิงเกิลคอมมานด์เร่งระบายน้ำเพราะว่ากรุงเทพมหานครครับเมื่อกี้มีสายไหมก็แจ้งมาตอนนี้เลยนะครับว่าสายไหมก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับมีแจ้งมาแถวแถวศรีนครินทร์ครับที่ติดตามกันอยู่น้องอามนะครับบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำก็ยังคงระดับสูงระดับเข่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่นะครับเพิ่มเติมมาหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ประสานงานให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเป็นซิงเกิลคอมมานด์เร่งระบายน้ำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมเรื่องของงบประมาณ การครับในการลงไปช่วยเหลือในการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับนอกจากนี้ก็มีจุดสำคัญอีกจุดนึงคุณผู้ฟังในส่วนของแฟลตคลองจันเคหะล่มเกล้านะครับต้องบอกว่าพิกัดสำคัญที่ได้นำเรียนกันเนี่ยอย่างบางกะปิลำสาลีนะครับก็ยังคงต้องติดตามกันในพื้นที่บางกะปิพื้นที่ลำสาลีพื้นที่นวมินทร์พื้นที่โพแก้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายังมีจุดสำคัญที่คุณผู้ฟังก็ให้สวทของเราเป็นส่วนกลางในการที่จะประสานข้อมูลดังนั้นครับจุดไหนพิกัดตรงไหนที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับก็แจ้งมาได้เลย02-276-9717แล้วก็02-276-9721สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับพร้อมเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะติดตามล่าสุดก็มีการมอบถุงยางชีพแล้วก็ของจำเป็นนะครับให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็สั่งรับมืออุทกภัยภาคกลางนะครับทั้งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็น้ำท้ายเขื่อนเชื่อมโยงข้อมูลครับทุกหน่วยงานเพื่อประเมินผลกระทบก่อนที่จะระบายน้ำด้วยอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าหลายคนก็ติดตามเรื่องการระบายน้ำนะครับทั้งในส่วนของเขื่อนขุนด่านประการชนที่มีภาพอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเรื่องของการจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัย risk map นะครับที่ระบุในพื้นที่แล้วก็ระดับความเสี่ยงในจุดต่างๆเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยในส่วนของการดูแลแล้วก็ประกอบข้อมูลเฝ้าระวังครับแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้มีการเตรียมตัวบางจุดตอนนี้นะครับก็ให้มีการสั่งยกของขึ้นที่สูงนะครับทางด้านของปภ.ตอนนี้หน่วยงานสำคัญครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ใช้ข้อมูลทั้งหมดในการรวบรวมนะครับข้อมูลจากส่วนกลางแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้าแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับด้านการสื่อสารก็ให้กรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับจัดรายการนะครับอย่างเช่นเกาะติดสถานการณ์น้ำในทุกๆชั่วโมงเพื่อสื่อสารข้อมูลครับให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้แล้วก็ฟังสวทของเราทุกๆจุดนะครับกระจายข้อมูลที่ถูกต้องนะครับสำหรับเรื่องของการลงพื้นที่ในส่วนของกระทรวงกลาโหมครับตอนนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันกระทรวงกลาโหมครับระดมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการเร่งครับเรื่องของการนำอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นไปยังจุดต่างๆที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับแล้วก็นำการช่วยเหลือไปถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการผลิตอาหารจัดตั้งนะฮะเรียกว่าเป็นศูนย์ด้วยในของพม.เนี่ยเป็นศูนย์สร้างสุขพม.มีครัวกลางมีโรงครัวจิตอาสาคุณผู้ฟังครับในการลำเลียงทั้งอาหารแล้วก็ถุงยางชีพครับเพื่อที่จะไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในจุดต่างๆที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นที่แฟลตคลองจันทน์ไม่ว่าจะเป็นที่เคหะล่มเกล้าหรือแม้แต่กระทั่งสายไหมนะครับที่มีการแจ้งเข้ามาครับว่าเดือดร้อนกันอยู่ในทุกๆจุดดังนั้นครับตอนนี้นะครับใครที่เรียกว่าเดือดร้อนอยู่จุดไหนก็แล้วแต่นะครับที่ยังคงเป็นปัญหาแจ้งมานะครับให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการที่จะส่งข้อมูลประสานข้อมูลแล้วก็การช่วยเหลือไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับในจุดสำคัญซึ่งต้องบอกว่ามีหลายแต่หลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ก็ยังคงสื่อสารมานะครับแล้วก็เรียกว่าสายหลังไมค์ของเราครับแน่นมากๆเลยทีเดียวนะครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามที่ในส่วนของหลายพื้นที่ครับที่ต้องบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับสื่อสารมาแจ้งมานะครับจุดไหนที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับก็ส่งเข้ามาข้อมูลต่างๆนะครับอย่างที่บอกกัน02-276-9717แล้วก็มีคุณสมพลรามคำแหงครับตอนนี้อยากได้การช่วยเหลืออยู่แจ้งมาในส่วนของ TikTok คุณลีด้วยนะครับตอนนี้มีน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยคุณลีนะครับก็แจ้งมาแล้วด้วยมาดูในส่วนของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการประสานวันนี้ท่านก็ได้มีการแถลงนะครับครม.คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการสำคัญครับเพื่อที่จะเดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสัก ่าวไทยซึ่งจะเริ่มในปี2570นะฮะลดพื้นที่น้ำท่วมนะครับกว่า 3.48 ล้านไร่ลดความเสียหายอันนี้สำคัญนะครับกับพี่น้องประชาชนเนี่ยกว่า 16,930 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการเร่งนะครับโครงการบางบานโครงการบางไทรเชื่อมระบบระบายน้ำภาคกลางนะครับเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษนะครับซึ่งท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.นะครับคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยโครงการนี้ครับกำลังจะเริ่มต้นครับในปี2570นะฮะซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากโครงการนี้ครับจะใช้เวลาประมาณ8ปีเสร็จสิ้นนะครับในปี2577ซึ่งข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยพบว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สามารถลดความเสียหายตีเป็นประมาณได้ประมาณ 16,930 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้นะครับ 3.48 ล้านไร่แล้วก็ที่สำคัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญครับจากการแถลงของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกภพเพียรพิเศษบอกโครงการนี้ครับเป็นส่วนสำคัญนะฮะในพื้นที่ภาคกลางนอกจากนี้ก็ยังมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำในหน้าแล้งได้ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมถึงยังมีคลองระบายน้ำนะครับที่สามารถจะเป็นช่องทางขนส่งสินค้าเกษตรได้อีกด้วยก็ต้องมีการเตรียมพื้นที่นะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยในส่วนของปี2570อันนี้สำคัญมีการตั้งงบประมาณเริ่มต้นในการดำเนินการแล้วนะครับที่ชัยนาทแล้วก็ยังมีอีกโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่แล้วเสร็จคือโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานแล้วก็บางไทรจะสังเกตเห็นนะครับว่าบางบานบางไทรท่วมตลอดทุกปีนะครับจับประเด็นเป็นข่าวเนี่ยนำมาพี่น้องประชาชนยากลำบากมากครับที่บางบานแล้วก็ที่บางไทรที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งก็จะมีการขยายระยะเวลาโครงการครับโดยโครงการนี้เนี่ยก็จะเชื่อม2ระบบเข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางคุณผู้ฟังนะครับซึ่งสัญญาเดิมเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จในปี2569ถึง2570นะครับแต่เนื่องจากมีความล่าช้าในการมอบพื้นที่ก็จำเป็นต้องขยายระยะเวลาไปจนถึง2572โดยคณะรัฐมนตรีครับเห็นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่ควรขยายเวลาไปอีกครับซึ่งทางกรมชลประทานก็จะระบุให้แล้วเสร็จครับคุณผู้ฟังในปี2571โดยมติคณะรัฐมนตรีจะไม่ให้ขยายระยะเวลาไปมากกว่านี้อีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับที่ต้องมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนของหลายๆพื้นที่ครับต้องบอกว่าท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรัฐมนตรีที่เรียกว่าลุยจริงๆแล้วก็เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดปัญหาในส่วนของวันนี้ครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานการประชุมคุณผู้ฟังครับติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์อุทกภัยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของจังหวัดที่มีสถานการณ์นะครับแล้วก็ในบางจุดที่ยังไม่เกิดสถานการณ์เร่งดูแลนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญสถานีสูบส่งน้ำประปานะครับหากมีความเสียหายเนี่ยต้องเร่งแก้ไขโดยนำรถออกแจกจ่ายน้ำนะครับให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมตรวจสอบโรงพยาบาลตรวจสอบศูนย์อพยพในพื้นที่ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำนะครับรวมถึงกำชับในส่วนของท้องถิ่นในส่วนของท้องที่ดูแลครับเรื่องของอาหารนะครับเรื่องน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ที่สำคัญจัดลำดับความสำคัญเรื่องของการแจกจ่ายอาหารในส่วนของไฟฟ้าอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าเป็นปัญหาหลักถ้าจุดไหนถูกตัดไฟระบบในการที่จะเร่งซ่อมแซมการแจกจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนตั้งแต่ต้นว่าการใช้ไฟเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการเรื่องทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ เรียกว่าทุ่มเทอย่างเต็มที่บางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงในเรื่องการสูบน้ำก็ต้องเห็นใจนะครับในบางจุดที่หลายๆคนบอกว่าทำไมมันช้าจังคุณบอลทำไมมันยังระบายไม่ได้นะครับมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้ในหลายๆจุดถ้าใครติดตามข่าวอยู่ก็จะเห็นว่าระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับก็ขอให้เรื่องสำคัญคือถ้าน้ำประปาไม่ไหลก็ต้องมีรถไปแจกจ่ายน้ำให้ทั่วถึงสำคัญนะครับถ้าจุดไหนที่น้ำไม่ไหลก็ต้องมีรถเข้าไปยังจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่แม้ว่าจะยากลำบากขนาดไหนศูนย์อพยพต้องมีน้ำต้องมีไฟฟ้าอาหารต้องครบทุกมื้ออันนี้คือข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเรื่องของการดูแลทั้งศูนย์พักพิงนะครับพี่น้องประชาชนในศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ที่เดือดร้อนนะครับผู้ป่วยติดเตียงที่ย้ายมาจากบ้านแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่พอมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงต้องดูแลอาหารให้ครบทุกๆมื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลหยวกยาต่างๆอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้นะครับก็ต้องจัดหาน้ำจัดหาอาหารเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในศูนย์พักพิงอย่างเต็มกำลังด้วยนะครับก็เป็นข้อสำคัญครับทางด้านของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เร่งกำชับนะครับดูแลเรื่องน้ำดูแลเรื่องไฟฟ้าเรื่องอาหารในศูนย์อพยพต่างๆในทุกๆจุดนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามกันมาดูอีกเรื่องนึงครับในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆรัฐบาลก็เดินหน้านะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนมาดูในส่วนของกระทรวงการคลังกันหน่อยล่าสุดท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมอันนี้ก็สำคัญนะครับประชาชนต้องได้รับการดูแลนะครับผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้ที่1689นะครับนี่คืออีกหนึ่งข้อสั่งการสำคัญของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้สั่งการสำคัญให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับณกระทรวงการคลังจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดในการรับเรื่องข้อมูลประสานความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับรวบรวมมาตรการการช่วยเหลือต่างๆนะครับและที่สำคัญศูนย์ดังกล่าวนี้ก็จะประสานงานกับสถาบันการเงินนะครับโดยเฉพาะเป็นเฉพาะกิจทั้ง7แห่งมีอะไรบ้างเพราะว่าแน่นอนเรื่องของเงินก็สำคัญสถาบันการเงินจะมาดูแล7แห่งนะครับจากการสั่งการของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ7แห่งมีออมสินนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.เหล่านี้ครับก็จะมาดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้นะครับหลายคนหมกน้ำท่วมก็กังวลเรื่องหนี้ไม่ต้องกังวลครับอันนี้ตัดไปก่อนดูแลเรื่องของสุขภาพดูแลเรื่องของความปลอดภัยก่อนอันดับแรกสินเชื่อเพื่อการเสริมสภาพคล่องและก็ฟื้นฟูกิจการเพราะว่าหลายจุดตอนนี้น้ำลดนะน้ำลดแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูนะครับหลายคนก็บอกว่าก็อยากจะได้สักก้อนหนึ่งคุณบอลเอาไปฟื้นฟูเรื่องของกิจการที่น้ำท่วมเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนหลังจากที่สถานการณ์ในบางจุดที่ก็บอกว่าน้ำลดแล้วก็ต้องได้เงินสักก้อนหนึ่งนะครับก็จะมีสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องนะครับแล้วก็ฟื้นฟูกิจการมีสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเห็นไหมอันนี้ก็เป็นประโยชน์ซ่อมบ้านนะครับล้างบ้านเอาง่ายเลยก็ต้องมีสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและก็ทรัพย์สินตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์และก็การคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถที่จมน้ำเห็นไหมครับลืมไม่ได้เลยก็ต้องมีเรื่องของกรมธรรม์ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนศูนย์ดังกล่าวจะรับเรื่องแล้วก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาเฉพาะของแต่ละบุคคลแต่ละท่านปัญหาไม่เหมือนกันครับแต่ละท่านเดือดร้อนไม่เหมือนกันแต่ละท่านมีความยากลำบากไม่เหมือนกันผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องเข้าถึงความช่วยเหลือในแต่ละจุดด้วยความเหมาะสมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ ั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะประชาชนผู้ประกอบการโทรได้นะครับเผื่อที่ว่าจะแจ้งเรื่องราวของการช่วยเหลือต่างๆ1689นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์สำคัญนะครับในส่วนของเรื่องของการดูแลทั้งสินเชื่อต่างๆที่นำมาฝากพี่น้องประชาชนกันในห่วงเวลาที่หลายๆคนบอกว่าเดือดร้อนกันมาดูภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อีกเช่นเดียวกันครับต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีทุกๆวินาทีเช้าบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับลงพื้นที่อีกหนึ่งจุดสำคัญครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในหมู่บ้านพงเพชรจังหวัดนนทบุรีลงไปเลยครับไปดูความเดือดร้อนไปดูความยากลำบากของพี่น้องจากน้ำท่วมนี่แหละนะครับในหมู่บ้านพงเพชรจังหวัดนนทบุรีจากภาพข่าวเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหบ้านไหนที่ยากลำบากท่านลงไปนะครับไปคือไปคุยเลยอ่ะเอาจับเขาคุยเลยว่าเดือดร้อนยังไงเสียหายตรงไหนห้องน้ำห้องท่าเอาง่ายๆว่าที่ขับถ่ายอ่ะบางคนบอกว่ายังลำบากมากๆใครที่เดือดร้อนแบบนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงไปเอาถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็รับฟังเรื่องเร่งด่วนนะครับเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปรายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งแน่นอนครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำจุดสำคัญสำคัญในบริเวณหมู่บ้านพงเพชรก่อนที่จะไปให้กำลังใจนะครับผู้ที่เดือดร้อนบริเวณหน้าตลาดแสงจันทร์ไปมอบข้าวของไปมอบสิ่งของที่จำเป็นนะครับของอุปโภคบริโภคผ่านท่านประธานชุมชนเพื่อที่จะให้ท่านประธานชุมชนเนี่ยนำไปให้กับลูกบ้านนะฮะที่ได้รับความเดือดร้อนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลเรื่องนี้ท่านบอกเลยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้กำชับครับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทำงานกันอย่างเต็มที่ลงพื้นที่นะครับไปดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กนะครับแล้วก็คนท้องเหล่านี้ในบางจุดเขายากลำบากจริงๆแล้วเขาก็เดือดร้อนจริงๆจุดสำคัญสำคัญครับจุดที่ต้องเร่งระบายน้ำนะครับจุดที่ต้องเร่งเสริมกระสอบทรายจุดที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้จุดที่ใครที่ยังเข้าไปไม่ถึงน้ำอาหารยาสามัญประจำบ้านบางคนป่วยนะน้ำท่วมแบบนี้มีบางคนป่วยจริงๆตามภาพข่าวการช่วยเหลือประชาชนต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะฮะแล้วก็ต้องดูว่าจุดไหนที่ยังขาดอยู่จุดไหนที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงนะฮะก็รัฐบาลระดมทุกสภากำลังในการที่จะติดตามในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับสั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับจัดเตรียมกำลังฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนช่วยอพยพพี่น้องประชาชนจัดตั้งศูนย์พักพิงนะฮะแล้วก็ดูเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนของน้ำนะครับในส่วนต่างๆกระทรวงกลาโหมระดมกำลังพลครับตอนนี้คุณผู้ฟังกว่า 10,000 นายนะครับพี่ๆทหารรถกว่า 1,000 คันครับเข้าสนับสนุนในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะจุดที่ประชาชนติดค้างอยู่บริเวณปากเกร็ดกระทรวงคมนาคมติดตามซ่อมเส้นทางอันนี้ก็เป็นหน้าที่ป้ายตรงไหนชำรุดเส้นทางตรงไหนต้องเลี่ยงนะครับก็มีการแจ้งเตือนกระทรวงพม.ครับในส่วนของการเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางก็เช่นเดียวกันแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเตรียมยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆนะครับสถานพยาบาลเตรียมให้พร้อมรัฐบาลก็เดินหน้าครับในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดที่เดือดร้อนนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูในจุดที่สถานการณ์น้ำตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำผ่านทางสวท.พักกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิด ก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมกลับมาติดตามกันครับ 17:34 คุณผู้ฟังอยู่กับบอลสการแก้วประจันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีข้อความส่งมาจากหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่พื้นที่ไหนอีกบ้างครับที่ยังมีการช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงหรือว่ายังคงเดือดร้อนอยู่แจ้งมานะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาดูในเพจ Facebook ของเรามีคุณพรชัยเพชรบุรีวันนี้แดดออกซักผ้าถังใหญ่เลยนะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงมองไปข้างนอกหน่อยโอ้โหคำว่าโอ้โหนี่คือแดดเปรี้ยงนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับเพื่อที่จะให้ในทุกวันของคุณผู้ฟังเป็นวันที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันจันทร์เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยตามที่หลายๆคนบอกมาแล้วก็บอกว่าโอ้โหตกหนักมากแต่พอวันนี้ครับมองไปนอกห้องจัดรายการนะที่วิภาวดีแดดแรงมากนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าเอาผ้ามาซักแล้วนะครับไปติดตามในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการโพสต์เอาไว้นะครับคำศัพท์ต่างๆนี่ดูแบบบางคนบอกเป็นเจนซีเลยนะครับมีการปรับอะไรต่างๆก็น่ารักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูเข้าตาดูสดใสนะครับลองไปกดติดตามดูใครที่เป็น FC ของแฟนเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งในส่วนการทำเพจด้วยตอนนี้ก็เรียกว่าหลายๆท่านก็ไปติดตามแล้วด้วยนะครับมันได้เข้าไปดูเนี่ยเขามีการบอกว่าใครที่ซักผ้าแล้วผ้าคงแห้งแล้วอ่ะเนี่ยคำก็เป็นคำที่จับต้องได้ง่ายคุ้นๆดีนะครับดังนั้นเนี่ยลองติดตามดูนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์นะครับในเพจของเราด้วยล่าสุดครับสวทของเราลงไว้ท่านชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ต้องบอกเป็นข่าวดีใครที่ฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ขออนุญาตนำเรียนข่าวดีก่อนเลยกทม.นะครับกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัดชาติคาดการว่าในส่วนของถนนสายหลักส่วนใหญ่แล้วนะครับใครที่ติดตามอยู่คาดว่าจะแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทภายใน2วันนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่ทางด้านของคุณชนัญชิดาสังทองซึ่งจากสวทก็ได้ลงไว้นะครับดังนั้นเนี่ยขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าหลายคนกังวลใจอยู่มีถามมาเยอะเลยจุดนั้นจุดนี้เป็นยังไงบ้างคุณบอลน้ำจะแห้งไหมอย่างไรล่าสุดครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าล่าสุดเลยเมื่อประมาณสักช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยนะครับที่การบริหารจัดการแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยท่านเผยแบบนี้ครับสถานการณ์น้ำภาพรวมดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะฮะถนนสายหลักส่วนใหญ่คาดว่าจะแห้งภายใน2วันนะครับวันนี้29หลวมๆเลยก็พรุ่งนี้30แล้วก็วันที่1ตุลานะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังข่าวอยู่ก็จะได้มีการส่งข้อมูลต่อบอกต่อๆกันว่าเอาอีกสักขอเวลาหน่อยนะฮะ1วันก็24ชั่วโมงขอเวลาสัก48ชั่วโมงในการบริหารจัดการส่วนพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนท่านยกตัวอย่างด้วยอย่างเช่นเคหะล่มเกล้านะครับแฟดคลองจันอย่างที่บอลบอกคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าหลายคนก็ติดตามอยู่ก็เป็นห่วงนะครับเราก็เป็นห่วงเราก็ส่งกำลังใจนะครับทุกจังหวัดแหละก็เชื่อว่ามีความคิดไม่ต่างกันคืออยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะครับแล้วน้ำมันลดเร็วๆเราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตใน2จุดสำคัญคุณผู้ฟังนั่นก็คือเคหะล่มเกล้าแล้วก็แฟดคลองจันเนี่ยคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลามากสักนิดนึงในการเร่งสูบน้ำออกแล้วก็การปรับแผนการกระจายอาหารถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ส่งตรงครับส่งใจนะครับให้กับพื้นที่ในทุกๆพื้นที่มาดูในส่วนการระบายน้ำกันหน่อยนึงอันนี้สำคัญตอนนี้ครับการระบายน้ำซึ่งเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดเร่งเดินเครื่องนะครับเร่งเดินเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุโมงค์ระบายน้ำเต็มกำลังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโมงค์บึงมักกะสันนะครับในการช่วยตัดยอดน้ำจากคลองแสนแสบอุโมงค์บางซื่อนะครับแล้วก็อุโมงค์พระ
คะโหนงเห็นไหมฮะเขาทำกันเป็นระบบก็คือเจ้าหน้าที่ทุกคนนะตลอด24ชั่วโมงแทบจะไม่ได้พักนะครับแม้ว่าการสูบน้ำในสถานีสูบน้ำพระขนงจะดึงระดับน้ำลงได้ต่ำมากด้วยเพราะระยะทางที่ไกลนะครับทำให้น้ำจากคลองที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยต้องใช้เวลาในการเดินทางในช่วงแรกระดับน้ำในคลองจะลดลงช้าเนื่องจากว่ามีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยไหลมาเติมอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่วิกฤตก็จำเป็นต้องรอให้น้ำในคลองเนี่ยซึ่งเป็นคลองหลักพร่องลงก่อนที่จะสามารถเร่งแล้วก็สูบน้ำออกจากชุมชนได้นอกจากนี้ครับกรุงเทพมหานครก็ยังได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำนะครับเข้ามาช่วยเร่งในการดันน้ำในคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำนะครับพร้อมทั้งประสานความช่วยเหลือประสานความร่วมมือกับทางด้านของกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ก็เข้าสู่เรื่องสำคัญก็คือการเตรียมฟื้นฟูจัดการกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งระบบการทำความสะอาดแล้วก็การจัดเก็บขยะซึ่งต้องบอกว่าปัญหาหลักหลังจากน้ำลดก็คือเรื่องของขยะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นขั้นตอนลำดับต่อไปนะครับกทม.โดยท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งตอนนี้นะครับต้องนำเรียนเลยว่าเร่งที่สุดในการจัดการน้ำแล้วก็กู้คืนพื้นที่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เตรียมฟื้นฟูบิ๊กคลีนนิ่งนะครับในถนนสายหลักเนี่ยคาดว่าตอนนี้น่าจะใช้เวลาอีกสักประมาณ2วันนะครับในการที่จะบริหารจัดการนะครับแล้วก็อีกสัก2วันคาดว่าจะแห้งสนิทนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับความคืบหน้าสำคัญนะฮะที่ส่งเข้ามานะครับมีคุณวันเพ็ญด้วยสวัสดีครับนี่นะฮะก็เป็นข้อมูลที่ส่งเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันครับยังคงต้องติดตามกันต่อนะครับในส่วนที่มีการแจ้งเตือนก็ล่าสุดครับก็มีพื้นที่สำคัญที่ต้องนำเรียนกันนะครับบนขออนุญาตเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ลงเอาไว้ครับทางด้านของเพจกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการจับตาน้ำเจ้าพระยานะครับโดยท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ประชุมครับติดตามสถานการณ์น้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและที่สำคัญมีมวลน้ำจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบต้องจับตามวลน้ำก้อนใหญ่จากภาคเหนือนะครับอันนี้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาและก็จิสต้ารายงานฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับทั้งตากกำแพงเพชรตอนนี้2จังหวัดก็มีการแจ้งมาจากคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการด้วยบอกฝนตกนะครับตากกำแพงเพชรฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันส่งผลครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำปิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นก่อนที่มวลน้ำจะไหลลงมาสมทบนะครับที่นครสวรรค์ขณะที่สทนช.แล้วก็กรมชลประทานตอนนี้ครับเร่งประเมินสถานการณ์ทั้งน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนเพื่อจำกัดผลกระทบนะครับในส่วนของการได้รับผลกระทบในชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวพืชผลล่าสุดครับตอนนี้ก็เร่งผันน้ำลงทุ่งหน่วงน้ำนะฮะก่อนที่จะถึงพื้นที่ตอนล่างสั่งการให้กรมชลประทานครับบูรณาการการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนหลักอย่างเป็นระบบมีมาตรการสำคัญหลายเรื่องเลย 1. เพิ่มการรับน้ำทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวา 2. ครับเร่งผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำเพื่อการเกษตรที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะการเกษตรมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็สำคัญอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังใช้พื้นที่ฝั่งตะวันตกนะฮะฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่หน่วงน้ำในขณะเดียวกันครับควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำทั้ง2ฝั่งลำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยนะครับทั้งนี้ครับกำชับหน่วยงานนะฮะทำแผนที่เสี่ยงภัยหรือว่า risk map
เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ระบุพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้แต่ละจังหวัดสามารถเตรียมรับมือก่อนสถานการณ์รุนแรงขึ้นก็ต้องมีการจัดเตรียมเรื่องนี้สื่อสารข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อลดความสับสนของพี่น้องประชาชนนะครับมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์2หน่วยงานครับเป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำเรื่องของสภาพอากาศให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เป็นเอกภาพด้วยสั่งจังหวัดครับเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าราชการในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงก็ต้องกำชับให้จัดทำแผนในการตรวจสอบสถานการณ์เตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ประสานกรมบัญชีกลางเพื่อเร่งรัดการอนุมัติใช้เงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินแล้วก็ต้องมีสายด่วนครับในการประสานข้อมูลต่างๆแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังข้อมูลปริมาณฝนระดับน้ำแล้วก็การแจ้งเตือนจากจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับก่อติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำคัญในจุดสำคัญนะครับก็ไปพร้อมๆกันนะครับมี

Innovation and Communication Center ส่วนนี้ทำหน้าที่ครับเป็นการสื่อสารความเป็นเอกภาพทั้งหมดนะครับเป็นสะพานเชื่อมข่าวสารข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลกลางเพื่อที่จะส่งตรงนะครับถึงพี่น้องประชาชนลดความสับสนจากข้อมูลจากหลากหลายที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกำหนดการที่จำเป็นก็จะมีการแถลงในทุกๆวันนะครับช่วงประมาณสัก10นาฬิกานะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รวมถึงทางด้านของเพจไทยคู่ฟ้าโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษก็กล่าวด้วยครับว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องติดตามนะครับมีความกังวลใจหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการเผชิญเรื่องของน้ำท่วมนะครับหลายคนก็มีความกังวลใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงน้ำในแต่ละจุดลดไหมอย่างไรนะครับเรื่องของการพยากรณ์อากาศด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ติดตามข้อมูลนะครับจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับจากข้อมูลศูนย์ JICC นะครับเพื่อที่จะรับรู้ข้อมูลจากส่วนกลางแล้วก็ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนเพื่อลดความสับสนจากข้อมูลที่หลากหลายนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งล่าสุดครับก็ยังมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำว่าเคลื่อนตัวไปทางฝั่งด้านตะวันตกของประเทศไทยก็ส่งผลให้หลายพื้นที่นะครับอย่างที่นำเรียนกันภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกลงมาในส่วนนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลครับก็เข้าใจนะครับถึงความยากลำบากแล้วก็ความกังวลใจของพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลนะครับติดตามข่าวสารแล้วก็ติดตามทุกๆเรื่องราวนะครับเพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจะติดตามสื่อสารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างความสับสนเหมือนกันให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการบินไทยใช่ไหมฮะที่มีปัญหาเรื่องกระเป๋าล่าช้านะครับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียนะครับในทุกเพจเลยก็มีลงไว้เรื่องนี้ท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านเปิดเผยเลยกรณีที่มีปัญหาอยู่นะครับหลายคนติดตามข่าวอยู่เรื่องของกระเป๋าสัมภาระตกค้าง1นะฮะเที่ยวบินล่าช้า2ซึ่งเรื่องนี้ครับแน่นอนทางด้านของสนามบินสุวรรณภูมิปัญหานี้ครับปัญหาหลักเลยเกิดขึ้นจากเรื่องของสายการบินเนื่องจากว่าต้องจัดการสัมภาระของสายการบินตัวเองแล้วก็ยังทำหน้าที่บริหารจัดการสัมภาระให้กับสายการบินอื่นด้วยนะครับดังนั้นครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านบอกว่าสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องฝนตกหนักทำให้พนักงานขนส่งกระเป๋าของบริษัทการบินไทยเนี่ยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ตามปกติอันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยนะครับส่งผลให้เกิดการสะสมของสัมภาระตกค้างเป็นจำนวนมากต้องบอกว่าฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ก็ทำงานไม่ได้กระเป๋าก็เลยค้างผู้โดยสารต้องรอกระเป๋าคุณผู้ฟังจากข่าวเนาะบางคน5ชั่วโมงบางคน6ชั่วโมงบางรายเนี่ยต้องบอกว่ามีแจ้งมาในสวทเราด้วยว่าคุณบอลรอกระเป๋านานมากเลยเข้าใจแล้วก็เห็นใจจริงๆนอกจากนี้ครับก็ยังส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ทำให้เที่ยวบินเนี่ยเกิดดีเลย์เห็นไหมมันก็เป็นห่วงโซ่สะท้อนไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่สามารถนำกระเป๋าขึ้นแล้วก็ออกจากเครื่องบินได้ทันเวลานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนครับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาด้านการให้บริการแต่เพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการจัดลำดับความสำคัญนะครับซึ่งต้องกลับมาทบทวนกันอย่างจริงจังเพราะว่าเมื่อเกิดเรื่องของข้อจำกัดแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงแน่นอนอันดับแรกเลยคือการดูแลผู้โดยสารนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ผู้โดยสารต้องแบกรับผลกระทบเรื่องของการบริหารการจัดการที่ไม่เหมาะสมล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็กำชับว่าต้องเร่งนะครับในการแก้ไขปัญหาเร่งจัดการระบบการบริหารบุคลากรเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดลักษณะนี้ซ้ำแล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารว่าทุกๆเที่ยวบินผู้โดยสารก็จะได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่รัฐบาลครับตอนนี้ประสานความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากเรื่องของกระเป๋าที่ล่าช้าเที่ยวบินที่ดีเลย์อันนี้เป็น2เรื่องสำคัญนะฮะที่เจอมาในห่วงวัน2วันที่ผ่านมาตอนนี้ครับรัฐบาลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชา

ชนโดยกระทรวงกลาโหมได้ส่งกำลังพลนะครับเข้าไปช่วยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย100นายเข้าไปช่วยเสริมกำลังก่อนไปขนย้ายสัมภาระเราจะเห็นภาพเลยเจ้าหน้าที่กำลังพลเนี่ยนะครับจากกลาโหมช่วยกันยกกระเป๋าโอ้โหเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการตำหนิและการบริหารจัดการนะครับของสายการบินดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาเรื่องของการขาดการทำงานเชิงรุกไม่มีการประสานข้อมูลแล้วก็ไม่มีการอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของอาหารเรื่องของที่พักของเจ้าหน้าที่ทหารด้วยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามกันแล้วก็เชื่อว่าหลายแต่หลายท่านเลยก็ติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับก็นำมาฝากกันทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในจุดสำคัญจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนนะครับแล้วก็จุดไหนที่ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะครับต้องประสานข้อมูลประสานความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ประสานการติดตามกันข้อมูลจากคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่ายังคงมีอย่างต่อเนื่องมาดูเรื่องของโรงเรียนกันหน่อยนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็เรียกว่าตอนนี้นะครับจากเรื่องของน้ำนะฮะวันนี้เราจัดรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำมาดูท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเปิดเผยโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลหลายแห่งตอนนี้ยังคงเจอปัญหาน้ำท่วมนะครับคาดการณ์ว่าในสัปดาห์นี้

0: จากหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ก็เกาะติดสถานการณ์น้ำกันในจุดสำคัญสำคัญนะครับมาดูข้อความกันคุณดำรงโพสิรินะครับวันนี้สวัสดีครับนะครับพระรุ่งด้วยนะครับในหลายๆจุดเลยที่พื้นที่เคหะคลองจันนะครับก็ยังคงแจ้งมาเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่นะครับแล้วก็มีจุดสำคัญสำคัญเช่นแฟลตดินแดงนะครับถนนนวมินมีจุดสำคัญสายไหมอย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นจุดสำคัญที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจุดไหนอีกนะครับที่ยังคงเดือดร้อนอยู่02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับเพิ่มเติมข้อความนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องสำคัญสำคัญอีกมากมายเลยเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกาเพื่อเตรียมเคารพธงชาติกันชั่วโมงหน้าครับยังมีเรื่องสำคัญสำคัญอีกเยอะเลยในการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าตลอดทั้งวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่กับพี่น้องประชาชนเรียกว่าเป็นที่พึ่งนะครับในยามเดือดร้อนในทุกๆวันที่คุณผู้ฟังตามแต่ละจังหวัดตามแต่ละพื้นที่นะครับก็ให้เราเป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลนะครับในการที่จะประสานความช่วยเหลือนะครับแล้วก็การส่งข้อความต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับยังคงต้องติดตามกันเพราะว่ามีการแจ้งมาจากปภ.ด้วยตอนนี้ปภ.ก็ทยอยส่งเซลบอดแคสต์นะครับให้กับพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่กลองบอกระดับน้ำแม่กลองตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ล่าสุดครับปภ.ทยอยส่งเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนพื้นที่นะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับแม่น้ำแม่กลองตอนนี้ก็ต้องเตรียมอพยพพี่น้องประชาชนนะครับหลังเขื่อนเนี่ยเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามที่อำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามมีบ้านแพ้วด้วยนะครับแล้วก็มีอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีมีบางแพอำเภอดำเนินสะดวกแล้วก็อำเภอวัดเพลงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

วทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะนายกสั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่เตรียมงบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเอกนิติสั่งรับมือน้ำท่วมภาคกลางแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอพยพล่วงหน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์หลักเพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเน้นย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดโดยระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์เสริมจุดระบายน้ำสำคัญพร้อมให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและมีประชาชนอาศัยหนาแน่นควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางรวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายและเตรียมงบประมาณสำหรับการเยียวยาและฟื้นฟูทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่เป็นวันที่2บริเวณแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิเพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ประสบอุทกภัยด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบริหารจัดการน้ำทั้งระบบตั้งแต่น้ำเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำเส้นทางระบายน้ำการคาดการพื้นที่เสี่ยงไปจนถึงการแจ้งเตือนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทุกหน่วยงานใช้ชุดข้อมูลเดียวกันและทำงานเชิงรุกเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า 7-10 วันและจัดทำริกแมพเพื่อให้จังหวัดเตรียมจุดและเส้นทางอพยพเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและกำลังช่วยเหลือให้ลงพื้นที่นอกจากนี้ได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและแนวทางปฏิบัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายให้ปภ.และหน่วยงานในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงพร้อมประสานกรมบัญชีกลางเรื่องเงินทดลองราชการและเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มยาถุงยังชีพระบบไฟฟ้าน้ำประปาและสถานพยาบาลรองรับโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการติดตามการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำของชวดลากข้าวอำเภอบางพลีพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงที่ดูแลผู้ประสบภัยกว่า300รายและชุมชนจตุรมิตรซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ600ครัวเรือนโดยกำชับให้ดูแลอาหารน้ำดื่มสุขานามัยความปลอดภัยและผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงประสานความช่วยเหลือให้ตรงตามความจำเป็นของแต่ละครอบครัวและสื่อสารความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าตลอด3วันที่ผ่านมากองทัพได้ระดมกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทธโภคและทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงแม้กำลังพลบางส่วนและครอบครัวจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นเดียวกันจึงกำชับผู้บังคับบัญชาหน่วยให้ดูแลกำลังพลและครอบครัวควบคู่ไปกับดูแลช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเขตลาดปลาเขาและบ้านพักข้าราชการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมรับฟังปัญหาและความต้องการของกำลังพลและครอบครัวพร้อมกำชับให้สำรวจความเดือดร้อนและดูแลความจำเป็นอย่างเร่งด่วนทั้งด้านความเป็นอยู่ความปลอดภัยการเดินทางและสิ่งอุปกรณ์โดยเฉพาะครอบครัวของกำลังพลที่ยังออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยส ั่งให้เหล่าทัพสนับสนุนกำลังพลตามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร้องขอเพื่อช่วยบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยให้ประสานการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมกำลังยานพาหนะและทรัพยากรสำหรับสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังน้ำลดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหนักที่สุดของกรุงเทพมหานครโดยได้นำครัวกลางจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่พร้อมประสานงานทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมเพื่อใช้โดรนบินสำรวจและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่และโดรนขนส่งขนาดใหญ่สำหรับลำเลียงอาหารและถุงยังชีพสามารถยกน้ำหนักได้สูงสุดถึง80กิโลกรัมพร้อมอุปกรณ์ตาข่ายหิ้วยกและเครื่องปั่นไฟด้านการจัดการเสบียงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและโรงครัวเบื้องต้นบริเวณปากซอยรามคำแหง192เขตมีนบุรีโดยมีฐานปฏิบัติการหลักเที่ยวร่มเกล้า2เตรียมจัดรถขับเคลื่อน4ล้อประจำการเพื่อสนับสนุนภารกิจนอกจากนี้ยังมีแผนโยกย้ายโรงครัวไปที่ตั้งวัดปากบึงเพื่อให้สามารถขนส่งอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เขตสายไหมและจตุจักรมอบถุงยางชีพข้าวกล่องและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมจัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางประชาชนที่ประสบอุทกภัยระหว่างหน่วยงานในสังกัดพม.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้านางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายณอาคารสำนักงานพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้การช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับเร่งด่วนเรื่องนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรสนับสนุนภารกิจโดยเพิ่มรถประกอบเลี้ยงอีก3คันทำให้วันที่29กันยายน2569มีรถประกอบเลี้ยงรวม5คันสามารถจัดทำอาหารได้ประมาณ 2,000 กล่องต่อมื้อหรือ 6,000 กล่องต่อวันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.จัดอาหารพร้อมรับประทานและมังคุดจากเกษตรกรจังหวัดชุมพรแจกจ่ายผู้ประสบภัยเปิดพื้นที่บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.ติดทางขึ้นด่วนพิเศษเสียวรัฐสำหรับประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาดอตก.สามารถจอดรถฟรีตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึง 18:00 น.จนถึงวันที่2ตุลาคม2569เพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและจัดส่งอาหารในพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันมีนบุรีและชุมชนริมคลองแสนแสบสำหรับแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงกำชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกลุ่มป้องกันสาธารณภัยเพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนในแต่ละพื้นที่ให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดพร้อมติดตามกรณีอ่างเก็บน้ำคลองระโอก จังหวัดระยองอย่างใกล้ชิดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงเตรียมบุคลากรยาเวชภัณฑ์และทรัพยากรที่จำเป็นดูแลกลุ่มเปราะบางเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางเร่งดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และได้รับยาอย่างต่อเนื่องเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกน้ำท่วมขังชื้นแฉะซึ่งอาจจะเป็นแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์ติดตามปริมาณสินค้าและการกระจายสินค้าราคาสินค้าประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองทัพไทยได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงจัดตั้งศูนย์พักพิงจุดจอดรถฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยจัดรถครัวสนามประกอบอาหารลำเลียงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจัดกำลังพลสนับสนุนเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิการคัดแยกและการจัดกระเป๋าผู้โดยสารที่ตกค้างจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อเร่งช่วยระบายและบรรเทาผลกระทบแก่ผู้โดยสารเมื่อระดับน้ำลดลงเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของกลับเข้าที่พักเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกตินายจุลภัทรอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการสำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสถานะผู้ประกันตนและสิทธิประโยชน์ของผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยพร้อมประสานครอบครัวและทายาทเพื่อให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์อย่างเร่งด่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39มีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทรวมถึงเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนและเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ที่เข้าเงื่อนไขการส่งเงินสมทบตามที่กำหนดส่วนผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1และทางเลือกที่2มีสิทธิ์ค่าทำศพ 25,000 บาทโดยทางเลือกที่2หากส่งเงินสมทบครบตามเงื่อนไข60เดือนก่อนเสียชีวิตจะได้รับเงินเพิ่ม 8,000 บาทขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3มีสิทธิ์ค่าทำศพ 50,000 บาทจังหวัดพังงาส่งกำลังใจกลุ่มสตรีอาสา8อำเภอร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยหัวใจแห่งความภักดีนายแพรรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มสตรีจาก8อำเภอของจังหวัดพังงาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมอบวัสดุและอุปกรณ์การประดิษฐ์ให้กับตัวแทนของแต่ละอำเภอเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายจำนวน 126,993 ดอกโอกาสนี้นายอำเภอตะกั่วทุ่งพัฒนาการจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงาร่วมให้การเยี่ยมชมและให้กำลังใจด้วยทางด้านนายแพรรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจกลุ่มสตรีจิตอาสาทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความประณีตและความตั้งใจซึ่งนอกจากเป็นความแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วยังเป็นการรวมพลังของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านงานฝีมือที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนจังหวัดพังงาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาได้นำกลุ่มพลังสตรีจิตอาสาและเครือข่ายทั้ง8อำเภอร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์2รูปแบบคือดอกดารารัตน์และดอกกุหลาบเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทร์พร้อมส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเปลือกข้าวโพดผักตบชวาใบตองแห้งใบยางพาราและกระดาษสาเพ พื่อร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ยังเป็นการต่อยอดฝีมือทักษะอาชีพด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่29กันยายนพุทธศักราช2569ประเทศไทยเริ่มมีฝนตกลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและแนวชายฝั่งภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังแนวระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนตัวออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569อริสาเสียวรัตน์อ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะสำหรับคำศัพท์ของเรานะคะก็คือกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าล้าหลังนะคะไม่เจริญหรือด้อยพัฒนานะคะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะได้แก่คำว่า backward barbarian barbarousUncivilized, uncultured, undeveloped, underdeveloped, unprogressive และนะคะคำว่า unrefined มาในวันนี้ค่ะก็จะเป็นคำอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายกันคำนั้นก็คือคำว่า sophisticated นะคะ unsophisticated ขออภัยค่ะ unsophisticated สะกด u n s o P H I S T I C A T E D unsophisticated นะคะปกติแล้วค่ะ sophisticated นี้นะคะก็จะมีความหมายนะคะที่เรามักจะคุ้นชินก็คือสลับซับซ้อนนะคะมีความเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมีรายละเอียดนั่นเองนะคะหรือนะคะ sophisticated ก็จะมีความหมายว่าเจริญก้าวหน้าทำนองนี้นะคะทีนี้พอเราเติมนะคะคำว่า un เข้าไปนะคะก็จะมีความหมายที่ตรงกันข้ามนั่นเองนะคะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะประโยคที่ใช้คำนี้กันนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะ They still use some relatively unsophisticated machinery นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือพวกเขายังคงใช้เครื่องจักรนะคะที่ค่อนข้างจะล้าหลังนะคะก็คือพอใช้เครื่องจักรที่มันเป็นแบบนี้ค่ะมันก็คืออาจจะทำให้เป็นการทำงานที่ช้าใช่ไหมคะให้ผลผลิตที่ไม่เยอะมากใช่ไหมคะหรือว่าให้ผลผลิตที่ไม่ดีหรืออาจจะติดขัดง่ายเสียบ่อยทำนองนี้ค่ะมันเป็นเหมือนกับเครื่องจักรที่มันเป็นไงคะล้าสมัยนั่นเองในความเป็นจริงนะคะกับคำนี้นะคะอาจจะหมายถึงล้าสมัยก็ได้นะคะอีกครั้งค่ะ they still use some relatively unsophisticated machinery อีกตัวอย่างประโยคค่ะ he is anUnsophisticated man, but he has been very successful in business. นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเขาเป็นคนที่นะคะหัวไม่ก้าวหน้านะคะแต่กระนั้นก็ตามเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีเทคนิคนะคะหรือว่ากลวิธีนะคะหรือว่ายุทธศาสตร์บางอย่างนั่นเองที่ทำให้บริหารงานได้ประสบความสำเร็จนะคะ He is an unsophisticated man but he has been very successful in business นะคะเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายว่าไม่พัฒนาหรือว่าล้าหลังนะคะหรืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยด้อยพัฒนานะคะก็คือคำว่า unsophisticated นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720072หรืออีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

พลังใจเติมความหวังและก้าวไปด้วยกันในทุกวันของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงรายการเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาหิงและก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับผลิตรายการต้องการหนุนใจและเป็นพระพรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องสัพเพเหระที่หลายๆท่านอาจจะมีประสบการณ์หรือกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้นั่นก็คือเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีจริงๆแล้วคนเราก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับอยู่ดีๆเราก็อาจจะมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราคงไม่มีใครสามารถทำให้ทุกคนเข้าใจเราได้ทั้งหมดนะครับและคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีบางช่วงเวลาที่เราเองอาจจะถูกเข้าใจผิดถูกกล่าวหาหรือแม้แต่กระทั่งถูกใส่ร้ายป้ายสีทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความเป็นจริงสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่คำพูดของคนที่กำลังกล่าวร้ายเรานะครับแต่เจ็บปวดก็คือความรู้สึกที่ว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงมองเราเป็นคนแบบนั้นโดยเฉพาะเรื่องนั้นถูกนำไปพูดต่อจนเริ่มจะเข้าใจเราในทางที่ไม่ถูกต้องผมเชื่อว่าหลายท่านมีประสบการณ์นี้นะครับแล้วเราจะเดินหน้าหรือทำอย่างไรดีนะครับเดี๋ยวมาหนุนใจกันนะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยให้คำแนะนำการจัดทำรายการนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บุญชาคำแก้วรอรับสายอยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ0806218722 0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ 0622018933 0622018933หรือจะทักทายมาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยท่านผู้ฟังที่ต้องการรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับและเห็นกิจกรรมต่างๆของเรานะครับบางทีเราก็มีกิจกรรมในช่วงที่ไปพบปะท่านผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมโรงเรียนนะครับหรือไปในชุมชนต่างๆก็เข้ามาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับwww.jilthailand.org ครับ jilthailand.org นะครับมีธรรมชีวิตประจำวันมีบทความหนุนใจมีหนังสือออนไลน์ให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รับฟังรายการวิทยุส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันและสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับ www.gamlangchai.org ครับ gamlangchai.org มีรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจมีรายการคลายกังวลมีรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับสามารถที่จะค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็เป็นเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งที่ต้องการหนุนใจท่านผู้ฟังนะครับในช่วงนี้ก็ยังเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับ0806218722 0622018933วันนี้วันที่29กันยายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้ขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้สุขภาพร่างกายของท่านมีความเข้มแข็งแข็งแรงขอให้สุขภาพจิตใจของท่านมีความเข้มแข็งอยู่เสมอนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5 Application องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงจากบูโดกันนะครับร้องไห้ด้วยคนนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับในชีวิตของเราก็คงไม่มีใครทำให้ทุกคนเข้าใจเราได้ทั้งหมดอย่างที่เรียนไว้ละครับและเราเองก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะมีบางช่วงเวลาที่ตัวเราถูกเข้าใจผิดหรือบางทีอาจจะถูกกล่าวหาหรือแม้แต่กระทั่งถูกใส่ร้ายป้ายสีทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความจริงสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่คำพูดของคนที่ใส่ร้ายนะครับแต่สิ่งที่เจ็บปวดก็คือความรู้สึกว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงมองเราแบบนี้โดยเฉพาะเมื่อเรื่องนั้นถูกนำไปพูดต่อจนคนอื่นเริ่มเข้าใจเราในทางที่ผิดท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเผชิญกับการใส่ร้ายสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คืออย่ารีบตอบโต้ด้วยอารมณ์นะครับเพราะว่าตอนที่เราโกรธเราอาจจะพูดหรืออาจจะทำบางอย่างที่ทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกนะครับคนที่ใส่ร้ายอาจจะต้องการให้เราเสียการควบคุมนะครับยิ่งเราตอบโต้อย่างรุนแรงก็ยิ่งขยายเรื่องให้ใหญ่ยิ่งขึ้นบางครั้งนี่นะครับความนิ่งที่เรามีไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอแต่หมายถึงเรามีสติพอที่จะไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาควบคุมชีวิตของเราอีกอย่างหนึ่งนะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าอะไรคือข้อเท็จจริงและอะไรคือคำพูดของคนอื่นถ้ามีเรื่องที่สามารถชี้แจงได้ก็ควรจะชี้แจงด้วยความสุภาพและข้อเท็จจริงไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองกับทุกคนและไม่จำเป็นต้องวิ่งตามแก้ข่าวในทุกคำพูดเพราะเอาเข้าจริงนะครับเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนอื่นพูดได้แต่เราสามารถควบคุมได้ว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรอีกประการหนึ่งนะครับก็คืออย่าตอบโต้ด้วยการใส่ร้ายกลับนะครับบางทีการเอาคืนอาจจะทำให้เรารู้สึกดีชั่วครู่ชั่วคราวนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะกลายเป็นคนแบบเดียวกับที่เขากำลังทำกับเราถ้าเขาเลือกใช้คำพูดใส่ร้ายเราเราไม่จำเป็นต้องเลือกใช้คำพูดแบบเดียวกันกลับไปให้การดำเนินชีวิตของเราเป็นคำตอบครับเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปความจริงจะทำหน้าที่คนที่รู้จักเราจริงจะมองเห็นจากการกระทำไม่ใช่จากคำกล่าวหาของผู้ใดและอีกประการหนึ่งนะครับเมื่อมีการใส่ร้ายป้ายสีก็อย่าปล่อยให้คำใส่ร้ายกลายเป็นคำตัดสินคุณค่าในตัวของเราบางทีคำพูดของคนอื่นดังมากจนเราลืมถามตัวเองว่าจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็ไม่จำเป็นต้องแบกไว้ในหัวใจคนอื่นอาจจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเราแต่ความคิดเห็นของเขาไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเราเป็นใครเราไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับทุกคนเพราะว่าชีวิตของเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนพอใจสำหรับคนที่มีความเชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเราสามารถนำเรื่องเหล่านี้วางไว้ต่อพระพักของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบอกเราว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาคนที่ชอบธรรมเมื่อเราถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมเราอาจรู้สึกว่าความจริงไม่มีใครเห็นแต่พระเจ้าทรงเห็นและพระองค์ทรงรู้จักหัวใจของเราอย่างแท้จริงดังนั้นบางเรื่องอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้พิพากษาตัวเราเองครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้พิพากษาคนที่ทำร้ายเราเพียงแต่เราดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องและฝากความยุติธรรมไว้กับพระเจ้าแน่นอนครับการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมให้ใครมาทำร้ายเราซ้ำๆถ้าการใส่ร้ายสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อชื่อเสียงต่อหน้าที่การงานหรือมีความสูญเสียต่อชีวิตของเราเราสามารถปกป้องสิทธิ์ของเราด้วยวิธีการที่เหมาะสมเราต้องใช้ข้อเท็จจริงใช้กระบวนการที่ถูกต้องและขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้องแน่นอนครับการให้อภัยคือการปล่อยความแค้นออกจากหัวใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องปล่อยให้ความไม่ถูกต้องดำเนินต่อไปโดยไม่มีขอบเขตบางครั้งบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการถูกใส่ร้ายไม่ใช่การเรียนรู้ว่าเราจะเอาชนะคนที่ใส่ร้ายเราอย่างไรนะครับแต่เป็นการเรียนรู้ว่าเราจะรักษาหัวใจของเราอย่างไรเมื่อหัวใจเราถูกทำร้าย
1: ทรงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ

จากเสียงของคุณวรรณาแสงนาคนะครับใจอยากบอกนะครับวันนี้หนุนใจกันนะครับในเรื่องของการถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คืออย่ารีบตอบโต้ด้วยอารมณ์นะครับและก็แยกให้ออกนะครับว่าอะไรคือข้อเท็จจริงและอะไรเป็นคำพูดของคนอื่นและก็อย่าตอบโต้ด้วยการใส่ร้ายกลับนะครับอีกประการหนึ่งก็คืออย่าปล่อยให้คำใส่ร้ายกลายเป็นคำที่มาตัดสินคุณค่าในตัวของเรานะครับครับท่านผู้ฟังอย่าให้คำพูดของคนอื่นเปลี่ยนเราให้กลายเป็นคนที่เราไม่อยากเป็นนะครับถ้าเขาเลือกพูดใส่ร้ายเราก็พูดดีครับถ้าเขาเลือกที่จะทำร้ายเราเลือกไม่ทำร้ายกลับถ้าเขาเลือกสร้างความเกลียดชังเราก็เลือกที่จะรักษาความสงบในหัวใจนะครับอย่าปล่อยให้การใส่ร้ายป้ายสีมาทำลายความมั่นใจในตัวของเราเองจงเชื่อมั่นในความดีและความสามารถของเรารับมือกับสถานการณ์อันนี้ต้องใช้เวลาและใช้พลังงานเยอะนะครับดังนั้นจำเป็นครับจำเป็นต้องอดทนและให้กำลังใจตัวเองเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคนอื่นพูดถึงเราอย่างไรแต่สิ่งสำคัญคือพระเจ้าทรงรู้ว่าเราเป็นใครและรู้ว่าเราได้ดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อเพียงใดนะครับดังนั้นเมื่อถูกใส่ร้ายจงอย่ารีบเสียตัวตนของเราเพียงเพราะคำพูดของคนอื่นนิ่งเมื่อควรนิ่งครับชี้แจงเมื่อควรชี้แจงปกป้องตัวเองเมื่อเกิดความจำเป็นให้อภัยเมื่อทำได้

0: ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
1: และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
0: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jlthailand.org
2: บทเพลงจาก AB Normal นะครับพูดไม่ค่อยเก่งขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อที่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บ ส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
1: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบาดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784 ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
7: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทั้งนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐทนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียง ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับเอเชียนเกมเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นการแข่งขันที่นักกีฬาทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ได้เชียร์กันหลายๆประเภทในวันนี้นะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลกันด้วยนะครับตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้าใครตื่นมาดูนะได้เชียร์กันนะครับแล้วก็เราก็มาท้าความแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับผลการแข่งขันนะครับเอาเริ่มตั้งแต่แบดมินตันก่อนนะครับแบดมินตันก็จบไปในช่วง 17:00 น. 18:00 น. โดยประมาณนะครับเป็นวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับหนึ่งเดียวของไทยนะเป็นชายไทยคนแรกนะที่เข้าได้เหรียญทองนะครับต้องบอกว่าได้เหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์เลิศในเอเชียนเกมวันนี้นะครับรอบชิงชนะโลคินยูนะครับซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันด้วยนะครับชาวสิงคโปร์มือ13ของโลกนะครับชนะไป2-0เซตนะครับ21-12แล้วก็21-16นะครับช่วงออกสตาร์ทนะในแต่ละเซตเนี่ยอาจจะอึดๆหน่อยเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักแบดมินตันประเภทฝีมือไม่ใช่ตบหนักนะฮะเป็นการแบดมินตันเล่นหน้าเน็ตหยอดเล่นทางกันนะฮะก่อนที่เล่นไปเล่นมานะวิวนะก็ใช้ความแข็งแกร่งกว่าชนะไปนะครับก็เป็นเหรียญให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับสำหรับวิวกุลรุตวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลให้กับทีมชาติไทยเป็นแบดมินตันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะฮะสำหรับวิวกุลรุตวิทิสารนะครับก็คว้าเหรียญรางวัลไปนะครับส่วนอีกรายการนึงนะเป็นตะกร้อชายเดี่ยวในการเจอกันระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับเดี่ยวชายนะครับทีมชาติไทยนะก็เจอกับมาเลเซียนะครับก็ลุ้นเหรียญทองเหรียญที่2นะหลังจากที่ทีมชุดหญิงของเรานะก็ได้เหรียญทองไปแล้วนะครับแล้วก็ล้างอายเสือเหลืองมาเลเซียที่เราแพ้ในทีมชุดนะครับได้แค่เหรียญเงินนะครับเราก็ลุ้นในการแข่งขันตะกร้อชายเดี่ยวนะที่เจอกับมาเลเซียวันนี้นะของเราส่งธนพลทรัพย์เย็นนะครับตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอตัวชงนะครับเจอกับเสือเหลืองมาเลเซียนะวันนี้เสือเหลืองมาเลเซียมีการเปลี่ยนตัวด้วยนะตัวชงนะครับในเซตแรกนะเราชนะไป15-9นะเสิร์ฟหายจนคู่ต่อสู้มาเลเซียทำเกมไม่ถนัดตัวเสิร์ฟของมาเลเซียรอสลีย์เนี่ยนะเสิร์ฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราชนะ15-9พอเซตที่2ครับนะไทยเปิดมานำ5-0ครับมาเลเซียมีการแก้เกมอย่างที่บอกนะครับแก้เกมเปลี่ยนตัวชงมาอะไรมานะเขาไล่มา5แต้มรวดนะแล้วก็ไทยเสิร์ฟไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเสิร์ฟเลยฮะโค้ดนะพอใจเขาแก้วแล้วครับแล้วก็ทางด้านโค้ดของเรานะพอใจเขาแก้วแล้วก็ทางด้านของอาจารย์กมลตังกิมผลผู้จัดการทีมนะมองแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวเสิร์ฟนะครับส่งพรเทพถิ่นบางบนลงมาเสิร์ฟครับแล้วปรากฏว่าพอเสิร์ฟปั๊บเนี่ยโอ้โหกดมาเลเซียอยู่เลยครับชนะในเซตที่2 15-8คว้าเหรียญทองนะครับเป็นเหรียญทองเซปตะกร้อชายเดี่ยวสมัยที่7ของไทยนะครับก็ความยิ่งใหญ่นะอย่างต่อเนื่องนะหลังจากที่มาเลเซียคว้าเหรียญทองนะในครั้งแรกก็คือ1990แล้วก็1994แล้วก็ไทยก็มาคว้าเหรียญทองนะครับในชายเดี่ยวมาเลเซียมาได้เหรียญทองในปี2018ตอนนั้นไทยไม่ส่งแข่งนะครับแล้วก็เราแต่ว่าถอนแค้นมาเลเซียล้างอายแหละที่เราแพ้ในประเภททีมชุดนะครับอาจารย์กมลตันกิมหงบอกว่าไงหลังจากเกมก็บอกว่าเราก็กลับไปแก้ไขเรื่องของสภาพจิตใจของนักกีฬาหลังจากที่พลาดเหรียญทองประเภททีมชุดชายนะก่อนกลับมาคว้าเหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวนะครับอีกเหรียญทองหนึ่งของเรานะอีสปอร์ตไทยได้เหรียญทองนะครับในการแข่งประเภทการแข่งพับชีโมบายนะครับณัฐวุฒิหมื่นสานะสาธิตถนอมจินถนอมจิตนะครับภูมิรพีวันณเลิศสกุลนะสุภชัยสิงแก้วปวริศวงทองหัดชัยนะร่วมกันคว้าเหรียญทองกับทีมอีสปอร์ตของเรานะในการแข่งเอเชียนเกมที่อาจินาโกย่านะครับโดยเกม PUBG Mobile นะตลอดการแข่ง2วันนะก็ทำคะแนนได้มากถึง128คะแนนนะชนะไปทั้ง3รอบนะก็คว้าเหรียญทองนะครับเหรียญเงินของจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานนะครับนี่คือเหรียญทองแรกของทีมอีสปอร์ตไทยหลังจากก่อนหน้านี้ได้มาแล้ว1เหรียญเงินนะครับนะจากทีมอีสปอร์ตของเราแล้วก็เหรียญทองแดงจากธนรักษ์วงกิติคุณนะก็ได้ครบเลยทองเงินทองแดงก็ยอดเยี่ยมนะครับ
มวยสากลสมัครเล่นเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับก็ทีมชายเนี่ยฮะเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีที่เราไม่ได้เหรียญเลยนะครับแล้วก็เหลือหนึ่งเดียวนะเป็นนักมวยสากลสมัครเล่นนักมวยสากลของเรานะนัทนิชาจงโปร่งกลางนะครับก็ขึ้นชกนะวันนี้รอบรองชนะเลิศเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะซิกิมินามิกินะครับก็ปรากฏว่าสู้กันสูสีแลกกันยก1ยก2ยก3แลกกันสนุกอ่ะครับคือใน2ยกแรกเนี่ยน้องโฟกัสนันนิชาจงปวงกลางอาจจะดูเป็นรองนิดหน่อยดูเป็นรองนักชกจากญี่ปุ่นนะแต่ไปมายก3สวมหัวใจฮะไล่สู้ไล่สู้แล้วก็แซงชนะด้วย3ต่อ2เสียงนะครับโอ้โหนะเจ้าตัวก็บอกว่าตื่นเต้นนะเพราะเขาเป็นเจ้าภาพนะคะแนนอาจจะแข็งนิดนึงในยกสุดท้ายโค้ชพยายามให้ต่อย1 2 3 1 2 3นะเพราะนักมวยญี่ปุ่นเป็นมวยที่ถอยเร็วต้องเดินชิดๆนะฮะห้ามล้วงลำตัวต่อยใบหน้านี่แหละนี่แหละครับก็เข้าถึงรอบชิงรอบชิงเจอกับโอ้โหเกาหลีเหนือครับคนนี้ปังโซมีครับโอ้โหพริ้วเหลือเกินเป็นยอดมวยฝีมือคนหนึ่งอะฝีมือมากนะเร็วด้วยนะนักมวยจีนที่ต่อยกับปังโซมีเกาหลีเนี่ยในรอบรองที่ผมดูอยู่นะเดินไวก็จริงต่อยก็จริงแต่ว่าปังโซมีนี่เขาถอยแล้วดัก1-2ดัก1-2โอ้โหเอาล่ะแต่ไม่กลัวฮะรอบชิงเกิดอะไรขึ้นได้ฮะนันนิชานะน้องโฟกัสครับสู้เต็มที่ครับนะเจอกับรอบชิงเพียงครั้งเดียวนะในเอเชียนเกมอะเจอกับปังโซมีในรอบชิงชนะเลิศวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะเชียร์กันนะครับส่วนเรื่องของกรีธานะครับโอ้วันนี้ชิงกันหลายเหรียญแล้วเราก็ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับ4คูณ100เมตรหญิงนะครับแหมแพ้ได้แค่เหรียญเงินนะแพ้เหรียญทองแพ้จีนแชมป์เก่านะฮะเราได้เหรียญเงินเมื่อวานนี้เรามีมนัสตาสามโนนะสุกันดาเพชรรักษาน่านสุพนิชพูนเกิดแล้วก็เบลจิรพัฒน์ขันออนตานะครับวิ่งอยู่ที่3แล้วแซงญี่ปุ่นนะมาได้ที่2อ่ะครับนะครับไทยได้เหรียญเงินนะครับสถิติ50 43.51 นะแล้วก็จีนแชมป์เก่านะ 42.96 เขานำเยอะเรามาแซงไม้สุดท้ายนะมาแซงญี่ปุ่นหน้าเส้นนะครับญี่ปุ่นที่3 43.52 นะครับส่วนวิ่งผลัด400ชัยก็พลาดได้ที่4ฮะ 38.49 นะครับมีการเปลี่ยนเรื่องของการรับส่งไม้นะครับเพราะนักกีฬาของเรามีการบาดเจ็บด้วยนะครับส่งภูริพลบุญสอนเนี่ยเป็นปกติวิ่งไม้2มาวิ่งไม้3นะครับอ้อขออภัยมาวิ่งไม้4ไล่กวดจะไล่เกือบไม่เกือบคือเรารับไม้น่าจะเป็นคนที่6ที่7นะครับไล่ไม่ทันนะครับแล้วก็หลังจากเกมก็มีการประท้วงกันนะประท้วงเกาหลีตั้งแต่รอบที่แล้วนะว่าเข้ารอบไม่ได้ไงประท้วงจีนในการรับส่งไม้นอกเหนือนะนอกเหนือเส้นรับส่งไม้นะครับแต่ว่าการประท้วงไม่เป็นผลนะครับไทยก็อยู่ที่4เหมือนเดิมที่1ของ400นะครับก็เป็นจีนนะ 38.17 ที่2เชนไซเป 38.32 นะที่3เกาหลีใต้ 38.43 นะครับเราได้ที่4นะครับส่วนวันนี้นะครับผสม4คูณ100เมตรนะครับไทยก็มีบิวพลพลบุญสอนวิ่งด้วยนะครับไม้3นะครับแล้วก็มีไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้1ครับน่านสุพนิชพูนเกิดไม้2บิวพลพลบุญสอนไม้3เบลจิรพัฒน์ขันเอาตามไม้4ครับออกสตาร์ทมาเนี่ยนะครับผลัดผสม4คูณ100นะโอ้โหออกสตาร์ทมาไม้สุดท้ายมาที่3เอาละกันนะบิวพลพลแซงโค้งนะวิ่ง200เมตรนะครับปกติบิวจะวิ่งทางตรงแต่คราวนี้ให้บิววิ่งไม้3วิ่งทางโค้งแซงส่งไม้ก่อนจีนนิดเดียวนะครับก่อนจีนนิดเดียวจีนเขามีนักวิ่งเวไวที่วิ่งเร็วอีกคนหนึ่งเราออกตัวก่อนนะม้าสุดท้ายเนี่ยนะครับน้องน่านไม่ใช่น้องน่านนะครับขออภัยน้องเบลจิรพัฒน์ออกตัวก่อนนะออกตัวนำจีนอยู่นิดเดียวประมาณ929อยู่ประมาณสัก50เมตรพอระยะทางที่เมตรที่60 70นะนักวิ่งจากจีนแซงฮะเป็นเฉินวี่เจียนะคนนี้วิ่งเร็วจริงๆนะเฉินวี่เจียเนี่ยเหรียญเงิน100เมตรอ่ะนะครับก็แซงมาเราได้ที่2เบลพยายามจะไล่ไม่ทันนะครับได้แค่ที่2นะครับเราได้เหรียญเงินนะจีน 40.78 นะครับไทย 40.87 แล้วก็อินเดียไม้3 41.60 นะครับส่วน4คูณ400เมตรชายนะไล่กันสูสีนะครับคือโอ้โหขาโหดกันทั้งนั้นเลยนะฮะ4คูณ400เมตรชายเรามีทั้งทางด้านของเบลสราวุธทองศรีออโต้คุณภัทรไกรจันทร์นะครับภูมิอดิศักดิ์พรสมโพธิ์แล้วก็จอชัวร์โรเบิร์ตแอตคินสันนะครับไม้1ไม้2เราอยู่ในหัวแถวนะครับแต่ว่าโอ้ขาประจำจากอินเดียญี่ปุ่นกาตาร์นี่นะเขาแข็งแกร่งจริงๆนะครับไม้สุดท้ายเนี่ยของเราจอชัวร์โรเบิร์ตเอเกอร์สันที่ได้รางวัลเหรียญทอง400เมตรอ่ะจากที่6นะไล่จีนมาอยู่ที่ไล่ชาติก่อนแล้วก็มาไล่จีนมาอยู่อันดับที่4แล้วจะพยายามไล่อินเดียแล้วแต่โอ้โหระยะห่างเราเยอะครับเกือบทันนะครับ
แต่ก็เราก็ไม่ได้เหรียญนะขออภัยจริงๆน่าเสียดายจริงๆนะเราไม่ได้เหรียญติดที่4นะครับแต่ก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยในการแข่งขัน4 คูณ 400เมตรชายนะครับเป็นเหรียญสุดท้ายนะของกรีธาในประเภทลู่นะครับก็ได้อันดับที่4นะแต่นักกีฬาของเราก็ทำลายสถิติประเทศไทยด้วยนะครับนะสำหรับการขันรายการนี้นะสถิติเท่าไหร่นะขออนุญาตนะครับสำหรับ4คูณ400เมตรชายนะครับก็วิ่งกันเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่าคู่แข่งนี่ระดับเขี้ยวลากดินนะในระยะกลางนะครับเขี้ยวลากดินจริงๆนะครับนะนักกีฬาของเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับขออนุญาตรายงานเรื่องของสถิตินิดนึงนะ4คูณ400นะถึงแม้ไม่ได้เหรียญ นะฮะเราทำลายสถิติประเทศไทยนะครับสถิติเดิมประเทศไทยก็คือ3:03.07นะครับเราทำสถิติประเทศไทยในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับ3:01.99วินาทีนะครับมาแรกเบลสราวุธนวลศรีไม้2คุณภัทรไกรจันทร์นะครับไม้3น้องเล็กนะวัย17ปีนะจากสุราษฎร์ธานีนะฮะเจ้าภูมิอดิศักดิ์พรสมโพธิ์และจอร์จโรเบิร์ตแอคิลสันนะครับนักวิ่งที่คว้า เหรียญทอง400เมตรนะครับญี่ปุ่นเหรียญทองนะ3:00.75วินาทีนะที่2กาตาร์3:00.93วินาทีแล้วก็อินเดีย3:01.61วินาทีนะครับกรีธานะฮะประสบความสำเร็จอีกสมาคมหนึ่งยินดีด้วยนะครับคว้ามาถึง2เหรียญทองนะครับแล้วก็มีเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกสมาคมหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะในการคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับส่วนกระโดดคำทอของเรามีคนเดียวนะไปแข่งขันก็คือนะครับทางด้านของพัศพงษ์อ่ำสำอางคนนี้ในอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งนะครับแต่ว่าพอแข่งกับเอเชียต้องไปสู้กับนักกีฬาจากจีนเนี่ยจากฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของเรานะเพื่อรักกันนั่นแหละครับโอเบียนาเออร์เนสต์จอนเนี่ยฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มีนักกีฬาหลายชาตินะครับแล้วปรากฏว่ารายการนี้เราจบที่4นะครับ 5.60 เมตรนะครับนะพยายามจะกระโดดที่ 5.75 เมตรแต่ไม่ผ่านนะครับสถิติคือ 5.60 เมตรจบที่4นะครับก็เป็น personal best ของตัวเองนะครับ 5.60 เมตรนะฮะที่1เหรียญทองก็คือฟิลิปปินส์นะครับก็คือโอเบียนาเออร์เนสต์จอนนะของฟิลิปปินส์ทำลายสถิติเอเชียนเกม 5.91 เมตรนะฮะสถิติเดิมก็คือ 5.90 นะครับนี่คือเรื่องของกรีธานะครับเราให้ฟังกันนะจากนั้นไปดูกีฬาประเภททีมนะว่าวอลเลย์บอลทีมชายโอ้โหคือลุ้นคู่ของอินโดนีเซียกับอิหร่านเราชนะคีร์กีสถานนะครับวันนี้นะก็คือ 3-0 เซตนะครับ25-20 25-18 และ25-14นะครับจบรอบแบ่งกลุ่มนะชนะ2แพ้1มี5คะแนนนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นคู่ของอินโดนีเซียกับอิหร่านถ้าอินโดชนะอิหร่านที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยนะอินโดจะเข้ารอบแทนไทยนะครับปรากฏว่าวันนี้นะคู่ที่เรารอลุ้นเรารอคู่ของอินโดกับอิหร่านนะครับเล่นไปเล่นมา2เซตแรกอินโดนีเซียนำไปก่อน2-0เซตครับนำอิหร่านนะครับโอ้25-22 25-21ถ้าอินโดได้อีกเซตเดียวเนี่ยไทยตกรอบปรากฏว่าอิหร่านกลับมาใน3เซตที่เหลือครับชนะ25-21 25-19 และ17-15เซตสุดท้ายดูสิ17-15ไทยเกือบตกรอบแล้วนะและอิหร่านชนะทำให้ไทยเป็นที่2ของกลุ่มนะอิหร่านคว้าแชมป์กลุ่มนะไทยเป็นที่2ของกลุ่มนะรอบก็รองเชลเลอร์นะวันพฤหัสที่1ตุลาคมรอติดตามกันนะครับพูดถึงเรื่องแบดมินตันอีกสักนิดนึงนะวอลเลย์บอลเราเข้ารอบรองรอบก่อนรองนะครับหญิงเดี่ยวนี่อันแซยองนะคว้าแชมป์นะอันแซยองคว้าแชมป์เอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับเอาชนะอากาเนะยามาคุชินะฮะมือ3ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซต21-17และ21-9นะโอ้โหคือ นาทีนี้ก็ต้องบอกนะว่าร่างทองเลยนะอันแซยองหาใครที่จะสู้กับเธอยากนะครับก็คว้าเหรียญทองหญิงเดี่ยวเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับอันแซยองนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับส่วนกีฬาประเภทอื่นๆนะพาเดลนะก็เป็นกีฬาที่กำลังคิดอยู่ในทั่วโลกนะครับนะก็เป็นกีฬาที่บรรจุใหม่ในเอเชียนเกมนะครับนะพาเดลสาวชนะคูเวต2-0เซตนะครับนาตาลีนาคประเสริฐกับดาเรสศรีรุ่งเรืองชนะคูเวตไป2-0เซต7-5และ6-3นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะเจอกับคู่ของซาอุดิอาระเบียนะครับยกน้ำหนักน่าจะเป็นสุดท้ายวันนี้นะในรุ่นน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมหญิงนะครับของเรามีคนเดียวนะก็คือทางด้านของน้องเจนนี่ฮะสุภัทร
สุพัชริตสุพัชนินคำแหงขออภัยนะครับน้องเจนนี่สุพัชนินคำแหงนะครับขึ้นยกนะครับ

ยอดสารนะครับ57กิโลกรัมหญิงเวฟนะวีรพลวิชุมา75กิโลกรัมชายนะฮะ2เหรียญทองแดงจากสรจนาคำเบ้า53กิโลกรัมหญิงและฝ้างนะครับธีรพงศ์ศิลาชัย60กิโลกรัมชายนะครับก็เหรียญทองคงต้องรอต่อไปสำหรับสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยหลังจากเหรียญทองสุดท้ายนะฮะย้อนไปเมื่อปี200620ปีที่แล้วนะที่โดฮาประเทศกาตาร์ตอนนั้นได้เหรียญทองมาจากไก่ปวีณาทองสุกนะ2006นี่ผมก็ไปที่กาตาร์ด้วยนะได้ถ่ายรูปกับไก่ปวีณาทองสุกด้วยนะตอนคุณหนุ่มนะบก.ข่าวของ NBT ถ่ายรูปให้นะคุณไก่ปวีณาทองสุกมาเยี่ยมที่บูธสื่อมวลชนนะที่เมนเพรสเซนเตอร์นะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับนะ2006นะครับนะนี่เหรียญทองนะครับซึ่งจอมพลังทีมชาติไทยนะครับก็เดินทางกลับถึงไทยก็พรุ่งนี้แหละครับโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG นะ645นะครับออกจากนาโกย่านะครับก็เดินทางถึงประเทศไทยมาสายการบินไทยช่วงนี้ก็นะก็ต้องติดตามข่าวสารให้ดีนะก็มีข่าวเรื่องของกระเป๋าและการเดินทางที่ต้องรอคอยนานของการบินไทยด้วยนะก็ทางนี้ทางผู้บริหารนะท่านรัฐมนตรีนะก็ได้ส่งทางเหล่าทัพนะทางทหารไปช่วยเหลืออยู่นะมีปัญหากันก็เชื่อว่าคงจะได้แก้ไขนะได้แก้ไขกันนะครับเรื่องของกรีธามีการริบเหรียญรางวัลกันด้วยนะฮะนักกีฬาคาซัคสถานเดินทนนะเดินทนมาราธอนนะครับเขาใส่รองเท้าที่ผิดกฎของสหพันธ์กรีธานานาชาตินะฮะสหพันธ์กรีธาโลกนะฮะซึ่งกำหนดมาตรฐานไว้นะ4มิลลิเมตรนะครับความหนาของพื้นรองเท้านะครับซึ่งเขาใส่รองเท้ายี่ห้อเอซิดนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในแบรนด์ที่รองเท้าที่สหพันธ์กรีธาโลกหรือว่าสหพันธ์กรีธาโลกนะได้รับรองนะครับก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าเธอจะเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับแต่ว่ามีการประท้วงขึ้นมานะครับเธอก็โดนริบเหรียญทองเพราะใส่รองเท้านะครับเรื่องของรองเท้าเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังกีฬาในประเภทลู่เนี่ยนะครับนะวิ่ง 5,000 เมตรวิ่ง 10,000 เมตรเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องประเภทพื้นคาร์บอนอะไรไม่ได้นะรองเท้าเนี่ยต้องพื้นเรียบนะนะครับหรือรองเท้าตะปูเท่านั้นนะครับนะก็ไปรองเท้าที่มาแข่งขันถนนไปไฟลู่เนี่ยโดน DNF หมดแล้ว disqualify หมดเลยนะครับนะก็เป็นจีนแหละที่คว้าเหรียญรางวัล นะครับนะแทนนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกำลังลงแข่งขันกับเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะรอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่2นะไทยเจอกับเวียดนามของเราผู้เล่นเนี่ยตำแหน่งของอันโทนิโอฮัสซันนะครับชายชุดใหญ่เลยนะครับณัฐพงศ์สาริยามานูเอลทอมเบียสารัตอยู่เย็นคณะคำยกพิยดลฉ่ำรัศมีถุปประชัยใจเด็ดนิโคลัสแมคคินสันกฤษดากาแมนชาทิพย์สงกรสินสรานันอนุอินแล้วก็สุพนันบุรีรักษ์นะครับนะสรานนอนุอินเป็นผู้รักษาประตูนะครับ19:30 นกำลังแข่งขันอยู่ซึ่งรายการนี้นะผมไม่แน่ใจว่าช่องไหนถ่ายทอดสดให้ชมนะโอ้นะก็รอติดตามกันแล้วกันนะรอติดตามกันแล้วกันนะกำลังแข่งกับเวียดนามนะคู่รักคู่แค้นนะคู่รักคู่แค้นในย่านอาเซียนนะครับเรากับเขาเจอกันบ่อยนะครับก็เจอกันนะก็แข่งกันเดือดกันทุกวันเลยไม่ใช่เดือดกันทุกวันเลยเดือดทุกครั้งเนี่ยในการเจอกันนะครับนะซึ่งผลการแข่งเป็นอย่างไรตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนะว่าจบหรือยังหรือผลเป็นอย่างไรยังไม่เห็นผลการแข่งนะครับก็รอเชียร์กันนะครับนะนัดที่2ของเรานะนัดแรกชนะมานะครับนะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลรายการอื่นๆนะยูฟ่าเนชั่นลีกนะกลุ่ม A นะกลุ่ม1กลุ่ม2นะแข่งขันกันอยู่นะในคู่ของอิตาลีนะคว้าชัยชนะนัดแรกในเนชั่นลีกนะครับเอาชนะตุรกี4ประตูต่อ1นะครับได้ประตูจากอเล็กซานโดบาสโตนีดาวิเดฟัตเตชีไมเคิลคาโตเยนะครับแล้วก็ปราศิตอัลแฟร์ยัสมัสนะครับก่อนที่ตุรกีจะตีไข่แตกได้ก็ไม่ทันนะครับทางด้านของอิตาลีชนะ4ประตูต่อ1ครับลูกทีมของโรเบโตมันชินีนะมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งนะชนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 นะครับนัดแรกนี่อิตาลีแพ้เบลเยียม 0-2 นะครับนัดต่อไปก็จะเจอฝรั่งเศสส่วนตุรกีเจอกับเบลเยียมนะครับนะรอเชียร์กันนะสมาคมกีฬากรีธานะครับ
มาคมกีฬากรีธานะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในการทัวร์ลังกาวีนะครับทีม Thailand Continental Cycling Team นะครับทัวร์ลังกาวีซึ่งแข่งขันกัน27กันยายนถึง

0: ตุลาคมนะเก็บคะแนนสะสมเพื่อไปคัดโอลิมปิกนะครับรายการนี้อยู่ในระดับโปรซีรีส์นะครับมีคะแนนสะสมสูงมากนะครับซึ่งของเราก็มีโค้ชตั้มวิสุทธิ์กษิยพัฒน์นะครับนะส่งนักกีฬาไปแข่งขันและควบคุมการแข่งขันนะครับวันนี้สเตจที่3แล้วนะครับเส้นทางจากซันไกเปตานีไปยังกัวลากังซานะครับระยะทางเกือบ190กิโลเมตรนะครับนักกีฬาปั่นกัน120คนแต่ว่าไม่จบนะจบเพียงแค่114คน6คนนะถอนตัวนะอากาศร้อนด้วยนะนะก็ปรากฏว่าของเราทั้ง6คนเนี่ยเข้าชัยหมดเลยนะครับอภิสิทธิ์สุพรรณนี่แชมป์ประเทศไทยล่าสุดนะครับอยู่ที่10ของเอเชียนะครับ4ชั่วโมง 31.59 นะครับส่วนแชมป์สเตทนะครับก็เป็นของมาเชโอมาลูเชลี่จากอิตาลีนะฮะทีม XDSอัสตาน่าทีมระดับโปรของคาซัคสถานนะครับเวลาคือวันนี้เท่ากันหมดนะเท่ากันหมดเลยเพราะว่านะก็ก่อนการแข่งขันก็มีหลายคนเบรกเอาออกไปแต่กลุ่มใหญ่ GC นะก็ไม่ยอมนะมารวบกลุ่มได้จนถึง 5-6 กิโลสุดท้ายนะก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่ปั่นเข้าเส้นชัยนะครับของเราคนอื่นๆนะพิรพลชาวเชียงขวางตุลธรตูสลามธนาคารชยาสมบัตินะธนชาติยะตันหรือว่านพชัยกล้าหาญนะสเตจที่แล้วเนี่ยมีล้มขวางครับไปชนเฟรมจักรยานหักเลยนะก็เข้าสัญญาพร้อมกันนะครับนะนี่คือเรื่องของจักรยานรอลุ้นสเตจต่อไปครับว่านักกีฬาของทีม Thailand Continental ของเรานะคอนติThailand Continental Cycling ของเรานะจะทำผลงานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของฟุตบอลอีกครั้งนึงนะเรื่องของลิเวอร์พูลล่ะนะโกดี้กักโปนะเจ็บครับถอนตัวจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีการเจ็บข้อเท้านะครับนะก็นัดที่เนเธอร์แลนด์นะชนะเซอร์เบีย 2-1 ครับโอ้กักโปก็กลับมายังศูนย์ฝึกสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการบาดเจ็บนะฮะโอ้ก็เบื้องต้นนะคักโปนี่พักยาวเนี่ย 1-2 เดือนนะครับแม่นะกำลังฟอร์มดีๆนะโคดี้กักโปทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วก็ไม่ทราบว่ากลับมาได้ตอนไหนครับนะลิเวอร์พูลเนี่ยหลังจากเบรกทีมชาติงานหนักเลยจ่าฝูงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้11ตุลาคมครับแม่งานหนักนะเจ็บซะแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะก็เจ็บก็หายได้นะครับเจ็บก็หายได้ไม่กลัวสักอย่าง11คนเท่ากันนะครับแต่พักหลังเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมักจะแพ้บ่อยนะครับอีกคู่หนึ่งฝรั่งเศสนะชนะเบลเยียม 1-0 นะไมเคิลโอลิเซ่เลี้ยงเดี่ยวจากครึ่งสนามครับเลี้ยงเลยซัดเต็มข้อเลยให้ทีมชนะเบลเยียม1ประตูต่อ0เนี่ยยิงได้ในนาทีที่88นะฮะตราไก่ของซีดีนซีดานนะครับชนะ2นัดรวดแล้วนะครับมี6คะแนนนัดหน้าเจอกับอิตาลีนะฮะ2ตุลาคมส่วนเบลเยียมเจอตุรกีที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณฟังครับเรื่องของสังคมเจสกีนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยครับพลตำรวจเอกเดชนรงค์สุทธิชาญบัญชานะครับนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้แถลงการเตรียมต่อยอดการพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะครับหลังจากได้รับการสนับสนุนจากนายสวัสดิ์ลิฟตพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนเจ็ตสกีเป็นผู้นำโลกและพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมพร้อมด้วยทุนกลุ่มทุนกลุ่มบริษัทพราวนะส่วนน้ำวานาขออภัยนะสวนน้ำวานาหัวหินใช่ไหมนะแล้วก็สวนน้ำอันดามันตาภูเก็ตนะครับก็ผลักดันโครงการพัฒนาโครงการจิตอาสากู้ภัยให้แข็งแกร่งและดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็กลุ่มบริษัทพราวนะสวนน้ำที่หัวหินแล้วก็สวนน้ำอันดามันที่ภูเก็ตนะครับร่วมพลังในการช่วยเหลือตั้งโครงการจิตอาสากู้ภัยวิกฤตน้ำท่วมนะฮะของเจ็ตสกีนะครับซึ่งนอกจากได้บรรดานักกีฬาเจ็ตสกีหลายคนนะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเช่นทีม FKT นะคอนเทรสนะครับไม่ว่าจะเป็นกาสิดิตธีรประทีปนี่แชมป์นะคนนี้กุลไกรสอนธีรประทีปนะครับหัวหน้าทีมนะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยนะใช้เจ็ตสกีช่วยเหลือนะครับที่หมู่บ้านกรีนวัลเลย์บางพลีนะครับแชมป์โลกอย่างกิติพงษ์เกียรติกมลกุลจากทีม45แม็กซิม่ายามาฮ่าทีมพราวนะฮะเอกแปดเร็วเอกรินกัญญาคุณากรจากทีมอะคาเดมี่ เรซซิ่งเจสนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณลูกสายลุยนะเปิ้ลนาคอนศิลาชัยนะน้องออก้านักคราศิลาชัยแล้วก็สรายุทธมีสวัสดนะที่ทีมลูจิกมอลลี่เจ็ตสกีทีมบายนาคอนนะฮะสมบัติเนียมพลังผมเห็นเมื่อวานก็ไปลุยช่วยเหลืออยู่ที่แคคลองจันนะครับนะแล้วก็ทางด้านของทีมงานของสมาคมนะคุณสมบัติเนียมพลังนะแล้วก็ทางด้านของหญิงเหล็กดีกรีแชมป์โลกอย่างอรพันธ์ธีรพัฒน์พานิชนะครับแล้วอาจารย์เฉลิมชัยบุษราคำนะทีมงานของบูซานซีดูเจ็ตสกีทีมนะครับแล้วก็ดร.หนูเล็กสุภลักษณ์นินนพรัตน์นะก็หญิงแกร่งวงการเจ็ตสกีนะแล้วก็ทีมงานหลายหน่วยงานนะครับก็ดีกรีแชมป์ประเทศไทยหลายคนนะเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกถุงยังชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเคหะร่มเกล้าเคหะมินบุรีนะเคหะคลองจันนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองนะนะครับมีน้องนักกีฬาเจ็ตสกีอีกหลายหลายทีมหลายกลุ่มนะครับซึ่งสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะฝากกำชับถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วนสามารถติดต่อศูนย์ปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำท่วมของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะได้ตลอดนะครับผมให้เบอร์ไปเมื่อวานนะฮะใครที่ยังน้ำขังนะต้องการให้ทีมเจ็ตสกีของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีนะครับเข้าช่วยเหลือนะสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยเปิดออนไลน์ไว้ตลอดเวลานะครับ021363107นะครับ021363107นะครับหรือว่าเบอร์มือถือนะครับ0909914559นะครับ0909914559นะครับก็ติดต่อกันได้นะครับพลตำรวจเอกเดชรงค์สุทธิชาญบัญชาท่านบอกว่านะพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะเราจะใช้เจ็ตสกีทีมชาติไทยนี่แหละครับเวลาแข่งขันในนามทีมชาติไทยจะไปกันเต็มที่ส่วนในการต่อยอดช่วยเหลือนะเป็นจิตอาสากู้ภัยเจ็ตสกีเราก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับนะฮะฟุตบอลยังไม่มีผลการแข่งขันนะขออภัยคุณฟังผมจะแจ้งอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบว่าไทยกับเวียดนามผลจะเป็นอย่างไรนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐรนชูเมืองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาสัยนางชลิดาอานันตรำพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประพันธ์กาพย์เรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอโทษประชาชนที่วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมยืนยันจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่9/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่พร้อมระบุว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิจารณ์พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านและจะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วทั้งการสูบและเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยตำรวจและหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้โดรนพระราชทานเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยประชาชน200ครัวเรือนในพื้นที่แฟลตคลองจันและเคหะร่มเกล้าบรรเทาความเดือดร้อน
3: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิและชุมชนการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากโดยเมื่อวานนี้ปฏิบัติการตั้งแต่เวลา12 นาฬิกาถึงเวลา0 นาฬิกาของวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน2 ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6 เที่ยวบินส่งข้าวกล่อง200 กล่องน้ำดื่ม6 แพ็คและเทียน300 เล่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การแข่งล่มกล้าแล้วประมาณ200 ครัวเรือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน3 ลำบินสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4 เที่ยวบินในช่วงเวลา19 นาฬิกาถึง0 นาฬิกาเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24 ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคฉี่หนูอย่างเข้มงวดทั้งในช่วงน้ำท่วมและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเนื่องจากเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงเข้าทางตาจมูกและปากจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ในช่วงน้ำท่วมควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรรักษาสุขอนามัยสวมรองเท้าบูท ปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยสบู่ทันทีหลังขึ้นจากน้ำและจัดเก็บอาหารรวมถึงขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูและช่วงหลังน้ำลดควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางขณะทำความสะอาดบ้านหรือขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันการสัมผัสโคลนปนเปื้อนและป้องกันของมีคมสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อมักเริ่มแสดงอาการภายใน 5-14 วันหรืออาจนานถึง30วันโดยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องโคนขาหรือหลังและตาแดงหากมีอาการดังกล่าวหลังสัมผัสน้ำขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าการรับประทานยาป้องกันโรคต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานานอาสาสมัครหรือผู้เก็บขยะและซากสัตว์ห้ามประชาชนซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดนฤมล อุดมพร รายงาน

0: รัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถยกเลิกคืนเงินได้
1: นางสาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะให้ที่พักรูปแบบใหม่ทั้งโฮสเทลบูทิกโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักลักษณะเศรษฐกิจแบ่งปันสามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นโดยมีหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งเตือนขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีการนำระบบใบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายที่หลายหน่วยงานโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์สำหรับเป้าหมายการปรับกฎหมายครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากการใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทมาเป็นการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับขนาดลักษณะและระดับความเสี่ยงของกิจการเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและที่พักรูปแบบใหม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องลดใบอนุญาตและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนขณะเดียวกันต้องไม่ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลในการกำกับดูแลที่ครบถ้วนขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวในระยะยาวผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมบังคับใช้มาตรฐานมอก.ควบคุมแผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกซิลิคอนป้องกันไฟดูดไฟรั่วเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ติดตั้งโซล่ารูฟท็อป
1: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานพุทธศักราชเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลป้องกันผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทั้งภาคประชาชนและภาครัฐสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนซึ่งไม่รวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก61,730เล่ม2ปี2567ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยที่สำคัญเช่นระบบไฟฟ้ากระแสไฟไหลย้อนและกรณีอุปกรณ์ภายในเกิดความร้อนผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟดูดไฟรั่วความร้อนสะสมและไฟไหม้สร้างหลักประกันให้ประชาชนมั่นใจว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาติดตั้งมีคุณภาพและผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ได้เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการแล้วคาดว่าจะมีผู้ผลิตและผู้นำเข้าประมาณ200รายที่พร้อมดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงดีอียืนยันข่าวครม.อนุมัติงบ497ล้านบาทซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ AI เป็นข่าวปลอมพร้อมเตือนผู้แชร์ข้อมูลบิดเบือนเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการยกระดับระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI งบประมาณ497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570โดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนปลัดกระทรวง DEเผยข้อเท็จจริงว่าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ AI ร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง NASA หรือ NOAA ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงโครงการนำร่องทดลองใช้ระยะเวลา3เดือนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและได้เสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองไปแล้วทั้งนี้กระทรวง DE จึงขอเตือนประชาชนและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลบิดเบือนดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว WAM ของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานนายานประธานาธิบดี UAE หารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความท้าทายในภูมิภาคตะวันออกกลางกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระหว่างการเดินทางเยือน UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าภารกิจการเยือน UAE ของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดี UAE เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันในวันนี้ที่ยืนยันว่านับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันได้รับการยืนยันหลายครั้งเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันและการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งนี้จีนพยายามเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ไต้หวันหลายครั้งและสหรัฐยอมที่จะชะลอการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่ากว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ก่อนพร้อมยืนยันกับผู้นำจีนว่าจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนางเคซี่คอสเทลโลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์อนุมัติการแก้ไขร่างกฎหมายการลงโทษจำนวน2ฉบับซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของนิวซีแลนด์ในการติดตามและขัดขวางการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมายโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดความผิดฐานละเมิดกฎว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีโทษปรับเป็นเงิน 2,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์และมีโทษจำคุกสำหรับการลักลอบนำเข้าจาก6เดือนเป็น7ปีขณะเดียวกันรัฐบาลนิวซีแลนด์ยังมีแผนที่จะปรับโทษสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับอัตราโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารที่ชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียมา2เกมรวดลงสนามพบกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าวิวกุลวุฒิโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป2เกมรวด21-12 และ21-16 คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ทัพแบดมินตันไทยในรอบ56ปีขณะที่การแข่งขันกีฬา e-sport เกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัสชัย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากแข่งครบ12แมตช์เป็นผู้ชนะแมตช์3ครั้งเก็บคะแนนรวมได้128คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของจีนที่ชนะแมตช์2ครั้งทำได้114คะแนนและเหรียญทองแดงปากีสถานทำได้100คะแนนการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่7ต่อจากปี1998 2002 2006 20102014และ2022โดยธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและอุทธินันท์คำสนอให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าหลังจากพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดชายก็ได้นำข้อผิดพลาดมาปรับแก้ไขโดยเน้นการแก้เกมด้วยการบล็อกให้ห่างเน็ตและกลับมาเอาชนะในการแข่งขันวันนี้ได้สำเร็จ
6: สำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับหลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันนะครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
7: ก็การแก้เกมผมคือบล็อกให้ห่างออกมานิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้พอโดนแล้วมันจะไม่โอเวอร์เงี้ยครับพอเราแก้เกมนี้ปุ๊บแล้วบางจังหวะที่เขาเตะไกลแล้วก็มาเกี่ยวเงี้ยครับเราแก้จุดนี้มาทำกันบ้านมาแล้วเราก็มาใช้แล้วมันทำได้เงี้ยเราก็เลยเล่นกันได้ตามที่เรานัดกันไว้เลยครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
5: ส่วนการแข่งขันมวยสากลรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางพบซึกิมินามิกินักชกญี่ปุ่นเจ้าภาพผลการแข่งขันปรากฏว่านัทนิชาชนะคะแนนนักชกจากญี่ปุ่นไปได้3-2การันตีเหรียญเงินผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับปังโชจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ขณะที่การแข่งขันกีฬาพาเดลซึ่งเป็นชนิดกีฬาใหม่ที่บรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกม2026เป็นครั้งแรกเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในรอบแรกประเภทหญิงคู่นาตาลีนาคประเสริฐและดาเรศศรีรุ่งเรืองจับคู่เอาชนะคู่จากคูเวตไป2-0เซตด้วยสกอร์7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จโดยจะไปพบกับคู่จากซาอุดิอาระเบียด้านประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวลกับสเตฟาโน่มอร์โชล่านักกีฬาพาเดลทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนต้านไม่ไหวพ่ายคู่จากญี่ปุ่น0-2เซตด้วยสกอร์4-6และ2-6ส่งผลให้คู่ชายไทยจบการแข่งขันในเอเชียนเกมไว้ที่รอบนี้ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026หลังการแข่งขันผ่านมาครึ่งทางว่านักกีฬาทีมชาติไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีกหลายเหรียญรางวัลซึ่งเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่และทำตามเป้าหมายได้สำเร็จสำหรับปัญหาต่างๆทั้งการเดินทางห้องพักสามารถแก้ไขได้อย่างวันต่อวันและเข้าที่มากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆต่อเนื่องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังการแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีการประท้วงผลการแข่งขันโดยเริ่มจากทีมญี่ปุ่นที่ยื่นประท้วงทีมจีนจากจังหวะการรับส่งไม้ที่มองว่าอาจมีการล้ำหรือคร่อมเส้นจากนั้นทีมชาติไทยก็ได้ยื่นประท้วงด้วยเช่นกันแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากยื่นเรื่องหลังพ้นกรอบเวลา30นาทีก่อนที่สุดท้ายผลการแข่งขันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยรั้งอยู่อันดับ5ของตารางมี12เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี140เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น43เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
10: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
9: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในวันนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็จะเป็นวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมค่ะซึ่งมีทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับคำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นำมาใช้ตั้งชื่อการประกวดผ่านแว่นฟ้านี้มีความหมายค่ะหมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะมีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรเป็นผลงานการประพันธ์โดยรติธรณะค่ะโดยเรื่องราวนี้ก็ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบคู่ขนานได้อย่างแนบเนียนที่สะท้อนความซับซ้อนของชีวิตการให้คุณค่ากับการเคารพความแตกต่างหลากหลายอันเป็นหลักคิดสำคัญในระบอบประชาธิปไตยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องความฝันของแมวจรซึ่งในวันนี้ก็มานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยค่ะ

แต่ทุกคนก็รอหายแม่ฝังพ่อพร้อมหัวใจดวงนั้นลูกชายของเธอไม่อาจรับหัวใจของพ่อมันจะกลายเป็นคำสาปที่ติดตัวไปจนตายการเสียสละลมหายใจช่างไร้ประโยชน์เรื่องของพ่อเป็นข่าวเพียงไม่กี่วันก่อนคู่รักดาราคนดังจะประกาศแยกทางและคนก็หันไปติดตามเรื่องที่กำลังสดใหม่แทนมงคลสูญหายจากความสนใจของผู้คนอีกครั้งแม่ร้องไห้อยู่หลายเดือนก่อนจะปลดล็อกประตูห้องขังของตนเองและปลอบโยนลูกชายตัวน้อยว่าการมีหรือไม่มีหัวใจหาใช่สิ่งสำคัญที่สุดไม่คนที่มีหัวใจแต่ไม่มีน้ำใจก็เท่ากับไม่มีส่วนคนที่มีหัวใจแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้สุดท้ายก็ว่างเปล่าพ่อไปไหนพ่อไปรอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งน้ำเสียงของแม่มีรอยปลิดแล้วที่ไหนแววตาของเด็กชายบริสุทธิ์ใสแจ๋วเหมือนดวงดาวที่ซึ่งพวกเราทุกคนเสมอภาคและเท่าเทียมกันความรู้สึกเจ็บปวดเป็นสิ่งที่ไม่รู้ที่มาและไม่อาจคาดเดาที่ไปมงคลมักแปลกใจเสมอว่าในเมื่อไร้หัวใจแล้วความเจ็บปวดที่ว่าเกิดจากอะไรหัวใจสังเคราะห์ตอบสนองต่อความรู้สึกได้ด้วยหรือเด็กชายไม่อาจเข้าใจความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในถ้อยสำนวนของแม่แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอันใดสักวันเขาคงได้พบพ่ออีกครั้งในสถานที่ที่แม่ว่าหากมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้

เสียงโครมครามดังมาจากข้างบ้านตามด้วยเสียงขู่แหลมสูงจนแสบหูมงคลพวดพาดออกไปดูจึงทราบสาเหตุแมวขาวดำตัวโตสองตัวกำลังรุมเล่นงานเจ้าสามสีที่คงแวะมานอนเฝ้าบนรั้วเช่นทุกวันกลุ่มขนสีขาวและดำฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหัวใจโดยอุปมาหล่นวูบเขาคงลืมปิดหน้าต่างเจ้าตัวแสบสองตัวที่เลี้ยงไว้จึงน่าจะเล็ดลอดออกไปการประทะเคยเกิดขึ้นหลายครั้งก่อนหน้านี้แต่เจ้าตัวเล็กก็ไม่หลาบจำยังคงวนเวียนกลับมาทุกวันมงคลจึงพยายามระมัดระวังตลอดเวลาแม้ทักษะที่ฝึกฝนมาจากชีวิตพเนจรจะทำให้ผู้มาเยือนดูคล่องแคล่วกว่าเจ้าสองตัวที่อ้วนตุตะเพราะเอาแต่กินกับนอนแต่พอถูกสองลุมหนึ่งแมวผู้กล้าโลกก็มีท่าทีจะเพลี้ยงพล้ำมงคลรีบห้ามศึกโดยการสาดน้ำเย็นเต็มกะละมังลงตรงใจกลางสมรภูมิได้ผลแมวลูกคุณหนูทั้งสองรีบเพ่นกลับเข้ามาตั้งหลักในบ้านสามสีหนีไปซุกตัวอยู่ข้างกระถางใบใหญ่ที่ตรงขอบมีรอยบินจากสงครามเมื่อสักครู่แผลตรงไหล่ซ้ายใหญ่เอาการมันเอาตะขู่ฟ่อไม่ยอมให้ชายหนุ่มแตะต้องเป็นครั้งแรกที่มงคลเข้าใกล้ได้มากขนาดนี้แม้จะสันเทาแต่แววตาคู่นั้นกลับยังมั่นคงแข็งกร้าวนี่คงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชายหนุ่มเอาแต่เฝ้ามองมันทุกวันมงคลตกหลุมรักดวงตาสีเขียวคู่นั้นตั้งแต่วันแรกที่พบผ่านแววตาทรงพลังที่ดูราวกับไม่เคยอ่อนลงให้กับความหวาดกลัวใดๆแมวจรตัวนั้นต้องการอะไรทำไมถึงยังคงมาที่บ้านเขาทุกวันทั้งที่รู้ว่าเจ้าสองตัวไม่เคยเป็นมิตรทำไมมันถึงยังคงปักหลักไม่ไปไหนทั้งที่รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของตนหรือมันไม่มีที่ไปสิ่งที่มันต้องการสำคัญมากขนาดต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยหรือแม่เคยบอกว่าพวกแมวมี9ชีวิตนี่เป็นชีวิตที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้กระดาษในลังที่มงคลเปิดทิ้งไว้กระจัดกระจายเต็มบ้านคงโดนแมวอ้วนวิ่งชนตอนหนีกลับเข้ามาหลักฐานประกอบคำร้องที่เคยถูกตีกลับถูกนำมารวบรวมใหม่ครั้งนี้เพื่อร้องขอให้ศาลชั้นสูงสุดพิจารณาเป็นครั้งสุดท้ายการต่อสู้ในสนามสุดท้ายของเขาแม่ยังคงเป็นกำลังใจสำคัญไม่เคยท้อแต่ครั้งนี้แตกต่างออกไปเสียงจากโทรทัศน์มุมห้องตอกย้ำการกลับมาของแนวร่วมในอดีตเขาอาจไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังโลกออนไลน์กำลังเคลื่อนไหวเรื่องราวของชายนักสู้ผู้ถูกกล่าวหาว่าไร้หัวใจกลายเป็นไวรัลที่ทุกช่องทางกำลังให้ความสนใจทุกเรื่องในอดีตถูกขุดขึ้นมาเล่าซ้ำกันอีกหลายรอบกำลังใจมากมายถูกส่งไปถึงเขาเราจะมารุ้นกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ว่าชายผู้นี้จะได้รับการรับรองสภ

ภาพบุคคลจากคำตัดสินของศาลหรือไม่นักข่าวสาวยืนอยู่หน้าตัวอาคารของศาลที่คุ้นตาภาพเล็กๆของเขาแปะอยู่มุมหนึ่งของจอเขาเปลี่ยนช่องไม่อยากเห็นใบหน้าของตัวเองการเลือกตั้งครั้งสำคัญจะมีขึ้นในเดือนหน้าถึงตอนนั้นชายผู้เรียกร้องสิทธิของตนมายาวนานจะสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่ถ้าศาลรับรองสภาพบุคคลนั่นแสดงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในชีวิตและถือเป็นการใช้สิทธิพื้นฐานในฐานะบุคคลเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนักข่าวอีกช่องยังคงเกาะติดสถานการณ์วันตัดสินใกล้เข้ามาอย่างที่ว่ามงคลจะเข้าไปฟังคำพิพากษาด้วยตนเองเช่นเคยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรคงไม่อาจหลีกเลี่ยงการแสดงออกทางอารมณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้ไม่ใช่ทุกคนที่เชียร์เขาหลายแพลตฟอร์มที่ใช้บรรจุข้อคิดเห็นของสังคมถูกใช้อย่างคุ้มค่าในช่วงเวลานี้หลายคนที่ไม่เคยรู้จักตั้งคำถามลอยๆเพื่อเปิดโอกาสให้ใครอีกหลายคนที่ต่างไม่รู้จักการเข้ามาตอบจะต้องการอะไรหนักหนาแค่หายใจได้ก็พอแล้วจะเรียกร้องเอาอะไรต่อสู้กับระบบยุติธรรมของประเทศนี้ก็เหมือนกับต่อสู้ในการแข่งขันที่ไม่มีเส้นชัยเก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่ายังไงอวัยวะปลอมๆพวกนั้นก็ไม่ทำให้เหมือนพวกเราได้อะมนุษย์มงคลเลื่อนข้อความประเภทนั้นผ่านๆและให้เวลากับส่วนที่สร้างกำลังใจโลกออนไลน์ยิ่งดุเดือดขึ้นเมื่อพรรคการเมืองที่กำลังมาแรงเลือกชูประเด็นเรื่องสิทธิที่ถูกลิดรอนตั้งแต่แบเบาะของมงคลแม้จะไม่ชอบใจนักที่ตัวเองกลายเป็นเบี้ยตัวหนึ่งบนกระดานการเมืองของเกมชิงประเทศแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายามที่มีใครอยู่เคียงข้างย่อมให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเสมออย่างน้อยก็ไม่ได้มีแค่ตัวเองเพียงลำพังไม่มีใครควรกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมในประเทศของตัวเองโลกเดินหน้ามาไกลเกินกว่าจะปฏิเสธไบโอนิกเราควรเปิดใจยอมรับและเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันยอดไลค์พุ่งขึ้นเรื่อยๆในไม่กี่นาทีมงคลเป็นหนึ่งในยอดไลค์นั้นเขาอยากพิมพ์คอมเมนต์เพื่อแสดงความขอบคุณหรือไม่ก็ช่วยสนับสนุนแนวคิดแต่ความกล้าหาญไม่ได้มีมากขนาดนั้นชายหนุ่มเรียนรู้มามากพอว่าการอยู่ด่านหน้าของแนวปะทะรังแต่จะสร้างบาดแผลที่เจ็บปวดและไม่ผิดจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาข้อความดังกล่าวก็ถูกตอบโต้ผ่านเพจของพรรคอนุรักษ์นิยมโลกสมบูรณ์แบบเดินหน้าได้โดยไม่ต้องอาศัยอวัยวะเทียมหยุดเปลี่ยนมนุษย์เป็นซอมบี้มงคลปิดโทรศัพท์และเคลื่อนออกไปไกลตัวหวังว่าเสียงโวกเวกของการโต้เถียงจะไม่เล็ดลอดออกมาความขัดแย้งจะยิ่งรุนแรงไปข้างหน้าเขาในฐานะที่ถูกลากเข้ามาเป็นตัวประกอบสำคัญจะสามารถทนแรงประทะนี้ได้อีกเท่าไรชายหนุ่มกำพระเครื่ององค์ที่ห้อยคอมาแต่เด็กนึกภาวนาให้ความศักดิ์สิทธิ์แสดงฤทธิ์อีกครั้งขอให้พรรคการเมืองที่เขาหมายมาดชนะการเลือกตั้งเขาจะได้กลับมาเป็นเหมือนคนทั่วไปเสียทีเสียงพ่อดังแว่วมาจากที่ไกลๆขอให้ลูกของพ่อได้ทุกสิ่งที่ปรารถนามงคลปาดน้ำตาอีกครั้งจำไม่ได้เสียแล้วว่าเป็นครั้งที่เท่าไรในชีวิตการกดไลค์เพียงหนึ่งครั้งไม่อาจเปลี่ยนโลกได้แต่ถ้าหากเขามีโอกาสเดินเข้าไปในคูหาเล็กๆนั่นเพื่อทำเครื่องหมายกากบาทลงบนกระดาษบางทีโลกอาจเปลี่ยนไป

ผ่านว่านฟ้าและขู่ว่าจะกระโดดลงมาหากไม่มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ทันสิ้นประโยคคำพูดกระสุนจากอีกฝ่ายก็พุ่งผ่านหัวใจเสียงอื้ออึ่งดังขึ้นรอบด้านสับสนกับเสียงโห่ร้องให้บทขยี้ฝ่ายตรงข้ามให้แหลกเหลวอีกครั้งที่ผู้คนในประเทศแสดงให้เห็นว่าพวกเรายังรักกันไม่มากพอไม่มีสงครามใดสร้างความเจ็บปวดไปมากกว่าสงครามของลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกันโทรทัศน์ทุกช่องกำลังเมามันในการเสนอข่าวการประทะกันระหว่างผู้สนับสนุนพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายจนแทบไม่มีเวลาสำหรับเรื่องอื่นใดไม่มีใครสนใจรถยนต์6คันที่ชนกันระนาวบนทางด่วนไม่มีใครอยากรู้เรื่องความบาดหมางของนักศึกษา2สถาบันที่ยกพวกตีกันและไม่มีใครเลยที่รู้ว่าท่ามกลางความชุลมุนของกลุ่มคน2ฝ่ายที่โต้ตอบกันอยู่หน้ารัฐสภาและในโซเชียลกล่องเล็กๆกล่องหนึ่งถูกส่งเข้ามาในรัฐสภาโดยไม่ระบุข้อความใดบนกล่องและมันถูกโยนลงทั้งขยะในอีกไม่กี่นาทีต่อมาหลังจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยเปิดออกตรวจสอบไม่มีใครเลยที่รู้ว่าชิ้นเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมที่บรรจุอยู่ภายในไม่ใช่หัวใจหมูแต่มันคือเทคโนโลยีสุดล้ำหน้าของการสร้างอวัยวะเทียมในมนุษย์ไม่มีฝ่ายรักษาความปลอดภัยคนไหนเลยที่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาโยนทิ้งถังขยะคือเทคโนโลยีที่มีราคาสูงลิ่วเมื่อ25ปีก่อนสูงขนาดที่พ่อคนหนึ่งยอมขายบ้านเพื่อแลกกับหัวใจของลูกชายไม่ใช่เพียงสงครามในสนามการเมืองที่พ่ายแพ้สงครามในสนามชีวิตของชายหนุ่มผู้เผชิญหน้ากับบททดสอบมายาวนานก็พ่ายแพ้เช่นกันข้อความในกระดาษแผ่นเล็กๆที่แนบมาในกล่องเป็นลายมือเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงเมื่อไม่มีสิ่งนี้พวกคุณคงยอมรับเขาได้แล้วฝ่ายรักษาความปลอดภัยอ่านผ่านๆเพียงเที่ยวเดียวแล้วขยำทิ้งตามลงไปในถังขยะคงเป็นวิธีก่อกวนของพวกข้างนอกนั่นหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยสายหัวยังเหนื่อยหน่ายอีกครั้งที่มงคลสูญหายไปจากความสนใจของผู้คนและครั้งนี้อาจตลอดกาลช่องว่างภายในบ้านถูกเติมเต็มด้วยความวังเวงและเหยียบเย็นแม้หัวใจที่ติดตัวมาแต่เกิดของแม่จะแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีแต่แม่ก็ไม่มีปัญญาเปลี่ยนไปใช้หัวใจเทียมที่สร้างขึ้นใหม่ได้อยู่ดีแมวสามสีตัวนั้นเริ่มมีน้ำมีนวลและสะอาดสะอ้านจากการดูแลแม่ใจเย็นพอที่จะรอให้แมวเจ้าถิ่นคุ้นเคยและเปิดใจยอมรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านแม้จะใช้เวลาไปบ้างแต่ก็ไม่นานเกินรอบางทีสังคมแมวอาจใจกว้างกว่าสังคมมนุษย์ขณะที่ลูกชายของเธอใช้เวลามากถึง25ปีแต่ก็ไม่เคยเป็นผลเวลา25ปีอาจจะนานเกินรอสำหรับบางคนสัตวแพทย์บอกว่าแมว3สีตัวนั้นเป็นตัวผู้ซึ่งเป็นกรณีที่หาได้ยากมากถึง1ใน 3,000 ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นโรคทางพันธุกรรมและนั่นทำให้มันไม่อาจสืบพันธุ์ได้เช่นแมวทั่วไปคงเป็นเพราะเหตุนี้เองที่พวกแมวตัวอื่นมีท่าทีรังเกียจมันแต่แมวนักสู้ตัวนั้นก็ไม่เคยถอดใจบางทีคงเป็นอย่างที่ลูกชายของเธอเคยว่าไว้มันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นบางทีแมวพเนจรตัวนั้นอาจต้องการแค่การยอมรับจากสังคมแมวของมันถึงได้ยอมให้แมวตัวอื่นทำร้ายอยู่บ่อยครั้งหรือบางทีลูกชายของเธอก็อาจไม่ต่างกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรตีรติธรณะได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแดดดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
5: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที

0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี
3: ้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำบริเวณท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์หลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสำนักงานชลประทานที่13ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนวันพรุ่งนี้เวลา 6 นาฬิกาปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา 12 นาฬิกาปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกสั่งการวางแผนบริหารจัดการแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าน
4: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยสั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจัดตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ปภ.ทั้ง3จังหวัดนำแผนป้องกันภัยมาวางแผนร่วมกันโดยให้คิดไปถึงกรณีหากเกิดเหตุรุนแรงต้องครอบคลุมการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะให้เตรียมแผนเยียวยาหลังเกิดภัยโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักพร้อมสนับสนุนการขยายวงเงินงบประมาณทดรองราชการหากพื้นที่มีไม่เพียงพอเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสในพื้นที่3อำเภอจังหวัดนนทบุรีที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งยกของขึ้นที่สูงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยขั้นสูงผ่านระบบเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางกรวยเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางนี้การแจ้งเตือนเน้นย้ำเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยและเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
4: ่หายลูกเออบรรโรภาคใต้นี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
3: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปพ1784ครับป้า
4: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: 90.25 คลื่นที่ใช่กับเพลงที่ชอบให้เราส่งคุณเข้านอนในเพลงดังฟังก่อนนอน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันในช่วงเวลาจากรายการเพลงดังฟังก่อนนอนนะครับ FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่านะครับอยู่กันในช่วงเวลานี้นะครับจนถึง4ทุ่มอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันครับกับช่วงเวลายามค่ำคืนแบบนี้แล้วก็มีฝนตกลงมาในหลายๆจังหวัดนะคุณผู้ฟังครับในบ้านเราเองก็มีด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็มีการซาไปแล้วด้วยเหมือนกันก่อนหน้านี้ที่บริเวณหนองมูลตะกั่วก็มีน้ำท่วมขังแล้วก็ทีมงานสวทตะกั่วป่าของเราก็ลงไปดูในพื้นที่แล้วเมื่อช่วงทุ่ม10นาทีที่ผ่านมาก็ถือว่าทยอยที่จะเข้าสู่ช่วงของการเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนั่นเองนะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่เพลงกันก่อนละกัน

เป็นเพลงแบบเก่าๆนะจากเกียร์ไนท์นะครับคนมีคู่ไม่รู้หรอกนะคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้บอกว่าในพื้นที่ของตะกั่วป่าคุณผู้ฟังครับเราก็ลงไปดูในพื้นที่มานะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศนี่ก็มีฝนตกลงมาเขาบอกว่าตกประมาณ2ชั่วโมงเห็นจะได้นะครับตกแล้วก็แน่นอนตรงนั้นก็จะเป็นจุดรับน้ำที่หนองมูลตะกั่วนะครับก็ในช่วงเวลาทุ่ม10นาทีที่เราไปถึงเนี่ยก็พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังบนผิวถนนบริเวณหนองมูลตะกั่วลดลงนะครับแต่ก็อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นผิวจราจรฝั่งหนองมูลตะกั่วที่มันติดกับขุมน้ำเนี่ยนะครับก็สามารถสัญจรได้1ช่องจราจรแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างไรก็ตามก็มีรถที่ติดไซเรนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่จุดนั้นนะครับเทศบาลตำบลคึกคักโดยนายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำบนถนนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับไปเมื่อสักครู่นี้ในช่วงทุ่ม10นาทีก็เห็นว่ามีกำลังเจ้าหน้าที่ก็คอยเฝ้าเครื่องที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณนั้นด้วยนะคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เวลาเกิดฝนตกหนักๆเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องเกิดภาวะน้ำท่วมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเขาก็มีการดำเนินการในการสร้างระบบระบายน้ำอยู่ตอนนี้ก็สร้างไปได้ประมาณ200เมตรแล้วนะจากทั้งหมดประมาณ380เมตรถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ฟังครับส่วนในไลน์ของกำนันผู้ใหญ่บ้านเองก็มีการสื่อสารด้วยเหมือนกันว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อันนี้มีการเรียนไปถึงนายอำเภอดำรงชิมทับนะครับโดยบอกว่านายวรชัยสุทาวันผู้ใหญ่บ้านหมู่3คึกคักได้มอบหมายหน้าที่ให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณตลาดสดบขส.เขาหลักบางเนียงเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงจนทำให้หลังคาของตลาดนัดได้รับความเสียหายเช่นกระเบื้องมุงหลังคาหล่นลงมาทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นก็ได้ช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและจดรายละเอียดของผู้ได้รับความเดือดร้อนเพื่อนำเสนอรายงานในลำดับต่อไปนะคุณผู้ฟังครับมีภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะมีฝนตกแล้วก็มีลมแรงทำให้หลังคานี่กระจุยกระจายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นการสิ่งที่เกิดขึ้นก็สร้างความเสียหายพอสมควรมีคลิปภาพนะอันนี้ก็ถือว่ามีการรายงานเข้าไปในไลน์กรุ๊ปของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของตะกั่วป่าเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ติดตามสถานการณ์กันแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาด้วยนะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็มีในหลายพื้นที่ที่ยังคงประสบกับภาวะฝนอยู่นะครับติดตามกันต่อกับแอบเจ็บนะครับนี่คือเพลงจาก XYZ ครับ

XYZ นะครับนี่คือแอปจิบนะครับขอบคุณน้องต้นน้ำด้วยกับการอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ติดตามผ่านเพจเพลงดังฟังก่อนนอนขอเพลงเสียดายของจากแบทเชอร์มานะครับเดี๋ยวเปิดให้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันสักนิดนึงแล้วกันคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเขาก็มีการพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กรเนาะให้มันเรียกว่าจากศัพท์ที่มันฟังยากๆเนี่ยทำให้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการออกมานำเสนอข้อมูลข่าวสารจาก Daily News บอกว่าเลิกใช้ศัพท์ยากชื่นชมกรมอุตุชมใหม่โซเชียลชี้เตือนภัยเข้าใจง่ายเป็นกันเองก็มีกระแสชื่นชมนะครับกระหึ่มโซเชียลหลังกรมอุตุนิยมวิทยาปรับโฉมการรายงานสภาพอากาศและเตือนฝนตกใหม่ลดคำศัพท์เทคนิคมีการปรับในเรื่องของภาษาให้เป็นกันเองเหมือนเพื่อนเตือนเพื่อนอัปเดตสถานการณ์แบบเรียลไทม์พร้อมย่อยข้อมูลยากด้วยกราฟิกที่อ่านง่ายเดี๋ยวลองมาฟังประเด็นนี้กันสักนิดนึงนะไปฟังเพลงที่น้องต้นน้ำแนะนำกันมาทางเพจกันก่อนแล้วกันครับนี่คือเสียดายของจากแบทเชอร์ครับ

ียดายของนะครับนี่คือเพลงจากแบชเชอร์นะครับที่น้องต้นน้ำแนะนำผ่านมาทางเพจเพลงดังฟังก่อนนอนกันด้วยครับคุณผู้ฟังครับมากันที่เราคุยค้างกันไว้นะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาแฟนเพจเขาก็ปรับตัวเองปรับเปลี่ยนนะให้มันแบบเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งมีการออกมาให้ข้อมูลนะครับท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่เคยมีกระแสเรียกร้องและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเตือนภัยที่ใช้ภาษาทางการและเข้าใจยากล่าสุดแฟนเพจ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยาได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเปลี่ยนสไตล์การสื่อสารให้มีความกระชับเป็นกันเองและเข้าใจง่ายนะครับจนได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตอย่างล้นหลามโดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็มีการลดการใช้ศัพท์เทคนิคนะครับเปลี่ยนเป็นภาษาคนทั่วไปเปลี่ยนจากศัพท์เทคนิคเป็นภาษาคนทั่วไปก็คือภาษาที่มันเข้าใจง่ายขึ้นจากเดิมที่เน้นตัวเลขร้อยละหรือของพื้นที่หรือว่าทิศทางลมตามหลักวิชาการเปลี่ยนมาใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายอย่างเช่นทุกคนฝนกำลังไปหานะคะหรือใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวค่ะประมาณนี้เป็นต้นนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีการอัปเดตสถานการณ์แบบเรียลไทม์ที่เน้นการรายงานข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศในปัจจุบันและการพยากรณ์การพยากรณ์อากาศในระยะสั้นมากเพื่อให้คนเมืองและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนั้นสามารถเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางได้อย่างทันทีนะครับรวมไปถึงเน้นกราฟิกดิจิทัลย่อยง่ายทำสรุปสาระสำคัญจากเอกสารยาวๆให้อยู่ในรูปแบบของไฮไลท์สั้นๆอย่างไรก็ตามการสื่อสารรูปแบบใหม่นี้ก็ได้สร้างเสียงชื่นชมจากประชาชนและชาวเน็ตเป็นจำนวนมากนะครับโดยมองว่าเป็นการเตือนภัยที่ตรงจุดและก็น่าติดตามหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์แซวอย่างเอ็นดูว่าแอดมินเพจน่าจะเป็นคนรุ่นเจน Yที่เข้าใจบริบทชีวิตประจำวันของคนทำงานเช่นเรื่องการซักผ้าและการตากผ้าในวันแดดออกอีกด้วยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับเพจของ

รมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ก็ลองพิมพ์ตามไปด้วยนะว่าตอนนี้เขาอัปเดตอะไรบ้างสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพิมพ์ไปด้วยกันเลยนี่แหละว่าล่าสุดนั้นมีคอนเทนต์อะไรปรากฏอยู่ในนี้บ้างนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทีลมฟ้าอากาศเหมือนกันนะก็ทำให้เขาได้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็เพราะเพจก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเพจในเรื่องของการได้พูดถึงสภาพดินฟ้าอากาศไว้นั่นเองนะครับแล้วก็มีคนเข้าไปบางคนก็อาจจะเข้าไปพูดคุยในแง่ไม่ดีบ้างในแง่ที่ดีบ้างเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วก็เป็นไปตามที่เขาได้ให้ข้อมูลไว้นะอย่างเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเจ้าฝนยังมีฤทธิ์ทำให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองต่ออีกถ้ามีฝนตกสะสมแบบนี้ต้องระวังอันตรายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มด้วยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรแล้วก็มีการสร้างภาพเป็นกราฟิกชี้ให้เห็นว่าจุดไหนฝนมากฝนน้อยแล้วก็มีการให้คำอธิบายไว้ในภาพว่าเจ้าฝนใจร้ายภาคเหนือระวังฝนตกสะสมแล้วก็ระบุวันที่โพสต์ก็คือ29กันยายนโพสต์เวลา 18:30 น.ส่วนกราฟิกอื่นๆง่ายๆก็ยังมีอยู่นะคุณผู้ฟังที่ติดตามก็ลองดูนะครับภาคใต้กันบ้างภาคใต้ก็บอกก็มีภาพกราฟิกขึ้นมาด้วยเหมือนกันแล้วบอกว่าภาคใต้มีเมฆฝนกระจายตัวฝนตกหนักกระจายตัวบางพื้นที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมแล้วก็เป็นบอกว่าเป็นภาษาชาวบ้านแบบนี้ดีส่องแผนที่อากาศยังไม่พบสัญญาณพายุลูกใหม่เหล่านี้เป็นต้นนะเข้าไปดูกันเองได้นะครับอย่างอันนี้หัวจะปวดแดดยังไม่ทันอุ่นฝนรอบใหม่จองคิวแล้วค่ะ 5-10 ตุลาคม Stay June เหล่านี้เป็นต้นนะคุณผู้ฟังครับจนมีคนไปเม้นแล้วก็มีท็อปเม้นบอกว่าแอดห้ามลานะคะกลัวคนเก่ากลับมาประมาณนี้ ก็สร้างสีสันแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะได้ท่ามกลางการมีข้อมูลที่เข้าใจง่ายมากขึ้นเนาะของกรมอุตุนิยมวิทยาครับไปกันที่หัวใจขอมาจากคริสติน่าอากิล่าครับ

งที่อาจจะเป็นกระแสตีกลับกันบ้างเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับกับการต้อนรับน้องเนเน่รอยัลนะครับคุณผู้ฟังก็มีการฟาดนิ่มๆจากแพทวงเคลียร์ตั้งคำถามจุกปมพิธีต้อนรับเนเน่นะเดี๋ยวมาฟังในรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรหลังจากเพลงนี้ครับกับกลับคำเสียจากกัมปนีครับ

จับคำเสียจากกัมปนีนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมีเพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังกันอยู่ต่อไปในช่วงต่อไปนะครับและนี่คือช่วงเวลาจากเพลงดังฟังก่อนนอนครับ3:43เราไปดูกระแสแบบตีกลับกันบ้างนะบางทีก็มีการออกมาให้ข้อมูลมีการออกมาพูดคุยแล้วก็บางอย่างภาครัฐเองก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับฟาดนิ่มแพทวงเคลียร์ตั้งคำถามจุกปมต้อนรับเนเน่รอยัลโดยทำไมบอกว่าทำไมหนุนตอนชนะแต่ตอนไร้งบตอนไปแข่งแต่ไร้งบตอนไปแข่งชี้ควรให้ค่าความพยายามไม่ใช่แค่ความสำเร็จชาวเน็ตแห่เห็นด้วยเพียบนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับเนเน่รอยัลที่สามารถคว้าแชมป์จากรายการอเมริกาสGot Talent 2026มาครองได้สำเร็จจนทำให้มีประชาชนและแฟนๆเดินทางรอต้อนรับที่สนามบินอย่างอบอุ่นและเป็นจำนวนมากเมื่อไม่นานมานี้นะครับล่าสุดทางแพทวงเคลียร์ก็เป็นศิลปินนักร้องชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ตั้งคำถามชวนคิดถึงกรณีพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่โดยระบุว่าถ้าเรามีงบประมาณจัดงานต้อนรับน้องกลับมาได้ใหญ่โตทำไมไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนต้นทุนตอนน้องไปแข่งนะคะเราควรให้ค่าความพยายามความทุ่มเทไม่น้อยกว่าความสำเร็จป่ะอันนี้ใครก็ลองเข้าไปดูได้ในเพจของแพทเคลียร์นะใครอยากจะแสดงความเห็นแพทเคลียร์ PATKLEAR นะครับแล้วก็มีคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะอย่างที่ได้กล่าวไปก็ถือว่าเป็นคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวนอกจากแพทวงเคลียร์แล้วยังมีหลายคนเลยทีเดียวที่มีการออกมาเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่นดังพันกรก็บอกว่าดังพันกรโพสแนะเนเน่รอยัลหลังเจอดราม่าจับผิดสีหน้าชาวเน็ตเห็นด้วยเพียบนะครับก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อีกกระแสหนึ่งทีเดียวในโลกโซเชียลที่มีดราม่าของเนเน่รอยัลที่เพิ่งคว้าแชมป์สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศและเดินทางกลับถึงประเทศไทยแต่กลับไม่ไวายเผชิญกับกระแสจับผิดและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสีหน้าที่ดูไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับขณะก้าวออกจากสนามบินตลอดจนเรื่องของเครื่องแต่งกายและประเด็นจิปาถะต่างๆจนกลายเป็นกระแสดราม่าอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนักร้องชื่อดังอย่างดังพันกรโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ดังพันกร DK Official เพื่อแสดงความในใจและส่งกำลังใจให้แก่เนเน่โดยระบุว่าควรไปปักหลักสร้างผลงานอยู่ต่างประเทศเนื่องจากก้าวแรกที่ออกจากเครื่องบินก็โดนต่อว่าเรื่องสีหน้าเครื่องแต่งกายและก็เรื่องจิปาถะเต็มไปหมดซึ่งเกรงว่าศิลปินรุ่นน้องจะหมดกำลังใจในการทำงานภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ก็มีชาวเน็ตและแฟนคลับมาแสดงความคิดเห็นและเห็นด้วยเป็นจำนวนมากนะครับคุณผู้ฟังโดยส่วนใหญ่เห็นต่างออกมาแสดงความเห็นใจและก็มองว่าควรมอบกำลังใจมากกว่าการจับผิดพร้อมชี้ว่าเธอเป็นนักดนตรีที่สร้างชื่อเสียงด้วยความสามารถของตนเองไม่ใช่นางงามจึงมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางได้เป็นธรรมดานะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะบางทีเขาก็อาจจะแบบเจ็ตแล็กจากการเดินทางหลายชั่วโมงแล้วก็ช่วงเวลาที่มันแตกต่างกันนะก็อาจจะทำให้น้องอาจจะดูแบบสีหน้ามีความบึ้งๆไปบ้างในบางช่วงแต่มันก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดนะคุณผู้ฟังครับนี่ก็เอามาเล่าให้ฟังกันก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับความภาคภูมิใจแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เกิดคำถามด้วยเหมือนกันนะว่าทำไมถึงไม่ได้มีการให้การสนับสนุนตอนที่เขายังไม่มีทุนรอนในการเดินทางไปนะก็เลยเปิดเพลงนี้ให้ฟังครับกับกองไว้ครับกับเจเจตรินครับ

จตรินนะครับกับหนึ่งเพลงที่เลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันครับ3:51 นกับรายการเพลงดังฟังก่อนนอนครับ FM 90.25 เมกะเฮิร์ตคนดีๆทำไมไม่รักนะครับจากไอซ์รันยูนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายจากรายการแล้วครับ

ำไมไม่รักนะครับก็แปลกเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่รักคนดีๆไปรักคนใจร้ายนะไปปิดท้ายกันแล้วละครับเหลืออีก5นาทีสุดท้ายแล้ว เดือนนี้เนี่ยกันยายนเนาะจะสิ้นปีงบประมาณ2569แล้วนะครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งมอบกำลังใจกับทุกๆท่านที่ปฏิบัติหน้าที่มีความสุขกันทุกๆท่านนะครับปิดท้ายกับต่อไปนี้นะจากนิโคเทริโอนะครับและพบกันได้ใหม่ในเพลงดังฟังก่อนนอนนะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนดีเจกันไปในแต่ละค่ำคืนครับฝากกันไว้ด้วยกับรายการนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตร
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าสธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น

0: จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีบริเวณอำเภอพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีอ่างทองบริเวณอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรปทุมธานีบริเวณอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีและนนทบุรีบริเวณอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนบริหารจัดการและพร่องน้ำในแหล่งเก็บกักเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: เทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดพังงาเร่งสูบน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกัวหลังเกิดฝนตกหนัก
2: หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานานกว่า2ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าซึ่งอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักโดยมีระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรสถานการณ์ล่าสุดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนบริเวณหน้าหนองมูลตะกั่วลดลงแล้วแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรฝั่งหนองมูลตะกั่ว2ช่องจราจรซึ่งรถสามารถสัญจรได้เพียง1ช่องจราจรและต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเทศบาลตำบลคึกคักนำโดยนายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำบนถนนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับถนนเพชรเกษมบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรับน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักจึงมีปริมาณน้ำสะสมและเกิดน้ำรอการระบายโดยเทศบาลตำบลคึกคักได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและกรมทรัพยากรน้ำที่10ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมรอการระบายเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันเทศบาลตำบลคึกคักได้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสายวัดพดุงธรรมโพธิวาสหมู่ที่5ตำบลคึกคักปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการไปแล้วกว่า200เมตรชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: ทางการเกาหลีใต้ระบุผลการสอบสวนเบื้องต้นสำหรับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารมีสาเหตุจากทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือนายคังชินชอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ออกแถลงการเกี่ยวกับผลการสอบสวนเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนส่งผลให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยยืนยันว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากทุ่นระเบิดพลาสติกสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งและเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมทั้งนี้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็นพรมแดนที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นและยังคงเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดที่ยังคงถูกฝังไว้ขณะที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในสถานะสงครามเนื่องจากมีเพียงข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569นะคะสายชนมีสั่งควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ค่ะคำร้องภาษาไทยเพลินภูพิงโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์ตามพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2509ค่ะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เพลินภูพิงขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

พลงพระราชนิพนธ์เพลินภูพิงโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่28ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502ส่วนเนื้อร้องภาษาไทยคือเพลินภูพิงที่เราฟังจบไปนี้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์เมื่อปี2509เราจะต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เสียงคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะสาริกาชมเดือนครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อได้คุณจันทนาโอบายวาทสิ้นแสงจันทร์เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงสาริกาชมเดือนโดยคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติและสิ้นแสงจันทร์คุณจันทนาโอบายวาทขับร้องชุดต่อไปจะเป็น3เพลงนะคะรักใต้ร่มไทรโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งเพลงที่2ใต้ร่มมะลุลีคุณวินัยและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงร่วมกันครูแก้วและครูเอื้อประพันธ์และเพลงที่3ใต้แสงเทียนคุณวินัยและคุณชาวลีโชวิขับร้องนะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูธนิตผลประเสริฐค่ะเริ่มได้รักใต้ร่มใส่

0: 3เพลงที่จบไปนั้นรักใต้ร่มไทรใต้ร่มมะลุลีและใต้แสงเทียนในช่วงนี้เราจะมาพบกับคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติผู้ซึ่งได้รับพระราชทานใบโพทองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยคุณรวงทองเล่าว่า
1: คือว่าเมื่อปีพ.ศ.2503เนี่ยฮะชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะกรรมการคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรชัดหม่อมงามจิตบุรชัดตอนหลังเป็นท่านผู้หญิงนะฮะ
2: ตอนนี้ท่านก็สิ้นไปทั้ง
1: สอง
2: ค่ะ
1: สิ้นหมดฮะแล้วก็3ก็ศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์สมุนชาติสวัสดิกุล4คุณหญิงสมโรจน์สวัสดิกุลเป็นท่านผู้หญิงแล้วนะคะ5ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนายศสุนทร6อาจารย์เปลื้องณนคร7ศาสตราจารย์คุณหญิงเต็มสิริบุญยศิลป์นะฮะเป็นผู้เสนอรายชื่อให้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากผู้เข้ารับพระราชทานรางวัล4สาขาอาชีพ
2: ค่ะ
1: ฮะรวงทองก็ได้รับพระราชทานรางวัลใบโพทองในฐานะนักร้องที่ใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนถูกต้องและดีได้รับพระราชทานจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระตำหนักกิรดาลโหฐานพระราชวังดุสิต
2: เมื่อปี2503ใช่ไหมคะ
1: 503ค่ะโดยประมาณนะคะอาจจะต้นปีภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตค่ะก็เพราะเป็นนักร้องคนเดียวที่ได้รับพระราชทานนะคะนอกนั้นก็เป็นสาขาอาชีพอื่นคือโฆษกแล้วก็ผู้ประกาศทีวีพิธีกร
2: ค่ะ
1: แล้วก็ผู้ภาคภาพยนตร
2: ์ค่ะ
1: และหลวงทองก็ร้องเพลง

ที่จบไปนั้นก็คือเพลงถึงเธอโดยคุณรวงทองทอร์นธมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะแล้วเราจะฟังคุณรวงทองขับร้องอีก3เพลงจำได้ไหมทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเพื่อนใจคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องค่ะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะ

ฟังคุณอรณีการโกศล นักร้องดาวรุ่งสุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่คุณชวลีขับร้องไว้คือเพลงใจสาวคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยคุณ

เพลงต่อไปเป็นเสียงของคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ในเพลงชื่อเพลงร้างครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คณะรัฐมนตรีขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้พร้อมเพิ่มกรอบวงเงินกว่า 1,544 ล้านบาทช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 อีกกว่า 233,000 ครัวเรือน
6: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ได้รับเงินได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกร96ครัวเรือนวงเงินรวม 315,975 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลรายละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนสำหรับการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรต้องปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์และผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,544 ล้านบาทเพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 233,729 ครัวเรือนโดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินอย่างต่อเนื่องและถึงมือเกษตรกรตามเป้าหมายมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนเกษตรกรต้องเป็นผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินตามโครงการผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาน
7: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมแก่นักเรียนและนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณโดยไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากหลังประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน1569ช่วงน้ำท่วมหากพบฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมรวม14คำร้องส่วนใหญ่เป็นกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงและจำหน่ายสินค้าในราคาสูงโดยสินค้าที่มีการร้องเรียนได้แก่ไข่ไก่อาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายและน้ำดื่มนอกจากนี้ยังมีประชาชนสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการรถสไลด์และรถลากเนื่องจากต้องใช้บริการเพื่อเคลื่อนย้ายรถในพื้นที่น้ำท่วมกรมการค้าภายในจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ได้รับร้องเรียนพร้อมติดตามราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากรวมถึงตรวจสอบการแสดงราคาและราคาที่เรียกเก็บทั้งหน้าร้านและทางช่องทางออนไลน์หากพบการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือเรียกเก็บราคาสูงเกินสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโดยประชาชนที่พบเห็นการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือสงสัยว่ามีการคิดราคาสินค้าหรือค่าบริการสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนหรือสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่29กันยายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นสายชนนิสังนะคะเพลงแรกคือเพลงไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์คำร้องเป็นของสุกรหัตซึ่งเป็นนางแฝงของจมื่นมานิตนเรศทำนองเด็กครูเอื้อค่ะ

พลงที่จบไปนั้นคือไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของสุขกระหัตและครูเอื้อนะคะต่อได้เพลงรักชาติคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำค่ะจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนดีผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการปี2481

นั่นคือเพลงรักชาติโดยคุณประภาเป้าประเสริฐจากละครของพลตรีวิจิตรวาทการเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481นะคะฟังคุณภูนศรีเจริญพงษ์3เพลงต่อไปนี้ค่ะชีวิตมิใช่ดอกกุหลาบบันทึกเสียงเป็นเพลงแรกเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2496คำร้องเป็นของนิตยานาตยสุนทรทำนองโดยครูสุรพลแสงเอกต่อด้วยแผ่นดินของเราผลงานของมุกดาวดีและครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติและกังวลรักเพลงนี้คุณอมรภูมิรักเป็นผู้แต่ง3เพลงจากการขับร้องของคุณภูนศรีเจริญพงษ์ค่ะ

ฟังผลงานการขับร้องคุณภูศรีเจริญพงษ์จบไปแล้วนะคะคุณสมจิตตักจินดานักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งซึ่งมีผลงานการบันทึกเสียงไว้มากมายเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้ค่ะเพลงแรกมารผจญผลงานของร้อยแก้วรักไทยและครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติคนใจดำโดยครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลินชมพกางามครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติประพันธ์เริ่มด้วยเพลงมารผจญ

นักร้องหญิงคือคุณสมจิตตัดจินดาขับร้องเพลง3เพลงจบไปแล้วค่ะนักร้องหญิงอีกท่านหนึ่งก็คือคุณนันทาปิตะนีลภรินทร์เราจะฟังในช่วงนี้3เพลงเช่นเดียวกันนะคะเพลงแรกจันทร์กระจ่างฟ้าโดยครูสลายไกรเลิศค่ะความในใจเพลงนี้สุนทรียาและคุณสมานกาญจนภรินทร์2ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและราตรีในฟูเจาที่แผ่นเขียนอย่างนั้นนะคะแต่ให้สังเกตคุณนันทาจะขับร้องว่าในลำน้ำสู่เจ้าคุณอุทิศธินกรณ์ณอยุธยาแต่งคำร้องทำนองมาจากเพลงจีน3เพลงนะคะจากเสียงของคุณนันทาปิตะนีลภรินทร์เริ่มด้วยจันทร์กระจ่างฟ้า

มาถึงการขับร้องของนักร้องชายบ้างค่ะเราจะฟังคุณปรีชาบุญเกียรติ3เพลงนะคะรักคนที่เขารักเราดีกว่าผลงานของครูสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติต่อด้วยสุดาดอกฟ้าเพลงนี้อิงออนหรือศักดิ์เกษมหุตาคมแต่งคำร้องทำนองโดยครูสุรพลแสงเอกและน้ำใจน้องนางร้อยแก้วรักไทยแต่งทั้ง3เพลงนี้ขับร้องโดยปรีชาบุญเกียรตินะคะ

สุดท้ายค่ะฟังคุณอดิเรกจันทร์เรืองเริ่มด้วยเพลงไก่ฟ้าผลงานของครูสลายไกรเลิศค่ะต่อด้วยผมเองครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งปิดท้ายด้วยเพลงฝากคุณนฤทธิ์ทรัพย์ประภาเป็นผู้ประพันธ์นะคะทั้งหมดนี้คุณอดิเรกจันทร์เรืองขับร้องค่ะเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนิสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะประเด็นที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเอาไว้ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องของภพของสถานที่เกิดของสังสารวัฏที่ว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนนั้นเรามาทำจิตของเราให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญมรณะสติคือการตามระลึกถึงความตายโดยเริ่มดูจากลมหายใจลมหายใจเป็นสัญญาณชีวิตอย่างหนึ่งที่เขาจะดูว่าคุณตายหรือยังถ้าไม่หายใจก็มีแนวโน้มว่าคุณอาจจะตายได้ดูลมผู้ฟังวันนี้หายใจเข้าหายใจออกเรายังไม่ตายตอนนี้อย่าพึ่งหายใจเข้าหายใจออกทำยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามลมออกลมเข้าไปจนถึงท้องถึงคอถึงไรไม่ต้องตามลมออกไปจนถึงข้างนอกแต่ให้รู้อยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งบริเวณด้านในโพรงจมูกที่เรารับรู้ถึงกลิ่นอาจจะลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับให้เร็วหรือช้าให้ลมสั้นหรือยาวที่หรือห่างร้อนหรือเย็นให้เป็นธรรมชาติของเขาพอเราดูลมอย่างเป็นธรรมชาติที่เป็นสัญญาณของชีวิตเราไม่รู้หรอกทุกอย่างนี่มันไม่แน่ว่าลมหายใจต่อไปลมหายใจข้างหน้านี่นะกับชาติหน้าคืออันไหนมันจะมาก่อนกันก็ไม่รู้บางทีเราจะตายอีก4-5ลมหายใจจากนี้ก็ได้ก็ถ้า4แล้วก็เหลือ3แล้ว2แล้วก็1เออลมหายใจนี่เกิดครั้งต่อไปฉันจะตายแล้วเออชาติหน้านี่มาเร็วกว่าลมหายใจถัดไปอีกนะเวลาเราดูลมเราสังเกตดูนี่ทุกฝั่งเรายังไม่ตายเรายังมีจิตเรายังมีสติอยู่นี่เออเหตุปัจจัยแห่งความตายมันมีมากลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่บางทีมันหยุดไปแล้วก็นับถอยหลังเลย5 นาที6 นาทีไปแน่หรือบางทีมันอาจจะอึกเร็วกว่านั้นอีกไม่ต้องถึง5 นาทีระบบใดระบบหนึ่งชัตดาวตึ้งปึ้งตึ๊บเกิดอุบัติเหตุตึ๊บตายได้ถ้าพอเราตายเราจะไปไหนหมายแล้วตายก็ดับไปเป็นไปได้เหมือนกันตายแล้วศูนย์ตายแล้วไปเกิดใหม่ตายแล้วอาจจะไม่ไปเกิดใหม่มีเหตุมีปัจจัยนั่นแหละตายแล้วไปไหนยังไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆตายแน่แล้วถ้าตายแล้วเราจะยังไงล่ะเอาก็ถ้าตายแล้วมันไม่มีที่ไปไหนต่อไปก็ศูนย์ใช่ไหมแต่ถ้ามันจะมีที่ไปไหนเอ้ยเราต้องไปดีหรือถ้ามันไม่มีที่ไปไหนตอนนี้เราก็ต้องอยู่ดีจะได้ยังไงให้เราอยู่ดีสบายใจถ้ามีที่เกิดปีกเราก็ไปที่เกิดที่ดีด้วยก็ต้องอยู่ด้วยความดีไงทุกท่าน อย่าอยู่ด้วยความประมาทอย่าอยู่ด้วยอกุศลธรรมแต่อยู่ด้วยกุศลอยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยความเมตตาเรานึกถึงกุศลธรรมที่เราทำมาให้ได้เอาตรงนี้เป็นที่อยู่เอาตรงนี้เป็นที่ตั้งเอาตรงนี้เป็นที่เกาะให้จิตเรามาเกาะมาตั้งมาจดจ่อไว้อยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่เราเคยทำมาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการให้ทานเราจะมีคำเรียกเฉพาะว่าจากานุสติหรือเป็นการรักษาศีลเราเคยไปวัดปฏิบัติธรรมอะไรก็เป็นศีลานุสติหรือเราเคยดูแลพ่อแม่อะไรก็เป็นเทวตานุสติเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นั่นก็เป็นพุทธานุสติหรือเรานึกถึงความตายอยู่อย่างนี้แล้วตั้งไว้ในกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นก็เป็นมรณสติเอาความดีมาตั้งไว้ท่านผู้ฟังเอาความดีมาจดจ่อไว้ตั้งไว้อยู่ในจิตของเราเป็นความเมตตาก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้เป็นการให้ทานก็ได้เรื่องอะไรก็ได้มาตั้งไว้รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในจิตของเรานี้ไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งในวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยแจกแจงทำให้ตื่นเป็นการที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เราจะเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำคือใช้สัญญาความคิดนึกมาเป็นผู้รู้จริงคือให้เกิดปัญญามีผลต่อไปถึงการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของเราได้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทในทุกวันพุธท่านผู้ฟังที่พอเราทำจิตให้สงบแล้วจะได้นำความรู้ตรงนั้นให้มาประทับทรงอยู่เกิดความลึกซึ้งไม่ให้มาเป็นงูพิษที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทุ่มเถียงการยกตนข่มท่านกันไม่ใช่แบบนั้นเราจึงทำสมาธิกันสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังก่อนเริ่มรายการหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะทำความเข้าใจในวันนี้ได้ไปทำการศึกษามาอยู่หลายไม่รู้ว่าหลายเดือนแล้วกันท่านผู้ฟังเพราะว่าหลังจากที่ได้คุยกับคุณเตือนใจไปในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์เนี่ยนะมันมีหัวข้อธรรมะอันหนึ่งที่คาใจข้าพเจ้าอยู่มาเป็นหลายเดือนละนั่นคือเรื่องของสัตตาวาส9อย่างคือเป็นธรรมะที่อยู่ในอังคุตรนิกายหมวด9มีธรรมะ9ประการซึ่งตรงนั้นนะครับพระเจ้าก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องแบ่งอย่างนี้ทำไมเขาอธิบายอย่างนี้แล้วก็ก็ไม่รู้อันตรธรรมก็ยังไม่เข้าใจในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะฉบับมจรมมรภาษาอังกฤษทั้งบาลีด้วยโอ้ God ยิ่งอ่านยิ่งงงบุฟังจนกระทั่งว่าต้องเข้าสมาธิลึกนิดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้เวลาให้มันย่อยข้อมูลทั้งสัพพาสาศึกษาถามจากผู้รู้ดูในส่วนที่เป็นอภิธรรมคำอธิบายใดๆมาเทียบเคียงกันวันนี้จึงเกิดความมั่นใจในการที่จะมาอธิบายเรื่องภพภูมิ31อย่างที่สืบเนื่องมาจากสัตตาวาส9และวิญญาณทิติ7ประการโดยทั้งหมดนั้นก็จะอยู่ในภพ3อย่างโอ้ทำไมเป็นหลายเรื่องแท้เพราะทั้งหมดนี้มันเรื่องเดียวกันนะผู้ฟังแต่ว่าตัวเลขที่เขาจะอาศัยนับในเรื่องนี้ก็ต่างกันที่ว่ามองจากมุมไหนเท่านั้นเองหัว ัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือสถานที่ที่เราจะไปเกิดไปตายได้คำถามหลักในที่นี้คือตายแล้วเราจะไปไหนตายแล้วเราไปไหนหรือที่เรามาเกิดตรงนี้เรามาจากไหนบางคนบอกก็อยู่ๆมันก็พุดขึ้นมาเองหรือบางคนบอกมีคนสร้างหรือบางคนบอกพ่อแม่ให้กำเนิดคือจะมีแนวความคิดแนวการอธิบายทีนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจัดเป็นระบบตั้งฟังว่าระบบที่อยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏเนี่ยจะอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วถ้าจะไม่อยู่จะออกไปตรงไหนได้บ้างนี่คือแนวทางของท่านระบบของท่านเป็นอย่างนี้เอากว้างๆก่อนบูฟังพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมเราต้องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายหรือเราเกิดแล้วไม่ตายหมายถึงว่าไม่ได้มีเกิดใหม่หรือเราเกิดครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ได้มีมาก่อนนี้ทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนท่านบูฟังจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดท่านตรัสไว้ในปฐมภวสูตรอังคุตรนิกายหมวด3อธิบายกับท่านพระอานนท์ถึงอุปมาว่าด้วยพืชที่จะไปปลูกเนี่ยนะว่าถ้าเมล็ดพืชมันยังมีเชื้องอกได้อยู่คำว่าพืชเนี่ยมาจากคำว่าพีชะซึ่งหมายถึงว่าเชื้อที่จะไปงอกได้ก็จะมีอยู่5อย่างอาจจะจากเนื้อเยื่อก็ได้เช่นการปลูกถ่ายแบบพวกกล้วยไม้อย่างเงี้ยนะจากเนื้อเยื่อแล้วก็โตขึ้นมาได้จากเมล็ดจากกิ่งอะไรมี5แบบถ้าบอกว่าเชื้อที่จะไปเกิดมันยังไม่ตายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปรียบเทียบกับต้นพืชเป็นต้นแล้วมีที่ให้มันไปเกิดก็คือพื้นดินแล้วก็มีน้ำรดลงไปมันโตได้แน่นี่เป็นอุปมาเปรียบเทียบกับว่าถ้าวิญญาณคือจิตของเราวิญญาณไม่ใช่จิตนะแต่ว่าจิตไปทำหน้าที่เนี่ยในการที่จะไปก้าวลงสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณไปก้าวลงในอะไรก็ไปก้าวลงในกรรมเป็นเนื้อหนาโดยมีตัณหาเป็นอย่างเหนียวอีกครั้งนะวิญญาณเป็นพืชหมายถึงจิตที่ยังมีตัณหาจะทำหน้าที่เป็นวิญญาณที่ยังมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดอยู่แล้วถ้ามันมีที่เกิดในที่นี้คือกรรมเป็นเนื้อหนาแล้วความที่จิตนั้นมีเจตนาปรารถนาในกรรมนั้นน่ะลักษณะที่จิตจะน้อมไปนั่นจึงเป็นภพเนี่ยจึงเป็นสภาวะที่วิญญาณมันจะไปก้าวลงว่าถ้าประณีตหรือปานกลางหรือเลวในจุดนี้ก็จึงแบ่งเป็นภพคือสภาวะของจิตที่แบ่งตามความประณีตหรือปานกลางหรือเลวถ้าเลวหยาบอันนี้ก็เป็นภพแบบที่หนึ่งก็เรียกกามภพถ้าเจตนาที่ปรารถนาของจิตนั้นเป็นแบบกลางๆไม่ละเอียดไม่หยาบอันนี้ก็จะเป็นภพประเภทที่สองเรียกว่าพวกรูปภพหรือว่าพวกชั้นพรหมทั้งหลายแล้วถ้าเจตนาละเอียดมากเลยจิตเนี่ยมีความละเอียดมากกรรมก็ละเอียดมากแต่ตัณหายังมีอยู่นะก็จะเป็นภพลักษณะที่3ที่ว่าเป็นแปลงนาที่ดีมีความละเอียดอันนี้ก็เป็นอรูปภพภพจึงมี3อย่างดูฟังกามภพรูปภพและอรูปภพตามแต่ความที่จิตนั้นมีความหยาบปานกลางหรือประณีตอย่างไรจิตที่มีความอยากแล้วทำให้เกิดเจตนาหยาบปานกลางหรือประณีตความอยากนั้นคือตัณหาจิตที่ยังมีตัณหาอยู่นั้นจึงเรียกว่าวิญญาณสิ่งที่มันจะไปก้าวลงนั้นก็อาศัยกรรมเป็นเนื้อหนาภพที่เราไปเกิดเนี่ยจึงเป็นลักษณะของกรรมอย่างหนึ่งเช่นคนที่ไปเกิดบนสวรรค์ก็จะเจอความสุขแบบที่สวรรค์เขาจะมีกันก็ประณีตหน่อยอาคุรุจึงบอกว่าคุณได้สุขได้ทุกข์นั่นแหละเป็นกรรมกรรม ก็จะออกผลเป็นความสุขหรือความทุกข์ตามความประณีตหรือหยาบตามบุญหรือตามบาปที่เราได้ทำมาด้วยกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนั้นนั่นเองอันนี้คือกว้างๆนะบุฟังระบบก็จะมีพบ3อย่างตามแต่เจตนาหยาบปานกลางหรือประณีตของจิตของเราเขายังไม่ต้องมาตายจากโลกนี้ลงโรงศพยังเอาแค่ว่าอยู่ธรรมดาอย่างทุกฟังถ้าวันไหนเกิดโกรธคนนั้นไม่ชอบคนนี้จิตใจมันเร่าร้อนมันจะอยากมันจะแบบโอ้ยอยู่ไม่สงบทำไมนี่มาพูดกับฉันอย่างนี้อารมณ์เสียถูกขับรถปาดหน้าอีกซวยซ้ำซวยซ้อนโอ้อันนี้คือจิตนี่หยาบละจิตหยาบมันก็วุ่นวายไม่สงบเร่าร้อนเป็นลักษณะผัสสะที่ไม่น่าพอใจเป็นหยาบซึ่งก็เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานถูกเบียดเบียนเป็นสัตว์นรกมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแต่ถ้าวันไหนเรามีการเมตตามีอุเบกขามีความปรารถนาดีกับผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เพ่งมุ่งเอาลาภเอาอามิตรเอายศตำแหน่งแต่มีการให้การบริจาคจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วันนั้นเราจะจิตใจนุ่มนวลนะทุกฝั่งจิตใจแบบนี้ก็มีความประณีตคือคุณยังไม่ต้องว่าไปตายจากชาตินี้อะเอาแค่วันเดียวกันเดียวนี่แหละเช้าเป็นอย่างหนึ่งเย็นเป็นอย่างหนึ่งจิตใจนี่มันไปคนละที่อ่ะจิตใจไปคนละที่คือสภาวะเจตนาความปรารถนาที่จิตตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงกันไปละต้องฟังดูก็ได้สมมติเราไปทำงานเนี่ยแล้ววุ่นวายมากเลยวันนี้โอ้เดี๋ยวเจ้านายลูกน้องโอ้วุ่นวายวายแต่พอกลับบ้านกลับบ้านนะฉันไปเจอหน้าครอบครัวกินอาหารที่แม่ทำบ้างผู้ครองทำให้บ้างได้นั่งพักชิวๆเย็นๆอารมณ์มันก็สงบลงใช่ปะวันเดียวกันเถอะวุ่นวายตอนกลางวันสงบลงตอนกลางคืนพอกินข้าวเสร็จแล้วอาบน้ำเรียบร้อยสบายใจละมาคิดงานเจ้าหน่อยนี่คิดงานก็เครียดอีกโอ้ยพรุ่งนี้จะทำอะไรเนาะแล้วมันต่อไปจะทำไงยอดขายจะไปเอาวุ่นวายกันละคราวนี้วุ่นวายไม่สงบมันเป็นลักษณะที่จิตก็หยาบขึ้นเลยมีความเจตนามีความปรารถนาตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกามจิตก็จากรูปประพบมาอยู่ในกามมาพบละวันเดียวนะเนี่ยท่านฟังวันเดียวกันเลยแล้วถ้าตายไปในขณะไหนก็ตามที่จิตอยู่ในสภาวะใดก็ตามในขณะนั้นน่ะตายไปแล้วจิตที่มันยังมีเชื้อในการเกิดหมายความว่ามีการสร้างกรรมอยู่ยังมีตัณหาอยู่เนี่ยมันก็จะผลักดันให้ไปอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบนั้นทั้งหมดหยาบปานกลางหรือประณีตถ้าแบบหยาบๆเรามีความคิดในทางกามอยู่แล้วเพ่งโทษคนอื่นคิดร้ายอันนี้ไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตแต่ถ้าปรารถนาดีกับคนอื่นมีการให้ทานจิตใจแบบนี้อันนี้เป็นมนุษย์หรือว่าพวกเทวดาแต่ถ้าจิตมีเมตตามีกรุณาหรืออุเบกขาอันนี้ก็เป็นพรหมในสภาวะความหยาบปานกลางหรือประณีตของจิตนั้นกายนี่มันเป็นแค่ภาชนะเฉยๆทุกฝั่งมันชั่วคราวแต่ถ้ากายนี้แตกมันก็ไปหาสภาวะรูปภายนอกกายใหม่ตามแต่ที่เจตนาความปรารถนาที่มีตัณหาเป็นตัวผลักดันจะตั้งอยู่ในจุดไหนจุดไหนนี่คือระบบทั้งหมดฟังของสังสารวัฏเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ไปเที่ยวมาหมดแล้วไปท่องเที่ยวดูตรงนั้นตรงนี้มันแบบตรวจดูว่ามันจะพ้นทุกตรงไหนจะเป็นทางออกซอกนี้ได้ไหมหลืบนั้นได้ไหมทางออกอยู่ไหนแล้วตามซอกตามหลืบหัวโค้งอะไรต่างๆที่ไปเที่ยวมาหมดแล้วมีอะไรบ้างท่านจึงเอามาบอกไ เป็นคำสอนที่มาในอังคุตรนิกายหมวด9ที่ชื่อว่าสัตตาวาทสูตรนี่แหละข้าพเจ้าอยากจะเอาเรื่องสัตตาวาทสูตร9ประการตรงนี้ที่ข้าพเจ้าเคยคาใจไว้มาก่อนหลังจากที่ปลดล็อกทำความเข้าใจในข้อนี้ได้เดี๋ยวจะมาอธิบายเทียบเคียงกับเรื่องของวิญญาณทิฏฐิ7อย่างเพื่อที่จะให้เห็นโครงระบบของสภาวะจิตที่มีความหยาบมีความปานกลางมีความประณีตไปอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้เห็นทุกซอกทุกหลืบของสังสารวัฏนี้ซะก่อนแล้วจึงจะพูดถึงว่าทางออกมันจะอยู่ตรงไหนในประการแรกเราทำความเข้าใจเรื่องระบบของการที่จิตเราจะไปเกิดแล้วแล้วก็เข้าใจเรื่องภพ3อย่างแล้วว่าจิตของเรามีความหยาบปานกลางหรือประณีตก็ไปอยู่ในกามภพรูปภพหรืออรูปภพอันนี้ก็เป็นโครงใหญ่ๆรายละเอียดเจาะมาต่างกันยังไงในสัตวาส9ท่านผู้ฟังในชั้นที่1คือวิธีการแบ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีระบบอย่างนี้คือเอาเรื่องกายและสัญญามาเป็นตัวแปรฟังอีกครั้งหนึ่งนะกายและสัญญามาเป็นตัวแปรในการกำหนดความหยาบความปานกลางหรือความประณีตในตัวแปรของกายก็จะมีต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาก็จะมีความต่างกันหรือเหมือนกันสัญญากับกายนี่มันคืออะไรกายหมายถึงตัวฝังคือลักษณะรูปร่างสีผิวผิวพรรณกายต่างกันหรือกายเหมือนกันกายเหมือนกันมีด้วยมีตัวฝังกายต่างกันอย่างเราอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะดาราคนนี้โอ้โหสวยมากเลยกับชาวบ้านอีกคนหนึ่งคือนึกไม่ว่าจะบุลลี่นะตัวฝังแต่ว่าชาวบ้านผิวพรรณหน้าตาสวดทรงก็ไม่สวยไม่หล่อแบบดาราหรือเราดูคนอายุ60เท่ากันคนอายุ60เนี่ยนะบางคนนี่ผมไม่งอกสักเส้นผมยังอยู่ครบด้วยกล้ามนี่เป็นมัดๆเลยอาจจะมีริ้วรอยหน่อยในขณะที่60อีกคนหนึ่งโอ้โหโสมสุดๆผมงอกด้วยผมก็ไม่ค่อยมีด้วยอ้วนปุ๊กลุกเลยร่างกายก็เป็นโรคนั่นนี่ทั้งเบาหวานความดันอะไรมีหมดเอ้าทำไมอายุเท่ากันแล้วรูปลักษณะกายต่างกันนี่คือความที่กายต่างกันสัญญาคือการรับรู้ระดับจิตก็ต่างกันก็มีเหมือนกันก็มีถ้าต่างกันนี่เป็นยังไงต่างกันก็คือจิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันเออก็มนุษย์เราเป็นอย่างนี้ไงทุกคนบางคนคิดชั่วบางคนคิดดีคิดดีก็คิดดีน้อยก็มีคิดดีมากก็มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็มีเห็นแก่ตัวก็มีนี่คือความที่สัญญาต่างกันลักษณะของมนุษย์ท่านผู้ฟังเป็นภพเป็นสภาวะที่มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวท่านผู้ฟังเราสังเกตดูรอบตัวเราสุนัขเป็นยังไงโอ้โตมีเป็นร้อยๆพันกูเดิลก็กายแบบหนึ่งโกลเด้นรีทรีเวอร์ก็กายแบบหนึ่งหลังอานฮัสกี้ก็กายคนละแบบละแบบนะโอ้นิสัยนี่ยิ่งไม่เหมือนกันโกลเด้นรีทรีเวอร์ก็นิสัยแบบหนึ่งไอ้กูเดิลก็นิสัยอีกแบบหนึ่งกายต่างกันสัญญาต่างกันหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่แค่มนุษย์ไม่ใช่แค่สัตว์เดรัจฉานยังเปรตด้วยสัตว์นรกด้วยเทวดาทั้งหลาย6ชั้นที่อยู่ในชั้นกามภพเหล่านั้นด้วยกายหยาบก็มีกายละเอียดก็มีกายที่หยาบนั้นประณีตก็มีหยาบน้อยประณีตมากเช่นคนสวยคนหล่อหมาแมวที่มีสุขภาพร่างกายดีถ้ากายหยาบมากประณีตน้อยหรือความประณีตไม่มีเลยคือคนไม่สวยไม่หล่อถ้าเป็นหมาแมวก็ขี้เลื่อนผอมโซไม่มีอะไรจะกินเป็นต้นคือความที่กายต่างกันสัญญาต่างกัน อุปนิสัยอะไรก็ต่างกันนี่คือสัตตาวาทที่หนึ่งนี่ที่หนึ่งนะอายุก็ต่างกันไปด้วยความหยาบและความประณีตนั้นแต่มนุษย์ก็อายุประมาณ100ปีเทวดาก็6ชั้นมีอะไรบ้างชั้นจาตุมมหาราชิกาอายุประมาณ500ปีทิพย์ปีทิพย์นี่ก็ไม่ใช่ปีมนุษย์นะปีทิพย์นี่มันยาวนานกว่าปีมนุษย์มากๆเลยแต่ชั้นดาวดึงก็ 1,000 ปีทิพย์ยามากกว่า 2,000 ดุสิตาก็ 4,000 นิมมานรดีก็ 8,000 ปรินิมิตสวัสดีก็2เท่าคูณไปก็เป็น 16,000 ปีทิพย์อายุไม่เท่ากันตามความหยาบหรือความประณีตของลักษณะจิตที่ตั้งเจตนาหรือปรารถนาอย่างไรไว้ตามแต่ตัณหาที่เป็นอย่างเหนียวอยู่ในการรับรู้ของจิตที่เป็นวิญญาณทำหน้าที่เป็นพืชทำกรรมใดไว้กรรมนั้นเป็นเนื้อนาให้จิตไปก้าวลงการก้าวลงในเนื้อนานั้นจึงเป็นพบขึ้นมาหยาบหรือประณีตตามกรรมที่กระทำแล้วนั่นเองต่อมาสัตวาที่2ถึงที่4ก็เอาเรื่องกายและสัญญาอย่างที่ว่าไปนั้นน่ะมาจับคู่กันสลับไปสลับมาฟังดีนะทุกฝั่งนะกายใช่ไหมมีทั้งที่ต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาก็มีทั้งที่ต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันคือรูปร่างหน้าตาดูไม่เหมือนกันหยาบละเอียดสัญญาคือลักษณะการที่จิตใจรับรู้เหมือนกันหรือต่างๆกันนั่นคือสัญญาอย่างเดียวกันหรือต่างกันเอามาจับคู่สลับไปสลับมาเมื่อสักครู่ในสัตวาสที่หนึ่งคือกายต่างกันสัญญาต่างกันสัตวาสที่สองนี้ตัวกายต่างกันแต่สัญญาอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันเป็นยังไงสัญญาหมายถึงการรับรู้นะท่านผู้ฟังในที่นี้มีการรับรู้หรือระดับจิตที่เหมือนกันไปหมดเลยเหมือนกันไปหมดเลยหมายความว่าไงคือคนเรามันก็แบบคิดอะไรต่างกันสุขทุกข์ก็ต่างกันใช่ไหมแต่ในสัตวาสที่สองเนี่ยทุกฝั่งคนที่เขาอยู่ตรงนี้จิตใจเขาสบายเขาดีเขาโล่งเขาดีไปหมดเหมือนกันหมดเลยมันมีพบแบบนั้นด้วยเหรอนี่ไงกายต่างกันแต่สัญญาเหมือนกันนี่คือชั้นที่เรียกว่าพรหมชั้นพรหมกายิกาคือจิตเนี่ยมีสมาธิในขั้นที่หนึ่งแล้วมีวิตกวิจารมีปีติสุขพอตายไปจิตอยู่ในสภาวะที่มีเจตนาปรารถนาอย่างนี้หรือว่าตอนที่ยังไม่ตายจากโลกนี้ก็ตามนะจิตแบบเนี้ยกายเขาอาจจะนั่งเดินอ้วนผอมไม่เหมือนกันละแต่จิตใจเนี่ยเสมอกันด้วยความที่มีสมาธิแบบนี้แล้วพอไปได้สภาวะรูปกายนี่มีกายอยู่นะกายที่เป็นรูปนะแต่เป็นรูปละเอียดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมที่เรียกว่าพรหมกายิกามีอายุ1กับท่านผู้ฟังนี่เป็นสัตวะที่2ต่อมาสัตวะที่3กายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกันละสัตวะที่2คือฌาน1สัตวะที่3คือฌาน2สัตวะที่4คือฌาน3ก็มาคือฌาน1 2หรือ3นั้นหมายความว่าอาศัยฌานขั้นนั้นๆให้จิตนั้นด้วยเจตนาแบบนี้มีกรรมคือฌาน1 2หรือ3เป็นเนื้อนาอย่างนี้ที่มีความปรารถนาอย่างนั้นจึงเป็นวิญญาณที่ยังมีพืชยังมีตัณหาอยู่มันก็เลยไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นโดยขั้นที่3นี้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันคำว่ากายอย่างเดียวกันหมายความว่าไงท่านผู้ฟังคือบล็อกหน้าออกมาเหมือนกันเลยท่านผู้ฟังเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้เหรอท่านผู้ฟังลองไปดูคนที่เขาทำสัญญกรรมมาจากเกาหลีดิบล็อกหน้าเดียวกันมาเลยนะท่านผู้ฟังนะจะเป็น V shape แล้วก็สกินกลาสผิวแบบกระจกอ่ะก ็ไม่รู้ว่ามันต่างกันหน้ามันยังไงครับอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าบล็อกหน้านี่เหมือนกันเลยผิวก็เหมือนกันบางทีดูๆไปมันถ้าแต่งตัวเหมือนกันนี่ดูไม่ออกเลยมีสวรรค์ตรงบ้างชั้นที่เรียกว่าอาภัสราพรหมที่มีกายเหมือนกันตรงนี้กายเหมือนกันนะหรือเราอาจจะดูฝาแฝดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้เลยแต่นิสัยไม่เหมือนกันความที่กายเหมือนกันเนี่ยคือทุกคนเลยนะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้หรือว่าชั้นอาภัสราพรหมเป็นสัตวาสที่สามส่วนสัตวาสที่สี่จะเป็นลักษณะที่กายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันด้วยคราวนี้อย่าลืมนะในสี่สัตวาสแรกนั้นเอาตัวแปรเรื่องกายและสัญญาที่เหมือนกันต่างกันเอามาสลับกันในขั้นที่สี่นั้นจึงมีกายเหมือนกันสัญญาก็อย่างเดียวกันด้วยนั่นคือพวกเทพชั้นสุภากินนาอายุก็จะไล่ขึ้นมาเป็นสองเท่าจากกันและกันพวกปรมกายิกากับหนึ่งกับนี่คือสัตวาที่สองอวสระนี่ก็สองกับสัตวาที่สามสุภากินนาที่เป็นสัตวาที่สี่มีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันอันนี้ก็สี่กับอายุที่ว่ากายเหมือนกันนั่นก็คือบล็อกเดียวกันมาเลยใช่ไหมทุกคนเนี่ยโอ้โหมีรูปร่างหน้าตาสวยงามสีสันผิวอะไรเหมือนกันเลยบล็อกเดียวกันความคิดนึก อุปนิสัยสภาวะจิตก็เหมือนกันด้วยแต่เราจะเปรียบเทียบสัตวาที่หนึ่งถึงสี่เนี่ยนะทุกฝั่งโดยเอาเรื่องกายกับเรื่องสัญญาที่มีความเหมือนหรือความต่างมาเปรียบเทียบนะชั้นที่หนึ่งที่เป็นพวกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานพวกเทวดา6ชั้นในชั้นกามภพทั้งหลายเนี่ยก็จะเหมือนเราไปตลาดนัดเจอคนที่สวยหล่อบ้างเจอคนที่ขี้เรไม่หล่อก็มีคนที่รวยมีเงินมากก็มีคนที่มีเงินน้อยก็มีเป็นหนี้ก็มีอันนี้คือความที่กายไม่เหมือนกันจิตใจก็คนละแบบด้วยเวลาเราไปตลาดนัดจะมีความวุ่นวายหลายอย่างนี่คือสัตวะที่1แบบในกามภพพอชั้นที่สองสัตวะที่สองจะเป็นลักษณะที่กายไม่เหมือนกันแต่ว่าจิตใจเหมือนกันนะคือมีสัญญาเหมือนกันเหมือนเขาไปฝึกทหารเกณฑ์บางคนก็สูงบางคนก็เตี้ยแต่รูปแบบการฝึกเหมือนกันต้องสามารถรับคำสั่งวันทยาวุธอะไรต่างได้ถูกฝึกให้ออกมามีแนวความคิดเหมือนกันอันนี้คือทหารเกณฑ์ที่เขาต้องไปฝึกมานี่คือแบบที่สองเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนพรหมชั้นพรหมกายิกาเป็นสัตวาสที่สองต่อมาในสัตวาสที่สามที่มีกายเหมือนกันแต่สัญญาต่างกันคือเหมือนหุ่นยนต์บุฟังที่หล่อพิมพ์มาจากบล็อกพิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าข้างในยังโปรแกรมไม่เหมือนกันอยู่แต่โปรแกรมให้ทำงานทำความสะอาดโปรแกรมให้ทำงานด้านคิดบัญชีโปรแกรมให้ทำนั่นทำนี่ไม่เหมือนกันและขั้นที่สี่สัตวาที่สี่นั้นทั้งรอจากโรงพิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันโปรแกรมก็โปรแกรมเดียวกันด้วยทั้งข้างนอกข้างในเหมือนกันเลยสัตวาที่สี่นั้นก็คือเทวดาชั้นสุภกินหาพรหมนี่คือจากการมาพบแล้วก็มาถึง2 3 4นี่ก็เป็นชั้นที่1ที่2และที่3ทีนี้ต่อมาในชั้นที่5ที่ว่าเป็นสัตวาส5นี่คืออสัญญีสัตว์ตั้งแต่ขั้นที่5ถึงขั้นที่9เนี่ยเอาตัวแปรเรื่องรูปและสัญญาออกไปอย่างละตัวละ1 2 3 4ที่ผ่านมาคือมีกายมีสัญญาใช่มั้ย2อันสลับไปสลับมาเหมือนกันหรือต่างกันแต่พอมาขั้นที่5เนี่ยเอาเรื่องสัญญาออกไปละไม่มีสัญญาแล้วมีแต่รูปอย่างเดียวเอ้ามันจะมีคนหมายถึงว่าเทวดาที่มันจะมีเทวดาหรือคนที่มีแต่รูปแต่ไม่มีสัญญาอยู่ด้วยหรอมีท่านผู้ฟังตรงนี้คือท่านอธิบายว่าได้ฌาน4นะได้ฌาน4 ได้ฌานสี่เนี่ยจะมีอยู่สองประเภทท่านผู้ฟังคือประเภทที่ยังมีกายและมีสัญญาอยู่กับประเภทที่มีกายแต่ไม่มีสัญญาเอ้าต่างกันยังไงที่เหมือนกันก่อนท่านผู้ฟังทั้งฌานสี่สองประเภทเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ถ้าตายจากมนุษย์ไปแล้วก็จะไปอยู่ชั้นพรหมที่มีอายุ500กับเหมือนกันต่างกันตรงชื่อเรียกว่าถ้ามีกายมีสัญญาได้ฌานสี่นะก็จะจัดอยู่ในสัตวาสที่สี่ที่มีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันแต่อายุยืนกว่าพวกฌานสามนะพวกฌานสามอายุสี่กับแต่พวกฌานสี่นี่อายุ500กับชื่อเรียกของฌานสามคือวิญญาณติขันธ์ที่สี่นั่นคือสุภกิณนาแต่พอคุณได้ฌานที่สี่นะแล้วอยู่ในสัตวาสที่สี่เหมือนกันนะชื่อว่าเวหัพพละเวหัพพละพรหมนั่นเองชื่อที่เราจะเคยได้ยินกันสุภกิณนะฮะพรหมเวหัพพละพรหมสุภกิณนะฮะพรหมก็คือฌานสามเวหัพพละพรหมก็คือฌานสี่ได้ฌานสี่มาแล้วมาอยู่ในภพนี้แล้วไม่เหมือนกันกับพวกที่ได้ฌานสี่แต่ว่าไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาอย่างไรต่างกันตรงนี้ทุกฝั่งได้ฌานสี่เหมือนกันก็จริงแต่พวกที่ไปอยู่เวหัพพละพรหมอยู่ในสัตวาสที่สี่นั้นมีสัญญาอยู่เพราะจิตนั้นทรงอยู่ในสภาวะของฌานที่สี่ตามปกติไม่ได้พยายามที่จะไปดับการรับรู้ทิ้งคือยังรับรู้อุเบกขามีจิตเป็นเอกคตามีจิตสงบไม่มีปีติไม่มีสุขไม่มีทุกข์อยู่นิ่งๆว่างๆสว่างสว่างความสงบนี้รู้อยู่มีสติอยู่รักษาตรงนี้ไว้นี่คือพวกเวหัพพละพรหมชั้น4สัตวาสชั้นที่4อยู่ร่วมกันกับพวกชั้น3ในสัตวาสที่4เหมือนกันแต่อายุไม่เท่ากันนะพวกชั้น3อายุ4กับพวกชั้น4อายุ500กับแต่ที่อยู่ในสัตวาสนี้เหมือนกันเพราะมีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าพวกที่เป็นอสัญญีสัตว์คราวนี้ตะวันพระพุทธเจ้าแยกออกมาเป็นสัตวาสที่5ได้ฌาน4เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันละคราวนี้ไม่เหมือนกันยังไงคนที่เขาได้ฌาน4แล้วเขาเกิดความรังเกียจในสัญญาว่าเป็นตัวก่อทุกข์มองว่าจิตที่มีการรับรู้นี่แหละคือภาระที่ต้องไปวุ่นวายไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้จึงใช้กำลังฌาน4นั่นแหละในการกดทับให้การรับรู้นั้นมันดับไปให้มันสิ้นไปคือไม่ต้องการรับรู้อะไรอีกเลยฉันพอแล้วฉันไม่ต้องการรับรู้อะไรนี่คือเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นโมหะหลอกตัวเองอ่ะด้วยสมาธิอ่ะก็คิดว่าแม้แต่การที่จะไปรู้ตัวก็ยังเป็นภาระฉันจะปิดมันซะหมดไม่มีสัญญาการรับรู้ใดๆเลยจึงไม่มีสัญญาทุกฝั่งก็เรียกว่าสัญญีสัตว์มีรูปแต่ไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาใดๆเลยอายุเท่ากันกับเวหัพพละพรหมก็ได้ฌานสี่เหมือนกันคือ500กับแต่เวหัพพละพรหมอยู่ในสัตวาสที่สี่มีกายมีสัญญาแต่อสัญญีสัตว์นั้นมีกายแต่ไม่มีสัญญาและอยู่ในสัตวาสที่ห้าพวกอสัญญีสัตว์นี้ท่านผู้ฟังเป็นภพที่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ไม่เหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าพอเขาไม่มีสัญญาไม่มีการรับรู้จะมาทำความเข้าใจฟังธรรมใดๆคือมีหูอยู่แต่ไม่มีจิตที่จะไปรับรู้เสียงนั้นพิจารณาตามอะไรตามไม่ได้อยู่นู่นเลย500กับจนทั้งว่าต้องหมดอายุหมดกรรมในข้อนั้นจุติคือเคลื่อนคือตายออกไปก่อนพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่านี่เป็นอาขณะอาขณะก็คือแหมเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเลยในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เพราะจิตทำงานอะไรไม่ได้เลยมีข้อมูลในอาขณะสูตรนะอังคุตตรนิกายหมวด3ก็จะมีอีก2ประเภทด้วยเดี๋ยวค่อยจะมาเสริมอธิบายให้ทราบกันต่อไปเพราะนี่คือเป็นสัตวาสที่5เป็นอสัญญีสัตว์มาจากผลอานิสงส์ของฌาน4 ฌาน4ตรงนี้สำคัญตัมบังว่าเอ๊ะทำไมมันแยกเป็น2ได้คือเรียกไปเหมาว่าฌาน4เอ้างั้นไม่ดีสิคนได้ฌาน4มันไม่แน่ตรงนี้ไงว่าถ้าคุณใช้ฌาน4แล้วให้เกิดความสงบยังมีการรู้ตัวมีการวางเฉยไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอันนี้ดียังสามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าใช้พลังสมาธินั้นประกอบกับโมหะในการที่ว่าฉันจะปิดการรับรู้ทั้งหมดเลยอันนี้กลายเป็นสัญญีสัตว์ขึ้นมาประพฤติพรหมจรรย์ต่อใดๆไม่ได้เลยถ้ามาในสัตวะที่6ที่7ที่8และที่9ตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปแล้วรูปหมายความว่ามีสัญญาอยู่นะแต่ไม่มีรูปอย่าลืมนะท่านฟังเรื่องของสัตวะนี่เขาเอาตามตัวแปรกายและสัญญาใช่ไหมสี่ขั้นแรกกายต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาต่างกันหรือเหมือนกันสลับไปสลับมาต่อมาชั้นที่5นี้คือมีแต่กายแต่ไม่มีสัญญาชั้นที่6ถึง9นั้นมีสัญญาแต่ไม่มีกายล่ะคือเป็นอรูปไงซึ่งในขั้นอรูปนี้ก็จะแบ่งเป็นอรูปฌานทั้ง4ขั้นได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ6ถึง9อายุก็ต่างกันท่านผู้ฟังเป็น2เท่าของกันและกันขึ้นไปเริ่มจาก 20,000 กับอากาสานัญจายตนะ 20,000 กับวิญญาณัญจายตนะก็ 40,000 กับอากินจัญญายตนะบวกไปอีกเป็น 60,000 กับเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็น 84,000 กับยาวนานมากเป็นรูปสัญญา4ระดับในสัตวาชั้นที่68และ9ในทั้ง4ชั้นสุดท้ายนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปภพเป็นพื้นนาที่ดีเป็นภพอันที่3นี่คือสัตวะทั้ง9นะท่านผู้ฟังประเด็นคำถามก็คือว่าเราทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าตอนท่านเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านไปเที่ยวหาว่าตรงไหนมันจะพ้นทุกข์ตรงไหนจะพ้นทุกข์แล้วตอนมาเป็นชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยไปตรวจดูเนี่ยตรงไหนมันจะพ้นทุกข์ได้หาเนี่ยหาไม่เจอโดยยิ่งตอนที่ไปเกิดในบางภพเนี่ยโอ้โหเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างมากข้อมูลนี้มาในอัคคณสูตรอังคุตระนิกายหมวด3พูดถึงสภาวะคือภพที่มันไม่เหมาะแก่การที่จะบรรลุนิพพานเลยนะเมื่อสักครู่ว่าไปแล้วคือสัตวะที่5ที่ว่าเป็นอสัญญีสัตว์เพราะคุณมีแต่กายอ่ะคุณไม่มีสัญญาคุณจะมารู้ฟังทำเข้าใจไม่ได้นอกจากนั้นยังมีพวกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์นรกพวกนี้ก็เป็นอันตรายต่อการบรรลุนิพพานเพราะพวกนั้นเนี่ยจะมีความทุกข์มากมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันมีความทุกข์มากจนถึงกับว่าจะมาฟังธรรมจะมาอะไรคือมันไม่มีใครไปแสดงธรรมตรงนั้นมันเป็นสภาวะที่เป็นคนละแบบกันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนจะไม่มีการมาแบ่งปันมีเวลามาพักใดๆไม่มีระบบความคิดความเข้าใจมันก็จะถูกบีบคั้นไปในเรื่องการทำมาหากินความเป็นอยู่เรื่องการใดๆไปนี่คืออันที่สองอีกอันหนึ่งอันที่สามที่พูดถึงในสัตวะที่กล่าวนี้คือเนวสัญญานาสัญญายตนาตวังข้าพเจ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเข้าใจนะคือคิดเอาเองท่านผู้ฟังว่าอะรูปฌานทั้งหมดนี่มันบรรลุธรรมไม่ได้แต่จริงไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้ฟังที่ว่าบรรลุธรรมได้ยากที่สุดเลยคือเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่แหละก่อนละว่ามันจะไม่ได้แต่อะรูปสัญญา3ขั้นแรกอันนี้อาจจะยังมีโอกาสหมายความว่าไงเอาให้จบเรื่องลักษณะขณะหรือสภาวะที่ไม่เหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์3อย่างนะยังมีครั้งหนึ่งนะอันสุดท้ายนี่คือเนวสัญญานาสัญญายตนะรูปขั้นสูงสุดอันนี้ไม่เหมาะยังมีอสัญญีสัตว์คือฌาน4ระดับที่ทิ้งสัญญาไปด้วยก็ไม่เหมาะแล้วก็มีพวกอบาย4ทีนี้มาทำความเข้าใจในส่วนที่เป็น อรูปสัญญาอีก3ขั้นแรกที่ตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นอรหัตตบทกัลยาณโคตรหรืออุทกรามบทนี่อรหัตตบทกัลยาณโคตรเนี่ยได้อากินจัญญายตนะอุทกะผู้รามบุตรเนี่ยได้เนวสัญญานาสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยไม่ได้แน่ละแต่อากินจัญญายตนะไม่แน่ขึ้นกับเงื่อนไขอะไรมันตรงนี้ต้องระวังว่าในขณะที่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่ตอนที่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่แล้วบรรลุอนาคามีก่อนหน้านี้นะแล้วได้อรูปสัญญาใน4ขั้นใดก็ตามพอเขาเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์ไปเนี่ยเขาจะไปอยู่ในอรูปในสัตวะที่6 7หรือ8เนี่ยได้พอเขาไปอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้ปัญญาที่เขามีจากการที่เป็นอนาคามีเนี่ยเขาสามารถพิจารณาต่อเองได้เลยสามารถบรรลุธรรมในภพนั้นๆแล้วก็มาอาคณิตภพมาสุตตวาสพรหมลงมาต่อได้ก็คือเป็นอนาคามีแล้วแต่ยังมีการไปเกิดอีกครั้งหนึ่งจะเรียกว่าเป็นการไปเกิดก็อาจจะได้ก็ได้นะแต่ว่าในลักษณะที่ความเป็นภพของมันละเอียดเนี่ยคือมันคุณร่วงมาจากอากินจัญญายตนะมาอคติตภพอย่างเงี้ยอากินจัญญายตนะนี่คือเป็นอรูปขั้นอรูปพรหมแล้วคุณมาอยู่อคติตภพนี่ก็เป็นรูปพรหมไงมันเลยเหมือนว่าเป็นการเกิดใหม่แต่จริงๆคืออนาคามีที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกแล้วจะปรินิพพานในภพที่ไปบังเกิดนั้นเพราะฉะนั้นไม่แน่ท่านผู้ฟังว่าการที่จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปประพรมขั้นที่6 7 8นี่เสมอไปว่าคุณจะต้องไม่ได้บรรลุธรรมได้เมื่อมีความเป็นอนาคามีหรือโสดาบันมาก่อนแล้วต้องบรรลุผลใดผลหนึ่งแล้วจิตตอนก่อนตายนั้นได้อรูปปชานจึงทำให้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็บรรลุธรรมได้แต่จะบรรลุธรรมไม่ได้ถ้าเป็นปุถุชนมาเลยคือยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรใดๆเลยยังไม่มีผลเบื้องต้นโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลใดๆไม่มีเนี่ยแล้วคุณดันไปอยู่ในอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจายตนะบรรลุธรรมไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันไม่มีคือไม่มีหูอ่ะกูต้องฟังธรรมใดๆจากคนอื่นก่อนไงถึงจะบรรลุธรรมได้ถึงจะรู้จะเข้าใจได้ก็ถ้าไม่มีรูปแล้วไม่มีกายแล้วมันก็เลยไม่ได้การไม่มีกายไม่มีสัญญาเลยท่านผู้ฟังมันจึงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การประพฤติพรหมจรรย์การบรรลุธรรมทำได้ยากคิดว่าตรงนี้ท่านผู้ฟังน่าจะเข้าใจอยู่นะว่าพอขึ้นไปถึงชั้นอรูปประพบแล้วเงื่อนไขของการบรรลุธรรมในความที่ว่าคุณไม่มีรูปแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรในใจมาก่อนบ้างการที่ว่ามีอะไรในใจนั้นก็คือมีมรรคผลเบื้องต้นมาก่อนแล้วมีปัญญาในการที่จะตรัสรู้ธรรมเช่นโสดาปัตติผลเป็นต้นแต่ยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงคืออรหัตผลก็จึงยังต้องมีการเกิดอีกครั้งหนึ่งและถ้าเป็นอนาคามิผลนั้นการมาเกิดในอรูปประพบครั้งนั้นก็จะปรินิพพานในภพนั้นได้เลยซึ่งก็จะเป็นอรูปได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินตัญญายตนะคือสัตวะที่6ที่7และที่8เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด9นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นหมวด7ที่ชื่อว่าวิญญาณทิฏฐิ7ประการก็มีท่านผู้ฟังในมหานิทานสูตรที่อยู่ในทีฆนิกายได้พูดถึงวิญญาณทิฏฐิ7และอายตนะ2มันก็เลยได้เป็น9กันพอดีโดยคำว่าวิญญาณทิฏฐิตมุฟังก็แปลตรงตัวเลยแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณหมายถึงที่ที่วิญญาณที่ยังมีเชื้องอกเหลืออยู่จ จากการที่มีตัณหาอยู่นั้นจะไปก้าวลงในที่เหล่านี้ได้7อย่างแล้วก็ยังแถมอายตนะให้อีก2อย่างรวมกันเป็นเรื่องกายกับสัญญามาตรงกันกับเรื่องของสัตตาวาส9ประการเหมือนกันในวิญญาณทิฏฐิที่1ก็จะเท่ากันกับสัตตาวาสที่1คือการมาพบทั้งหลายวิญญาณทิฏฐิที่2ก็เท่ากับสัตตาวาสที่2วิญญาณทิฏฐิที่3เท่ากับสัตตาวาสที่3วิญญาณทิฏฐิที่4ก็เท่ากับสัตตาวาสที่4พอมาถึงสัตตาวาสที่5ท่านผู้ฟังไม่มีวิญญาณทิฏฐิแล้วนะพระพุทธเจ้าในพระสูตรมหานิทานสูตรนี้ท่านใช้คำว่าอายตนะที่1ก็คืออสัญญีสัตว์มีอายตนะในที่นี้หมายถึงทางกายแต่ไม่มีสัญญาล่ะส่วนวิญญาณทิฏฐิที่5 6และ7ก็เท่ากันกับสัตตาวาสที่6 7และ8เหมือนกันเลยและสัตตาวาสที่9ก็เป็นอายตนะที่2คำถามในที่นี้คือว่าเอ๊ะทำไมถึงแยกกันแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันในความที่สัตว์จะไปอยู่ในที่ไหนได้คือสัตตาวาสและความที่จิตจะไปก้าวลงไปเกิดได้นั้นก็คือดูตามเรื่องของกายเรื่องของสัญญาเรื่องของการที่จิตจะไปปักลงตรงไหนยึดในตรงไหนคือเหมือนกันตรงนี้มันจึงแบ่งกันได้พอดีพอดีแต่ส่วนที่มันต่างกันคือเรื่องของอายตนะที่ว่าแยกออกมาเป็นอีก2เพราะอีก2อย่างที่แยกออกมามันไม่ได้เป็นที่ที่จิตจะไปตั้งอยู่ในความหมายปกติแต่เป็นสภาวะที่มันจางมากในความมีสัญญาหรือรูปนั้นตรงไหนเนี่ยจริงนะอ๋อก็สัตวาที่5คือมีรูปแต่ไม่มีสัญญาและสัตวาที่9ที่เป็นความละเอียดสูงสุดของการมีแต่สัญญาแต่ไม่มีรูปเพราะนั้นมันจึงเป็นสุดๆของฝั่งรูปและฝั่งรูปใน2สถานที่นี้วิญญาณเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในความหมายปกติแล้วแต่เป็นลักษณะบ่อเกิดหรือเป็นดินแดนของการที่จิตมันจะไปอยู่ได้ยังไงคือเป็นขอบสุดของด้านที่มีสัญญาดับหมดแต่ยังมีรูปขอบสุดของด้านที่รูปดับหมดแต่ยังมีสัญญาคือเป็นสภาวะที่การรับรู้เนี่ยมันเกือบหมดแล้วท่านผู้

อีก16อรูปภพอีก4อันนี้ก็เป็นนัยยะอรรถกถาอภิธรรมก็เป็นอีก31ทั้งหมดนั้นน่ะท่านผู้ฟังเป็นที่ที่เราจะไปได้ตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนคือไปพวกนี้ได้ไปแล้วยังไงพบท่านผู้ฟังเหล่านั้นแม้สั้นนิดเดียวเล็กน้อยก็ตามก็น่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับอุจจาระปัสสาวะแม้เล็กน้อยก็เหม็นก็น่ารังเกียจแล้วยิ่งถ้าเป็นพวกพรหมอย่างเงี้ยนะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าเหมือนกับเข้าใจพวกพระกับพรหมอ่ะพระกับพรหมในพระกสูตรเนี่ยเขาเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรได้อายุยืนยาวนานตลอดการก็ 84,000 กับก็ยังต้องตายก็ยังต้องจุติอยู่ดีไม่ว่าจะยาวจะสั้นก็น่ารังเกียจเหมือนกันคิดว่ายาวจะดีสั้นจะไม่ดีใช่ไหมไม่เลยยาวก็ไม่ดีสั้นก็ไม่ดีเพราะว่ามีความทุกข์แทรกอยู่ซ่อนอยู่เสมอความทุกข์ที่พูดถึงนั้นก็ยังมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายน้อยก็ตามมากก็ตามบางภพภูมิมีความแก่ปรากฏอยู่แต่สั้นมากเช่นพวกเทวดาชั้นสูงๆเนี่ยความแก่แทบไม่ปรากฏสั้นนิดเดียวตอนก่อนตายก่อนจุติก่อนเคลื่อนไม่นานแต่ก็ยังมีความตายปรากฏอยู่ยังมีความไม่เที่ยงยังมีความเปลี่ยนแปลงได้พวกนี้คือลักษณะที่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นท่านไปตามหาไม่เจอเลยท่านผู้ฟังในสังสารวัฏในที่ที่ว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนจึงมาหาแสวงหาหนทางเส้นทางที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราทำบุญเราก็ไปสูงหมดผลบุญนั้นมันก็ตกลงมาต่ำทางลงท่านผู้ฟังมันมีอยู่ทุกที่ทางขึ้นก็มีอยู่ทุกที่ขึ้นลงลงทั้งบุญและบาปเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันก็ค่าเท่ากันท่านคิดอย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้จึงพยายามหาหนทางออกก็มาพบว่าองค์8อันประเสริฐจะเป็นหนทางให้ถึงความพ้นจากวัฏฏะวนมาวนไปพ้นจากตายแล้วต้องไปเกิดที่ไหนเหล่านี้พ้นได้ท่านผู้ฟังด้วยการปฏิบัติตามองค์8อันประเสริฐที่อายตนะจะไม่มีอยู่ที่ในตรงนั้นไม่มีดินน้ำไฟลมไม่ใช่อากาศานัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่มีทุกข์เพราะก็ไม่มีสุขด้วยไม่มืดแต่ก็ไม่สว่างนั่นคือนิพพานตบวงเส้นทางที่เราจะไปถึงนิพพานได้คือตามมรรค8มรรค8ในเบื้องต้นนั้นคือเราทำความดีความดีไม่ใช่ความดีทั่วไปแต่เป็นความดีทางกายทางวาจาทางใจเจาะจงลงมาเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเราทำความดีถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องทิ้งความดีนั้นความดีที่ทิ้งนั้นเป็นเหมือนพ่วงแพเราจะขึ้นไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องทิ้งแพเอาไว้ที่ฝั่งนี้จึงจะขึ้นฟังไปได้โดยสวัสดีเหมือนกันว่าคนที่จะไปนิพพานคุณใช้เรือคือธรรมะที่เราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอถึงจุดหนึ่งศีลสมาธิปัญญานั้นเราก็ต้องวางก็ต้องละแล้วก็ดับไปพ้นทุกข์ไปมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆอีกจุดหนึ่งก็คือว่าในบรรดาภพทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ได้ไปเที่ยวแสวงหาในการที่จะพ้นทุกข์นั้นมีอยู่ภพพิเศษอันหนึ่งที่ท่านไม่เคยไปเลยนั่นคือชั้นสุทธวาสสุทธวาสพรหมตั้งแต่อวิหาอัตปาสุทธสาธุสัสสีและอกนิฐาไม่เคยไปเลยเพราะว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นภพชนิดที่จะต้องปรินิพพานแล้วในการแสวงหาของท่านจึงไม่เคยไปที่นั้น
ซึ่งก็อยู่ในชั้นพร

0: ผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี
5: ้กรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยวันที่1ตุลาคมจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมเพิ่มเป็น750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและวันที่3ตุลาคมเพิ่มเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งการปรับระบายน้ำนี้จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือตำบลท่าเรือบริเวณชุมชนตลาดบ่อมเจ้าชุมชนวัดกลางชุมชนตลาดท่าเรือชุมชนโคกมะนาวและชุมชนวัดไม้รวกตำบลท่าหลวงตำบลจำปาตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลศาลาลอยตำบลวังแดงตำบลโพเอนและตำบลปากท่าทั้งนี้ขอให้หน่วยงานและประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนและการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมย้ำจากนี้จะประชุมทุกวันเพื่อประสานทุกหน่วยงานทำงานเป็นหนึ่งเดียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยได้พูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่พร้อมกล่าวถึงการแจ้งเตือนประชาชนใน3เขตของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตสายไหมเขตคลองสามวาและเขตหนองจอกว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการเร่งสูบน้ำเพียงอย่างเดียวได้ประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำและประคับประคองสถานการณ์บริเวณเขื่อนรอบนอกกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่สูบออกจากพื้นที่ไหลกลับเข้ามาอีกจากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อสร้างความมั่นใจว่าในการประสานงานกันของทุกหน่วยงานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันโดยเน้นประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องสูบน้ำได้ประมาณ 300-400 เครื่องแต่เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำข้างนอกสูงกว่าหากสูบไปด้านหน้าจะย้อนกลับมาด้านหลังจึงต้องรอจังหวะให้มีความพร้อมกรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม
6: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และทรัพย์สินรองรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคโดยสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ได้แก่คลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกและหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังสำหรับโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางอีกจำนวน14เขตรวมทั้งพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจำนวน21เขตให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569แรม4ค่ำเดือน10แล้วนะครับปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการผมธราวุฒิวิชาดิษฐ์แล้วก็น้องน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับสวัสดีครับน้องน้อยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะก็นอกจากเรา2คนแล้วนะคะมีพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์กันแล้วนะคะดูแลโดยหนุ่มๆทีมงาน New Media นะคะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับผมเช้าวันนี้จะเห็นได้ว่าท้องฟ้าหลายพื้นที่แล้วเปิดแล้วนะครับมีแสงแดดแล้วแล้วก็เป็นแสงแห่งความหวังนะครับแต่ก็หลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังไปใกล้ๆแถวปทุมธานีบ้านน้องน้อยเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี
0: ้ก็เริ่มแห้งละเดี๋ยวจะได้กลับบ้านละนะคะบ้านคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะคะส่งกำลังใจกันมาได้แล้วก็ตามติดกันหลายที่นอกจากกรุงเทพแล้วนะคะยังมีหลายๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพื่อนที่ระยองเนี่ยโอ้โหบอกตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี
1: ้ระยองไม่เคยน้ำท่วม
0: ค่ะนะคะไม่ได้เคยหนักขนาดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เรียงกันหลายจุดทีเดียวนะคะใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางกำแพงเพชรนะคะโซนทางโน้นเนี่ยนะคะปอพอก็เข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันนะคะนครชุมตำบลนครชุมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของการช่วยเหลือของภาครัฐแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเร่งทยอยเข้าไปนะคะเห็นว่าในส่วนของข่าวยามเช้าของเรานะคะหลายวันมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาฉากหลังของเราก็จะเป็นเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะเพื่อที่จะได้รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะ
1: ครับและที่สำคัญที่เรากำลังออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับลืมไม่ได้เลยหอกระจายข่าวทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เราออกอากาศทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891รวมถึงกำลังไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็สามารถติดตามและพูดคุยในรายการเดี๋ยวน้อยๆเห็นข้อความก็จะอ่านออกอากาศให้ฟังกันนะครับ
0: ค่ะล่าสุดในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆก็ยังคงมีให้คุณผู้ฟังได้ตามข่าวกันกรมอุตุนิยมวิทยาปรับสไตล์การนำเสนอแล้วนะ
1: เป็นยังไงบ้างคร
0: ับ ก็ใช้ภาษากระชับสั้นเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีทั้งเจนหลายเจนเนี่ยโดยเฉพาะเจนใหม่ๆเนี่ยมาช่วยทำงานแล้วก็เป็นภาษาที่สื่อสารกันให้เข้าใจด้วยภาษาง่ายๆมากขึ้นนะคะเปลี่ยนสไตล์แต่อย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงเกาะติดนะคะในส่วนของการประกาศต่างๆล่าสุดไม่มีประกาศอะไรออกมาแล้วนะแต่ว่ายังไงประเทศไทยตอนบนยังมีฝนลดลงนะคะก็ให้หายใจหายคอบ้างนะพี่เบิร์ดนะคะเพราะว่าน้ำฝนตกน้ำท่วมกันมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นอกจากไทยตอนบนมีฝนลดลงแล้วนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงค่ะ
1: ค
0: ลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนกำลังปานกลางนะคะคลื่นสูงเมตรถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือทั้งบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ครับผมโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเราปีนี้นะมีน้ำท่วมถึงชั้นในย่านเศรษฐกิจของเราโดนน้ำท่วมหมดเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เตือนน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่29ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาไปจนถึงนู่นแล้วครับวันที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้ชุมชนนอกคันกั้นน้ำลุ่มต่ำและก็ถนนที่เฝ้าระวังถนนเช่นถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนนพระรามที่2นี่ก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับถ้าเกิดน้ำมันหนุนขึ้นมาก็อาจจะเกิดการท่วมได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ข่าวต้นชั่วโมงถ้าคุณผู้ชมคุณฟังได้ติดตามก็จะมีประกาศจากกรุงเทพมหานครแล้วด้วยผมขอย้ำอีกนิดนึงนะครับว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาของกรุงเทพมหานครได้ปิดสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่จะสอบภาคปลายปีที่1เนี่ยนะครับภาคเรียนที่1ทับ2569เนี่ยให้ปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่30กันยายนคือวันนี้ไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนะครับพื้นที่ได้รับผล กระทบ15เขตประกอบไปด้วยคลองสามวาคณะยาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลัก4ทั้ง15เขตนี่ปิดการเรียนการสอนจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับ
0: ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูงนะคะอย่างไรก็ตามโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนชดเชยภายหลังก็ขอให้โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองทราบนะคะแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตและพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตก็จะให้ผู้อำนวยการเขตพิจารณาตามความเหมาะสมในการสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมนะคะผู้ปกครองสามารถติดตามประกาศจากโรงเรียนในสังกัดกตม.นะคะรวมถึงสำนักงานเขตในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วย
1: ครับผม
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะประกาศเขตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร38เขต118แขวงแล้วก็เร่งประสานกทม.ค่ะกรุงเทพมหานครนะคะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังต่อไปด้วยค่ะ
1: นอกจากนั้นและพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เคยประกาศไว้ว่าเป็น50เขตที่ประสบภัยเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยผู้อำนวยการเขตให้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยปี2550ด้วยนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ต่างๆที่ได้รับภัยพิบัติรุนแรงขั้นสูงเหมือนที่น้องๆได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็กรุงเทพมหานครยังไงต่อน้องๆได้เร่งบริหารจัดการน้ำแล้วก็กู้คืนพื้นที่ชุมชนยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเพราะว่าตอนนี้หลังจากประกาศทั่วทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25กันยายนแล้วตอนนี้กทม.ประกาศปรับลดพื้นที่ที่ยังประสบสาธารณภัยเหลือ29เขตดังนั้นผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็แถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการแล้วช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานท่านก็แถลงบอกว่าเดี๋ยวกทม.เนี่ยจะเร่งบริหารจัดการน้ำและกู้คืนพื้นที่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็เตรียมพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดคาดว่าถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยจะแห้งภายใน2วันนี
1: ้
0: นะคะทีนี้ท่านก็บอกภาพรวมเนี่ยเริ่มดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่แห้งนะคะคาดว่าจะแห้งภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าแฟลตคลองจันทน์คืออันนี้หนักมาก
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าอาจจะใช้เวลามากในการเร่งสูบน้ำออกแล้วก็ปรับแผนการกระจายอาหารถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดนะคะเพื่อส่งตรงไปยังพื้นที่ให้ทั่วถึงและรวดเร็วส่วนด้านการระบายน้ำท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าได้เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักเต็มกำลังแล้วนะคะตอนนี้กทม.ก็ยังได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำนะคะประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะทางนี้ก็เตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูแล้วก็เตรียมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะคะทำความสะอาดเส้นทางจัดเก็บขยะทันทีหลังน้ำลดเพื่อคืนความเป็นอยู่ให้ปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วทีนี้นอกจากหนักๆที่คลองจันทน์บางกะปิเนี่ยกทม.ปภ.รัฐบาลมาช่วยแล้วเนี่ยยังมีศูนย์ปภ.เขต1ปทุมธานีเข้ามาเสริมกำลังขนเรือกู้ภัยนะคะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเคลื่อนที่เต็นท์ต่างๆมาช่วยชาวคลองจันทน์บางกะปิด้วยค่ะ
1: ครับผมเราก็จะเห็นภาพข่าวในโซเชียลมีเดียถ้าใครติดตามผ่านมือถือก็จะเห็นว่ามีเรือเนี่ยมาดันน้ำออกนะครับก็ขอบคุณภาคเอกชนด้วยนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมื่อกี้น้องน้อยพูดถึงเรื่องของ Big Cleaning Day เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญหลังน้ำล้นนี่ขยะขยะนี่เต็มไปหมดเรื่องนี้ครับนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้บอกว่ามีภารกิจสำคัญ2ด้านนะครับคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรก็แน่นอนรถโดนน้ำท่วมก็จอดไปไหนไม่ได้นะครับและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรนั้นกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะในเส้นทางหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันแล้วก็ถนนรามคำแหงแล้วก็ด้านการบริหารจัดการขยะนั้นได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังคนรถเก็บขยะขนอุปกรณ์ต่างๆบนไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนนะครับในพื้นที่ก็ให้เขตที่ประสบช่วยเหลือเขตที่ประสบภัยพิกฤตด้วยโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังให้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวแล้วก็ใช้เรือเข้าจัดการเก็บขยะให้เรียบร้อยส่วนพื้นที่น้ำลดไม่ว่าจะเป็นถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบแล้วก็หมู่บ้านชิดเขตนะครับได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บขยะแล้วก็ชิ้นส่วนใหญ่ๆ ะครับให้เรียบร้อยแล้วก็มีกระสอบทรายแล้วก็ขยะตกค้างบนถนนหลายเส้นด้วยกันก็พร้อมมอบนโยบายแล้วก็ให้สำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยแล้วก็ระบบสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นส่วนใหญ่ๆอย่างเช่นที่นอนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะได้ผ่านช่องทาง Green Bangkok นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตทั่วพื้นที่เลย
0: ค่ะหมู่บ้านชินเขตก็ได้รับผลกระทบหนักเหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะพี่เฟิร์ส
1: น
0: อกจากนี้แล้วนะคะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ไปครั้งสองครั้งเลยนะแถบที่หนักๆเนี่ยนะคะเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะนะคะแต่ท่านก็บอกว่าเนี่ยมาตั้งใจ
1: มาช่วยพี่น้องประชาชน
0: มาช่วยแล้วก็ย้ำเลยโดยเฉพาะเรื่องของข้าวนะคะคือจัดให้เยอะๆหน่อยจะได้อิ่มนะคะแล้วก็ล่าสุดก็สั่งลุยเต็มที่ให้ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในกรุงเทพนะคะอย่างคลองจันเนี่ยให้ทำไปเลยเข้ากล่องเนี่ยวันละ 15,000 กล่องต่อวัน
1: ร
0: ่มกล้าวก็อย่างน้อยก็ 10,000 กล่องต่อวันทีนี้อย่างครัวมหาดไทยก็เร่งผลิตปรุงสุกทุกวันเลยนะคะ10,000 กล่องสนับสนุนกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยพื้นที่คลองจันเคหะร่มเกล้าแล้วก็เขตลาดกระบังทีนี้พอไปดูในส่วนของท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆที่ลงพื้นที่ไปปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของน้ำท่วมเยอะมากล่าสุดค่ะท่านนายกอนุทินก็ออกมาขอโทษประชาชนหลังรับฟังเสียงวิจารณ์นะคะเรื่องของน้ำท่วมท่านบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมนะคะคือท่านไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเมื่อวานนี้แล้วท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้โดยท่านเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนแล้วก็เร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่ท่านก็บอกนะคะว่าไม่ท้อเลยกับเสียงตำหนิหรือคำวิจารณ์พร้อมกับขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็จะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูบการเร่งระบายมวลน้ำพร้อมกับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยก็ขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ออกมาจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลก็เตรียมที่จะฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคแล้วก็เยียวยานะคะในเรื่องต่างๆด้วยโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ท่านอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะท่านบอกว่านี่เป็นทีมไทยแลนด์เป็นทีมเดียวกันนะคะจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนแล้วก็ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าด้วยค่ะ
1: ครับผมก็หลายพื้นที่นะชุมชนร่มเกล้าที่หาคลองจันใช่ไหมฮะที่มีปัญหาซึ่งนายกท่านได้เข้าพื้นที่เลยกลับจากต่างประเทศก็ลงพื้นที่ลุยกันเลยแล้วก็พี่น้องประชาชนท่านก็บอกเลยเมื่อกี้ที่น้อยๆเล่าให้ฟังก็คือข้าวกล่องเนี่ยปกติอาจจะให้ไม่พออิ่มแต่ท่านบอกว่าใส่ไปเยอะๆกลับเนี่ยไม่ต้องมาเสียดายใส่เข้าไปให้ได้ทานให้อิ่มเลยต่อมื้อนะครับนอกจากนั้นแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นก็ได้ลงเรือเข้าไปที่เขตนี่ผมพูดเมื่อสักครู่เลยเขาร่มเกล้ารับฟังปัญหาแล้วก็ถามว่าขาดอะไรบ้างอยากได้อะไรในสถานการณ์ตอนนี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารเนี่ยลงเรือครับเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและที่สำคัญเลยนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและก็สิ่งของจำเป็นเข้าไปมอบให้กับชุมชนพี่น้องประชาชนให้ได้รับด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ของที่เข้าไปเนี่ยน้อยนะครับนอกจากนั้นแล้วนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็บริหารจัดการน้ำบัดการดูระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองลัดโพตำบลทรงขนองนะครับอำเภอพระประแดงและสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและก็ได้ย้ำว่าระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะล่าสุดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการติดต่อได้ที่หมายเลขนี้1689ตลอด24ชั่วโมง
0: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของพื้นที่ต่างๆก็ยังคงตามกันคุณผู้ฟังเองค่ะอย่างผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ชาวปราจีนบุรีทุกอำเภอและหมู่บ้านขอเป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายจังหวัดเดี๋ยวเราจะไล่เรียงไปนะคะนอกจากนี้จะเห็นนะคะว่าอย่างหนักๆที่คลองจันทร์ร่มเกล้าแถบนั้นเนี่ย ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยใช้โดรนพระราชทานระดมส่งอาหารแล้วก็สิ่งของจำเป็นเข้าช่วยประชาชน200ครัวเรือนในแฟลตคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของภารกิจสนับสนุนอาหารปภ.นะคะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเขต14อุดรธานีนะคะแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางสนับสนุนรถประกอบอาหารเคลื่อนที่2คันพร้อมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยน้ำท่วมที่ข
1: า
0: ร่มเกล้าด้วย
1: พี่
0: เฟ
1: ิ
0: ร์สซอย20ร่มเกล้า24แขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพ
1: ครับ
0: ทีมปภ.ก็พร้อมค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าระยะทางเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคสำหรับภารกิจส่งความอิ่มท้องของประชาชน
1: ผู้ดีน่ารักมาก
0: ค่ะแล้วก็ยังมีครัวกลางของกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ประสบอุทกภัยด้วยเป็นครัวกลางสำนักพัฒนาสังคมโดยรถครัวสนามแล้วก็โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งก็ปรุงอาหารนะคะทำข้าวกล่องปรุงสุกคือแบบเอาไปให้เนี่ยทานได้เลยพร้อมน้ำดื่มนะคะเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพ 1,500 ชุดนะคะมื้อเช้า 3,500 ชุดมื้อกลางวันอีก 3,500 เย็นอีก 3,500 นะคะคือให้อิ่มๆจุกๆกันไปเลยนะคะตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยได้รับการดูแลนะคะบางส่วนน้ำเริ่มลดเราก็จะเห็นในโซเชียลเนี่ยแชร์กันว่าคนไทยเป็นคนอิสระพอน้ำลดเนี่ยเริ่มแล้วมาพ่อค้าแม่ค้ามาขาย
1: มา
0: ขายอาหารกัน
1: ปรับตัวตลอดเวลา
0: ขายผักขายทุกอย่างนะคะขายการน้ำกันเลย
1: ใช่ฮะก็ปรับตัวได้เราอยู่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้ปัญหาก่อนเราก็จะได้เตรียมการป้องกันแต่นี่ไม่มีใครคาดคิดก็ร่วมด้วยช่วยกันหลายพื้นที่เมื่อวานที่เราเห็นเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างมีการใช้โดรนนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่บินเข้าไปถามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรือเข้าไปไม่ถึงพื้นที
0: ่
1: ใช้โดรนบินไปแล้วก็ไปถามว่าบ้านนี้มีกี่คนนะครับกับข้าวมีไหมมีอะไรทานหรือเปล่ามีน้ำดื่มไหมก็สนทนาผ่านโดรนนั่นแหละสุดท้ายเนี่ยเอาโดรนมาส่งนี่คือเทคโนโลยีที่มันเกิดประโยชน์ในยุคนี้จริง
0: ๆ
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องยอมรับเลย
0: นะคะพี่เฟิร์สคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าชัดชาติแล้วก็ทีมกทมเนี่ยลงพื้นที่กระจายกันไปติดตามสถานการณ์น้ำคือผู้ว่าเนี่ยไลฟ์กันแล้วก็บางวันก็นั่งมอเตอร์ไซค์ลงไปเลยนะก็ไปดูพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ติดตามการเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลงไปหลายที่นะคะอย่างบางกะปิหมู่บ้านสหกรณ์เคหะสถานเขตเบื้องกุมท่านบอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นขณะที่รองผู้ว่ากทมนางสาวทวิดากมลเวชท่านก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือที่พื้นที่ด้วยท่านก็แถลงเป็นช่วงๆนะคะทั้งสองท่านนะคะที่จุดบัญชาการเหตุการณ์เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตราชกระบังเพื่อจัดระบบการทำงานแล้วก็เร่งส่งต่อความช่วยเหลือให้ประชาชนอย่างรวดเร็วตอนนี้กทม.เนี่ยเร่งระบายน้ำต่อเนื่องเปิดทางน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมไปสู่เจ้าพระยานะคะปรับขั้นตอนมาตรการส่งเรื่องของเตือนภัยไปผ่านปภ.ด้วยนะคะแล้วก็ยังร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือน้องหมาน้องแมว
1: ครับอันนี้สำคัญ
0: น้องหมาน้องแมวโอ้โหหลายชีวิตเหมือนกันนะพี่เฟิร์สได้รับผลกระทบ
1: ก็จะไม่ทิ้งใครไว้ด้านหลังมันถึงว่าเขาจะเป็นสัตว์เนี่ยเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเรานะครับ
0: ใช่แล้วแล้วก็สรุปล่าสุดนะคะในส่วนของเมื่อวานนี้กทม.เองก็รายงานว่ามีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็เปิดศูนย์พักพิง215แห่งมีประชาชนเข้าพัก 6,744 รายอพยพกลุ่มเปราะบางอีกนะคะแล้วก็มีเตรียมอาหารอีกโอ้เฉลี่ยรวมๆแล้วเนี่ย 243,000 กล่องต่อวันมีเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนนะคะขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็กทม.ด้วยใครที่แบบว่ารถที่ไปจอดแล้วมีการเคลื่อนย้ายท่านสามารถไปติดต่อสน.ในพื้นที่ได้นะคะหรือในส่วนของตำรวจนครบาลด้วยนะคะรวมไปถึงถนนสายหลักๆหลายจุดเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะคะถ้าอยากจะขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม1669นะคะกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์หรือสายด่วนของกทม.1555แจ้งผ่านแทฟฟี่ฟองดูแล้วก็ผ่านช่องทางคอมเมนต์เพจกรุงเทพมหานครด้วยนะคะกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็จะเร่งช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: การสื่อสารในช่วงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานเนี่ยมีอะไรเขาไลฟ์สดทันทีสถานการณ์เป็นยังไงไลฟ์ทันทีซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนตอนนี้เราสามารถติดตามทางสื่อโซเชียลมีเดียได้ง่ายก็จะได้รู้เหตุการณ์ไปด้วยรวมถึงเมื่อวานนี้ปภ.ก็ได้ทยอยส่งข้อความแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนระดับน้ำสูงในเขตสายไหมเขตคลองสามวาเขตหนองจอกกรุงเทพด้วย3เขตนี้เมื่อวานก็คงได้รับเซลบอร์ดแคสต์ให้เตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กำชับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามให้วางแผนรับมือน้ำเชื่อมโยงกันทั้งรองปลัดเซมเบ้เนี่ยก็ย้ำว่าฝั่งตะวันตกไม่ควรประมาทอธิบดีกรมปภ.ก็เสริมต้องได้เสริมว่าต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักโดยเมื่อวันที่29ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย29กันยายนเวลาประมาณ 5:30 นได้ที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไทยพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสิงห์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงก็ได้ติดตามสถานการณ์รับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีรวมถึงสมุทรสงครามด้วยว่าอย่าพึ่งนิ่งนอนใจไปตอนนี้อาจจะมีน้ำและมีฝนเพิ่มได้ต้องช่วยกันระมัดระวังเตรียมความพร้อมไว้ด้วย
0: ะ
1: นะครับ
0: ขณะที่มท.3ค่ะนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์ก่อนนะคะแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัดที่ประสบภัยแล้วก็ยังไม่เกิดภัยเนี่ยเน้นการดูแลให้บริการต่างๆทั้งน้ำไฟสาธารณูปโภคพี่เฟิร์สศูนย์อพยพต่างๆด้วยหลังจากนั้นพอสัก20:00ท่านก็ลงพื้นที่ไปกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายณภินทร ศรีสรรพางนะคะพร้อมกับส.ส.ในพื้นที่ด้วยราชบุรีไปตามดูนะคะไปลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงแม่น้ำแม่กลองเช็คระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงตอนนี้กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองนะคะเนื่องจากปริมาณน้ำแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะขณะที่ท่านเองก็กำชับปภ.ค่ะนะคะให้เร่งรับมือแม่น้ำแม่กลองแล้วก็เตือนกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วในส่วนของที่มีข่าวว่าเอ๊ะเขื่อนขุนด่านปราการชนเป็นยังไงบ้างทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าไม่ได้สั่งปิดเขื่อนขุนด่านปราการชนแต่เป็นการชะลอการระบายน้ำชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระดับน้ำในพื้นที่ท่วมนะคะเพิ่มมันที่จะท่วมเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นท่านไม่ได้สั่งปิดท่านบอกอย่างแบบนี้นะคะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็สักเที่ยงที่ระยองเมื่อวานนี้ระยองก็น้ำท่วมค่ะน้ำจากคลองทับมาไหลเข้าพื้นที่ชั้นในบริเวณถนนสุขุมวิทย่านกลางเมืองและเศรษฐกิจในตัวเมืองระยองตั้งแต่3แยกโรงพยาบาลระยองถึงโลตัสระยองน้ำท่วมทั้ง2ฝั่งถนนนะคะช่วงนี้ยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่จะไประยองโซนไหนก็ตามเช็คกันก่อนนะคะทีนี้ในส่วนของปภ.เองก็ยังมีการแจ้งเตือนหลายๆจุดนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาไล่เรียงกันหลังจากตีคล้องร้องข่าวนะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม6:29ทีมีนิดนึงคุณสมยศแสงไพศาลจากระยองเลยสดๆร้อนๆบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าน้องน้อยน้องเฟิร์สตอนนี้ที่ระยองบางพื้นที่น้ำลดแล้ว อยู่ที่เก็บกู้กันอยู่เอายินดีด้วยน
0: ะ
1: ที่ระยอง
0: ค่ะเอาละพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่แฟลตคลองจันทร์วันที่3เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยังชีพที่แฟลตคลองจันเป็นวันที่2เมื่อคืนวันที่28กันยายน2569ว่าได้มีการประชุมและเร่งระดมสิ่งของเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งนี้จากการลงพื้นที่ก็พบแล้วครับว่าในเรื่องของอาหารดีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มีประชาชนร้องเรียนว่าไม่มีอาหารรับประทานติดต่อกันหลายวันส่วนไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ในทุกอาคารแล้วขณะที่น้ำประปานั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ารัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งลุยเต็มที่แล้วครับให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้เดินหน้าศูนย์สนับสนุนการดำรงชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพื้นที่คลองจันทน์ให้นำข้าวไปแจกประชาชนผู้ประสบภัย 15,000 กล่องต่อวันและที่ร่มเกล้า 10,000กล่องต่อวันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าระดับน้ำด้านนอกยังสูงอยู่นะครับถ้าสูบน้ำออกตอนนี้น้ำก็ไหลย้อนกลับเข้ามาได้จึงจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองต่างๆมันลดลงซะก่อนและเร่งระบายออกสู่ทะเลกันต่อไปแล้วนายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ตรวจสอบปั๊มน้ำถ้าชำรุดให้จัดซื้อใหม่ทันทีเพื่อจะได้สูบน้ำให้น้ำลดและก็เร่งฟื้นฟูกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมงบกลาง 4,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศไทยมีผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับรายภาคเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่พร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยรัฐบาลเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งได้กันสำรองไว้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการเยียวยารวมไปถึงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นโดยการให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเข้ามานายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาติทางรัฐบาลได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนอันได้แก่รองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสก็ดูแลพื้นที่ภาคกลางรองนายกรัฐมนตรียศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ดูแลภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุชาติชมกลิ่นก็ดูแลภาคตะวันออกครับพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วมีความชัดเจนสามารถประสานและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบนั่นแหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบวงเงินโครงการกว่า 160,000 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีด้วยกันซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งสามารถใช้พื้นที่บางส่วนเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงตามธรรมชาติเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งกันด้วยครับนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้หารือการปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำโดยมีรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดทำพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บและผันน้ำ รวมถึงสามารถนำน้ำที่กักเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งกันได้โดยจะมุ่งให้การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำสามารถสร้างประโยชน์ได้ทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูแล้งในส่วนของแหล่งงบประมาณนั้นจะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังรวมถึงพิจารณาการใช้เงินกู้ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกันด้วยแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมระบุอีกว่ารัฐบาลได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกทั้งการสั่งซื้อการจัดตั้งโรงครัวและการจัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างก็ได้เร่งกระจายอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปให้ประชาชนกันแล้วขณะเดียวกันก็ได้เชิญว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานมาร่วมวางแผนเพื่อเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้มากที่สุดส่วนการเปิดพื้นผิวถนนก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมตำรวจที่เสียสละช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมยกเป็นด่านหน้าคลี่คลายสถานการณ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่9/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมข้าราชการตำรวจทุกคนว่าในช่วงที่มีวิกฤตการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งในขณะนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ด้วยตนเองก็ได้เห็นถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่ของประชาชนตลอดจนข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายแล้วครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์โดยไม่มีความย่อท้อเลยแม้แต่น้อยแล้วนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังให้เพื่อนข้าราชการตำรวจว่าเมื่อถึงเวลาที่ประชาชนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือต้องการขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจทุกคนทุกนายก็ได้ช่วยกันไปแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนทำให้ช่วยลดอารมณ์ในสถานการณ์หรือความกดดันและความตึงเครียดกันด้วยแล้วประชาชนผู้ประสบภัยถือว่าได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับซึ่งก็ถือได้ว่ามีส่วนช่วยกันเป็นอย่างมากเหมือนกับมีด่านหน้าที่ได้ไปคอยคลี่คลายสถานการณ์ไว้แล้วการดำเนินการช่วยเหลือต่างๆก็เป็นไปด้วยดีครับพี่น้องทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689ครับพี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จหรือ Single Point of Contact ในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยกันด้วยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองล่ะครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือกด4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งทางศูนย์จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ก็กำชับทุกพื้นที่รับมืออุทกภัยเร่งดูแลน้ำไฟอาหารศูนย์อพยพกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนจังหวัดที่มีสถานการณ์ภัยในตอนนี้และจังหวัดที่ยังไม่เกิดสถานการณ์ภัยให้เน้นการดูแลการให้บริการน้ำประปาโดยเฉพาะสถานีสูบส่งน้ำประปาหากมีความเสียหายก็ให้เร่งแก้ไขโดยการนำรถน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมตรวจสอบโรงพยาบาลและศูนย์อพยพในพื้นที่ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำโดยเด็ดขาดครับรวมไปถึงกำชับในส่วนของท้องถิ่นท้องที่ให้ดูแลด้านอาหารและลำดับความสำคัญของการแจกจ่ายอาหารส่วนระบบไฟฟ้าก็ต้องเร่งซ่อมแซมและแจกจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงอีกทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่มาช่วยเหลือในสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมโดยกระทรวงสาธารณสุขเขายกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดูแลสุขภาพประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องตลอดจนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการปฏิบัติงานผ่าน7มาตรการหลักๆอย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลจัดทำแผนรองรับน้ำท่วมสำรองระบบที่จำเป็นการดูแลกลุ่มเปราะบางทบทวนบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์เด็กเล็กผู้พิการผู้ป่วยฟอกไตใช้ออกซิเจนสนับสนุนสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงถูกตัดขาดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมทีม EMS MERT Mini MERT จัดรถพยาบาลยกสูงเรือประสานความร่วมมือกับกลาโหมเหล่าทัพทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.สำรองทรัพยากรยาและเวชภัณฑ์สำรองเลือดออกซิเจนน้ำสะอาดเชื้อเพลิงจัดชุดเวชภัณฑ์สนับสนุนศูนย์พักพิงและประชาชนเฝ้าระวังโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังโรคทางเดินอาหารโรคผิวหนังโรคฉี่หนูโรคจากยุงตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็ให้คำแนะนำความปลอดภัยในเรื่องไฟฟ้าและการจมน้ำอย่างนี้เป็นต้นสำหรับภาพรวมในพื้นที่25จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็ได้ให้การดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกกันไปแล้ว 41,793 รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กผู้พิการรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยฟอกไตและผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆครับพี่น้องไปติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตรียมดึงเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมพร้อมปรับโฉมการสื่อสารสู่ประชาชนเน้นกระชับเข้าใจง่าย พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยกระดับระบบเตือนภัยของประเทศว่าขณะนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้บูรณาการความร่วมมือโดยเชื่อมโยงข้อมูลเรดาร์แบบเรียลไทม์เข้ากับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนตกหนักเกิน90มิลลิเมตรต่อชั่วโมงระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังปภ.ทันทีเพื่อประกอบการพิจารณาออกประกาศเตือนภัยตามขั้นตอนมาตรฐานหรือ SOPและเตรียมนำเทคโนโลยี AI ยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยน้ำท่วมออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ประชาชนประเมินสถานการณ์และเตรียมรับมือได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นในส่วนของการสื่อสารเตือนภัยนั้นก็ได้แยกการสื่อสารเป็น2 ส่วนหลักอันได้แก่ข้อมูลเชิงเทคนิคและเอกสารทางการจะส่งตรงให้หน่วยปฏิบัติการอย่างเช่นกรมชลประทานและปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช้คำนวณปริมาณน้ำและอ้างอิงทางกฎหมายครับในส่วนการสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปนั้นจะเน้นการย่อยข้อมูลให้สั้นกระชับเหลือเพียง3บรรทัดเท่านั้นหรือใช้ภาพอินโฟกราฟิกที่ระบุถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเรียกว่าปรับสไตล์การสื่อสารภาษาวิชาการที่เข้าใจยากให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆและนำไปปรับใช้ได้ทันทีนั่นเองครับพี่น้องและทางด้านกรมการปกครองก็เตรียมพร้อมทุกอำเภอกันแล้วรับนโยบายจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนในวันที่1ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569นายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ทุกอำเภอจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคมในวันที่1ตุลาคมนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสมพร้อมเพิ่มวาระการมอบนโยบายเรื่องการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนโดยตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมอบนโยบายโดยระดับจังหวัดรับฟังผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดและระดับอำเภอรับฟังผ่านโดป้าแชนเนลครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่การนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวนับถอยหลังอีก12วันกันแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ตีคล้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 1,500 คนจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็ถือว่านับเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดี ล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ

0: 6:53 ค่ะนับถอยหลังเหลือ12 วันค่ะพี่เฟิร์สเน
1: ี่
0: ยค่ะเราถึงมีโลโก้เกี่ยวกับการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะคะ 12-18 ตุลาคม2569นี้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะพี่เฟิร์สเนาะย
1: ิ
0: ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมกันโอ้โห 15,000 กว่าคน191ประเทศนะคะ
1: สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้ก็คือโอลิมปิกการเงินนะครับกี่ปีมาแล้วนะ35 ปีมาแล้วที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้นเขาไว้เนื้อเชื่อใจให้เราได้จัดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็ฝากทุกท่านเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
0: ค่ะส่งท้ายกันค่ะเรื่องของน้ำท่วมยังมีเพิ่มเติมมานะคะเมื่อฟังหลังจาก

0: น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันส่วนกรณีเสียหายขออภัยค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมรายละ2ล้านบาทสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นนะคะจะเริ่มมีผลบังคับใช้พรุ่งนี
1: ้
0: นะคะมีผลบังคับนะคะมีผลคุ้มครองพรุ่งนี้1ตุลาคม2569ท่านบอกว่ายังไม่ครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันระบบดังกล่าวครอบคลุมภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยที่อยู่อาศัยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังต่อครั้งและไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีน้ำท่วมจ่ายช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงค่ะรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาท ขณะที่พายุและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เหลือจ่ายตามความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองชดเชย2ล้านบาทต่อรายค่ะจากกระแสข่าวต่างๆนั้นนะคะในเรื่องต่างๆก็รอฟังความชัดเจนนะคะข่าวยามเช้าก็จะมีความชัดเจนมาให้ได้ติดตามกันตลอดค่ะ
1: ครับซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการใหญ่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระยะยาวพร้อมอนุมัติงบกลาง 4,700 ล้านบาทเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยทั่วประเทศเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากนะครับชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2570ปีหน้าไปจนถึงปี2577รวมระยะเวลา8ปีซึ่งโครงการนี้มีการวิเคราะห์กันแล้วว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถลดความเสี่ยงและก็ความเสียหายจากน้ำท่วมได้ถึง 16,930 ล้านบาทต่อปีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่คณะรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของคลองระบายน้ำต่างๆนะครับ
0: ค่ะครม.มีอนุมัติหลายเรื่องนะคะเมื่อวานนี้หลายๆท่านได้ติดตามกันแล้วก็เลยนำประเด็นหลักๆใหญ่ๆมาให้ได้ติดตามกันด้วยเรื่องกีฬาหน่อยพี่เฟิร์ส
1: เรื่องกีฬา
0: โอ้ยิ้มยิ้มกัน
1: จริงๆเรามีความสุขมาหลายวันกับเรื่องกีฬานะครับก็เยียวยาจิตใจได้บ้าง
0: เมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่ง4x100ด้วยใช่ไหมพี่เฟ
1: ิ
0: ร์ส
1: แล้วก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมเป็นว่าเล่นเลยโดยเฉพาะกรีฑาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยไปที่วิวกันสักนิดหนึ่งวิวกุลวุฒิวิทิสารเนี่ยบอกว่าครั้งนี้มาแข่งเอเชียนเกมไม่ได้พร้อมเลยไม่ได้คิดเลยว่าจะเข้าชิงแต่สุดท้ายเป็นไงคว้าเหรียญทองเฉยเลยนะครับแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวเอเชียนเกมไอจีนาโกย่า2026เนี่ยหลังเอาชนะคู่แข่งจากสิงคโปร์2-0เซตกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองประเภทบุคคลนับตั้งแต่เริ่มมีการบรรจุแข่งขันกีฬาแบดมินตันในเอเชียนเกมเมื่อปี1962เป็นต้นมาสรุปเหรียญกันสักนิดหนึ่งวันเมื่อวานนะเม
0: ื่
1: อวานล่าสุดอัปเดตเลยอันดับ1เป็นจีน143เหรียญทอง62เหรียญเงิน49เหรียญทองแดงอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพอันดับที่3เกาหลีใต้อันดับที่4อุซเบกิสถานอันดับ5ไทยขึ้นมาจากอันดับ6อยู่ที่12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวมอยู่ที่33เหรียญแล้ว
0: อ๋อเย่ๆนะคะแล้วก็ชอบมากตอนนักกีฬา4คูณ100ให้สัมภาษณ์เนี่ย4ภาคครบเลยน
1: ่
0: ารักมาก
1: ทุกคน
0: ค่ะ
1: เป็นสีสัน
0: ทางใต้ทางเหนือแล้วชอบที่ว่าใช่ว่าเดี๋ยวทุกคนพูดภาษาถิ่นมาแล้วดิฉันจะพูดภาษากลางแต่พูดเป็นภาษาหนึ่ง น่ารักมากนะคะ คือเราดูไปเรามีความสุขมากเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ไม่ดราม่าใดๆนะพ
1: ี่จริงๆนักกีฬาที่เอเชียนเกมก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้
0: อง
1: ผู้ประสบอุทกภัยด้วยขนาดเขาไปทำภารกิจที่ต่างประเทศนะเขาก็ยังติดตามเลยเป็นการสร้างแรงบวกนะครับให้กับสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
0: แล้วก็บางส่วนที่ได้รับผลกระทบด้วยเนาะกีฬาต่างๆเนี่ยนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนทุกนะคะแต่นักกีฬาแบบใจสู้มากเลย
1: ใจสู้บางท่านนี่กลับมาน้ำท่ว
0: ม
1: จอดรถเอาไว้ที่ราชมังคลากีฬาสถานกลับมาน้ำท่วมอันนี้เดี๋ยวทางภาครัฐก็คงจะหาทางเยียวยาก
0: ัน ใช่เห็นบอกว่าความสูญเสียประมาณ20ล้านใช่ไหมคะพี่เฟิร์สแต่ยังไงก็ตามค่ะเรื่องภาพลักษณ์ของไทยเราสำคัญเรื่องของกระเป๋าตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูม
1: ิเป็นไงบ้าง
0: ปัญหาที่เกิดจากสายการบินไทยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆมันเกิดจากน้ำท่วมแล้วก็สัมภาระโน่นนี่นั่นกว่าจะเคลียร์กันได้นะคะล่าสุดรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลือกระทรวงกลาโหมส่งกำลังพล100นายเนี่ยเข้าไปเสริมในการขนย้ายสัมภาระนะคะทางด้านรัฐมนตรีท่องเที่ยวเองท่านก็แจ้งการบินไทยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะหวั่นเกรงเรื่องผลกระทบเรื่องของภาพล
1: ักษณ์มีไว้ทำไมนะครับ
0: ค่ะนี่คือข่าวยามเช้านะคะยังมีข่าวที่น่าสนใจในภาค7นาฬิการออยู่ด้วยนะคะเราส่งต่อไปเลยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับเดือนใหม่ตุลาคมนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7 แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SME